0: ทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น.
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรม To Be Number One ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองตะลวยกอนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์เอามายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามมาแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25 จนในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียใจในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
12: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัด1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
11: แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร์สามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับไซยากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เนชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเซียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไม่เพียงเท่านี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asia 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการบทพลิกชนะเลโซชานุจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3และ6-2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ผู้ชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับปิศนาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธนาธรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยบุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑาม่านรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและชโรธรจัญญาอ่าน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
6: มาลีครับ
5: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
6: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐเอกชนครับ
5: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมยังไงบ้างนะคะ
6: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรค์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากมหาวิทยาลัยแค่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่สองคือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือว่าองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จัดผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ท่านเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยและเป็นการส่งเสริมการทูตฐานวัฒนธรรมนั่นเองครับ
5: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านคะ
6: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูต

0: เองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่าการนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์ที่ท่านชอบแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันแล้วก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีนะครับ
1: จะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
0: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบัตรนะครับอันแรกคือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่สองคือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่สามคือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้งสามเรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาและมีการให้รางวัลส่วนที่สองเป็นการเดินแบบนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:00-17:00 นเป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจการศักดิ์ของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดเทศกาลผลงานของการดำเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมาเยี่ยมชมในเทศกาลนี้ด้วยครับ
1: ในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างนะคะ
0: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่หรือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านไฟท่องทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิติมศักดิ์หรือว่านักลายแบบนักแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
1: ค่ะผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างคะท่าน
0: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บก
1: ็
0: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้หน่วยการต่างๆส่วนที่สามนะครับนอกจากเรื่องของการตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนเดินทางต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
1: ค่ะการต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่ง เขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยหรือให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีและในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
1: ท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
0: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆ นะครับที่จัดเทศกาลให้ท่านดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะได้
0: ที่สยามพารากอนนะครับ
1: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
0: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
1: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการได้ทั้งหมด
0: ให้ท่านชมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
1: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวทีเรียลิตี้ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรไนฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการเรียลิตี้ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรไนไทยสู่เวทีโลก
3: โดนแฮ็กข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
4: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
5: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
6: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
8: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็เอาง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็น AI แบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งกับคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านยาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเองมันก็เริ่มมีการพัฒนา
7: นอกเหนือจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยจะรับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก NECTECH สวทช.เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Thai LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็น Chat Sandboxและระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยี Thai LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอทช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสเกลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
9: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการตกรถจ่ายป้ายตก
10: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรพลวานิชประธานกิจกรรมศาสตร์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
9: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: ข้อข่าวเล่าประเด็น
12: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัดกิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
13: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ลิงไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได้
7: นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
13: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดลที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดและก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
7: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
14: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่า80%กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึง50%ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึง15%และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวเมล็ดทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้50%ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดิน และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
15: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: เดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะเทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นขอเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นขอเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02204841
รมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิการเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิการเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการ
ในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิการเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิการเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคา
ซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาข่าวสุดท้ายค่ะกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พท46บางส่วนพท49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ทางเว็บไซต์ thainews.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
8: นายประจบเพียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามภารกรในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไปดับเสียงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งในอาทิตย์นี้นั้นวันนี้นะครับเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันแรกในของวันอาทิตย์นะครับจากเดิมที่จะประชุมกันในวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานั่นก็คือวันที่3มิถุนายน2569นั้นเป็นวันนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทำให้เป็นวันหยุดราชการและในวันนี้นะครับจึงเป็นที่มาของการประชุมนะครับเพียงวันเดียวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับสำหรับมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของวันที่4นะครับมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมนะครับนั่นคือการรับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี2568และยังมีมติต่อมานะครับซึ่งเป็นมติที่อยู่ในหัวข้อเรื่องการเสนอใหม่นะครับอย่างยติเรื่องการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินอุทยานทับซ้อนกับการพัฒนาสาธารณูปโภคที่เกิดจากการทับซ้อนของกฎหมายและการขาดการบูรณาการข้อมูลของรัฐนะครับทำให้มีการจัดสรรบริการพื้นฐานให้ประชาชนซึ่งขัดกับกฎหมายอนุรักษ์ของป่าอีกด้วยนะครับซึ่งในยติต่างๆนะครับที่ได้เรียนให้ผู้ฟังได้รับทราบไปนะครับเราจะมาติดตามกันในการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับและในช่วงนี้ครับขอนำผู้ฟังไปติดตามรับฟังบรรยากาศในห้องประชุมครับ
2: ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝ่ายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝ่ายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบ็กกันทุกปีและก็พังทุกปีแต่ตอนนี้ชลประทานเชียงใหม่โดยโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ทำการเขียนแบบประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะมาแก้ปัญหานี้โดยยั่งยืนเสร็จแล้วขอทางกรมชลประทานส่วนกลางเร่งพิจารณาบรรจุให้ทันคำของประมาณปี2570ปัญหานี้ถูกละเลยมานานมากเกินไปแล้วครับฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัญหาต่อมาหนักกว่าเดิมคือฝายท่ามะโกอำเภอหางดงครับฝายนี้ตั้งอยู่ในแม่น้ำปิงกระทบกับทั้งฝั่งอำเภอหางดงและฝั่งอำเภอสารพีฝายที่สิ้นสภาพนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองตองที่ไม่มีทางเลยที่จะมีงบประมาณที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่ได้เทศบาลก็ต้องถ่ายโอนภารกิจนี้ไปให้กรมชลประทานแต่ก็ดันมาติดปัญหาเอกสารราชการในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนติดถึงขั้นที่ว่าตอนนี้แม้แต่การเขียนแบบเพื่อจะออกแบบประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่ได้เริ่มเลยประชาชนต้องเจอปัญหาขาดน้ำทุกปีท้องถิ่นและชลประทานในพื้นที่ก็ต้องมาวางบิ๊กแบ็กเหมือนเดิมซึ่งในพื้นที่ตรงนี้มันวางบิ๊กแบ็กยังไงมันก็เกิดโพรงใต้บิ๊กแบ็กอยู่ดีทำให้น้ำมันลอดใต้โพรงไปพื้นที่อำเภอหางดงยังโชคดีหน่อยมีคลองชลประทาน22ซ้ายที่สามารถส่งน้ำไปช่วยพื้นที่ได้บางส่วนแต่ว่าพื้นที่สารพีไม่มีเลยทำให้ต้องเจอกับปัญหาน้ำไม่มีในพื้นที่นาข้าวปัญหาขั้นตอนทางเอกสารราชการแบบนี้ไม่ควรต้องมาเกิดขึ้นกับประชาชนเลยฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งจัดการปัญหานี้โดยด่วนและนี่คือ2ปัญหาในพื้นที่อำเภอหางดงสันปะตองกับฝ่ายท่ามะโกและฝ่ายไม้ไร่หลอขอบคุณท่านประธานครับ
3: ต่อไปท่านศักดาจันทละสุวรรณ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดาจันทละสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3หนองคายพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนนะครับผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับท่านประธานช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเขต3หนองคายดังนี้ครับปัญหาในเขตพื้นที่อบต.ท่าบ่ออำเภอท่าบ่อพ่อแม่พี่น้องบ้านนาโพหมู่ที่1ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของถนนลูกรังครับต้องการให้แก้ไขโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง1060เมตรครับท่านประธานปัญหาในเขตพื้นที่อบต.ทานเท้าอำเภอศรีเชียงใหม่พ่อแม่พี่น้องนะครับชุมชนวัดสุมงคลหมู่ที่3ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของถนนชำรุดเสียหายต้องการการแก้ไขโดยการซ่อมบำรุงถนนลาดยางช่วงที่1 620เมตรช่วงที่2 680เมตรรวม 1,300 เมตรครับท่านประธานปัญหาในเขตพื้นที่อบต.บ้านม่วงอำเภอสังคมครับพ่อแม่พี่น้องบ้านม่วงหมู่ที่2ได้รับความเดือดร้อนปัญหานะครับเรื่องของถนนชำรุดเสียหายต้องการนะครับให้แก้ไขปัญหาโดยการซ่อมบำรุงถนนลาดยางระยะทาง572เมตรครับและอีกปัญหานะครับก็คือการขาดแคลนรถกระเช้าครับท่านประธานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนะครับพนักงานในการทำงานและความปลอดภัยในการทำงานในที่สูงครับปัญหาในเขตพื้นที่อบต.โพตากอำเภอโพตากพ่อแม่พี่น้องบ้านโพตากหมู่ที่2และบ้านศรีวิไลหมู่ที่7ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของถนนลูกรังครับต้องการการแก้ไขโดยการนะครับเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับระยะทาง 1,426 เมตรครับท่านประธานพ่อแม่พี่น้องบ้านสาวแลหมู่ที่5ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของถนนลูกรังเช่นเดียวกันครับต้องการได้รับการแก้ไขโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 1,000 เมตรครับท่านประธานสุดท้ายนี้ครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสาวแลหมู่ที่4ครับได้รับความเดือดร้อนเรื่องของถนนชำรุดเสียหายเช่นเดียวกันครับต้องการให้การแก้ไขโดยการซ่อมบำรุงถนนลาดยางระยะทาง990เมตรครับท่านประธานกราบขอบพระคุณครับ
3: ท่านเอกราชอุดมอํานวย
5: กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคประชาชนครับขออนุญาตหารือท่านประธานนะครับที่ตลาดฝั่งโขงนะครับเขตดอนเมืองมีคนต่างชาติเนี่ยนะครับมาแย่งงานคนไทยขายของจํานวนมากนะครับก็ฝากตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อยถ้าหากว่าท่านไม่มีกําลังมากพอเนี่ยนะครับผมก็จะได้ประสานนะครับสน.ดอนเมืองหรือว่าฝ่ายปกครองไปลงพื้นที่ก็จะได้ดูว่ามีการจ่ายสวยอยู่หรือไม่นะครับต่อมานะครับเรื่องของการย้ายสิทธิผู้ป่วยเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการย้ายสิทธิผู้ป่วยนะครับจากคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับซึ่งออกจากระบบปัดทองเนี่ยนะครับทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อแล้วก็มีสิทธิ์ในคลินิกนั้นๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ฝากสปสช.นะครับในการสำรวจปัญหาการย้ายคลินิกหน่อยเพราะตอนนี้คนปิดหนีเยอะนะครับก็ไปดูหน่อยว่าจะต้องบริหารจัดการยังไงให้เกิดความสะดวกในการรักษาต่อเนื่องรวดเร็วครับต่อไปครับก็คือที่ดอนเมืองวิลล่าครับไฟฟ้าดับแต่เรื่องนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาดับเนี่ยไฟฟ้านนทบุรีเขาไปซ่อมแล้วกทม.จ่ายเงินแต่ปรากฏว่ามีการจ่ายล่าช้าจากกทม.นะครับก็เลยทำให้ต่อไปเนี้ยเขาก็เลยจะต้องทำหนังสือมาก่อนจ่ายเงินชำระอะไรกันก่อนแล้วถึงจะมีการมาซ่อมไฟนะครับจะทำยังไงได้บ้างนะครับที่จะทำให้ระบบตรงนี้มันเร็วเมื่องั้นเนี่ยชาวดอนเมืองวิลล่าเขาก็เดือดร้อนนะครับต้องมารอกทม.นะครับในการจัดการประสานนะครับฝากตรวจสอบด้วยต่อไปครับก็คือจุดเสี่ยงในการลักลอบนะครับกับรถหน้าโรงเรียนแฮโร่นะครับถัดจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงการเคหะนะครับตามภาพนี้เลยครับก็จะเห็นว่าคนเนี่ยก็จะชอบลักลอบในการกลับนะครับซึ่งก็ทำให้เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนะฝากสน.ดอนเมืองนะครับติดตามหน่อยนะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับแล้วก็สำนักจราจรและขนส่งนะครับตอนนี้รับมอบพื้นที่ใต้รถไฟฟ้าไปแล้วลองดูหน่อยว่าจะต้องจัดวางนะครับในการให้เกิดความปลอดภัยในเชิงวิศวะจราจรยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องที่4ครับก็คือว่า ต้นไม้ใหญ่นะครับเสี่ยงหักทับบ้านเรือนบริเวณหมู่บ้านบัณฑิตโฮมนะครับตามภาพซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในการดูแลของกองทัพอากาศแล้วก็ฝากไปด้วยครับหลังหมู่บ้านเจษฎามีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่กองทัพอากาศลองดูเสียสละให้กับหมู่บ้านบ้านคงในการขึ้นโครงการคนจนได้ไหมขอบพระคุณมากครับ
3: ท่านสกลทีพัทยกุล
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายสกลทีพัทยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมอยากรบกวนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับและรัฐบาลถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่11เมษายนที่ผ่านมาในส่วนของมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งนะครับที่ได้ลงทะเบียนจบกันไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานะครับมีการช่วยทั้งรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุกสินค้าไม่ประจำทางและรถรับจ้างนะครับก็จะช่วย เหมาจ่ายค่าเสียหายใน20เมษายนถึง31พฤษภาเป็นเวลา42วันแต่ในส่วนของวันนี้ผมจะมาทวงให้กับทางวินมอเตอร์ไซค์และในเรื่องของแท็กซี่นะครับผมซึ่งปัญหาคือจากการลงพื้นที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ได้พบได้คุยกับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและกลุ่มแท็กซี่นะครับพบว่าหลายคนลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยยังเงียบนะครับในของแท็กซี่เนี่ย5,040 บาทต่อคันนะครับแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์840 บาทต่อคันซึ่งอยากให้ทางรัฐบาลทางท่านประธานฝากไปในกระทรวงคมนาคมว่าให้ช่วยเร่งรัดในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าในส่วนของค่าครองชีพเนี่ยมันรอไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะไปทำสูตรการกู้นอกระบบทำให้ปัญหามันยิ่งทับซ้อนเข้าไปใหญ่นะครับและอยากจะฝากถึงปัญหาอุปสรรคของนโยบายนี้ด้วยว่าถ้าเกิดจะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องช่วยในเรื่องของความเป็นธรรมด้วยนะครับเพราะในส่วนของแท็กซี่บางคนเนี่ยเป็นรับจ้างไม่ใช่เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจะตกกับตัวเจ้าของไม่ได้ตกกับตัวแท็กซี่นะครับและในส่วนของวิน120,000 กว่าคนเนี่ยได้เพียง840 บาทต่อคันซึ่งไม่เพียงพอซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องเพิ่มให้แล้วก็ในส่วนของคนที่โดนทิ้งออกไปเลยคือไรเดอร์ป้ายขาว 300,000 ถึง 400,000 คันที่อยู่แต่ว่าตกหล่นรอบนี้ซึ่งรัฐบาลบอกว่าจะดูแลให้ภายในเดือนมิถุนายนแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับและรวมถึงระบบในการใช้งานในเรื่องของแอปพลิเคชันและ GPS เนี่ยหลายคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยใช้ยากทำให้หลุดจากระบบไปและสุดท้ายในเรื่องเชิงนโยบายนะครับนโยบายนี้เนี่ยช่วยเพียงแค่42วันแต่ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าได้ในเรื่องของเงินกู้ช่วยมองในกลุ่มนี้เพิ่มเติมด้วยครับกราบขอบคุณครับ
3: ท่านปีติเจริญสิน
7: ขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมปรีติเจริญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องมหารือท่านประธาน3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนร้านจำหน่ายอาหารแห่งหนึ่งครับขายบาร์บีคิวไม้เสียบครับไม้ละ10 บาทครับนี่ครับแต่ปรากฏว่าความสะอาดสุขะอนามัยครับไม่มีครับผมได้รับการร้องเรียนจึงส่งทีมงานเข้าไปครับปรากฏว่าดูในคลิปสิครับมีแมงสาบเต็มไปหมดเลยครับนี่แหละครับยังไม่ได้รับการตรวจสอบครับอยากฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับให้มาตรวจสอบอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของปัญหาคนเร่ร่อนในอำเภอปากเกร็ดครับล่าสุดก็คือพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยใต้ทางด่วนจะมีเจ้าถิ่นครับมาคอยนอนใช้พื้นที่เป็นที่พักอาศัยแล้วก็เป็นห้องน้ำสาธารณะไปแล้วนะครับอยากฝากท่านประธานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเล่นตรวจสอบครับ4จุดสำคัญครับสะพานลอยตรงโพรมโปถนนราชพฤกษ์นะครับจุดที่2ครับสะพานข้ามคลองบางบัวทองถนนราชพฤกษ์ซึ่งจุดนี้ใกล้กับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับจุดที่3ครับสะพานลอยตรงข้ามเมเจอร์ปากเกร็ดนะครับส่วนจุดที่4ครับซึ่งมีผู้เร่ร่อนมาอาศัยเป็นจำนวนมากครับใต้สะพานพระราม4ครับที่ตำบลปากเกร็ดครับเรื่องที่3ครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่เกาะเกร็ดนะครับเกี่ยวกับมีเรือขนสินค้าครับมาชนบ้านเรือนประชาชนเสียหายเมื่อไม่กี่วันมานี้เองครับปรากฏว่าประชาชนก็ได้แจ้งผมมาว่าจริงๆพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นการเดินเรือที่ผิดเส้นทางมีการใช้เรือโยงครับที่ขนสินค้าผ่านคลองลักเก็ดครับซึ่งไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ปกติเรือจะวิ่งได้ต้องไปวิ่งผ่านเกาะเก็ดนะครับปัจจุบันมีการลักไก่หรือไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปะละเลยนะครับให้มีการวิ่งในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องจึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวปัจจุบันที่มีการไปชนครับบ้านเรือนหลังคา7 หลังคาเรือนครับได้รับความเสียหายจึงอยากฝากท่านประธานไปยังกรมเจ้าท่าครับ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับตลอดจนหามาตรการป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นอีกรวมทั้งให้กรมเจ้าท่าสนับสนุนข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายนำไปใช้เรียกร้องความเสียหายเยียวยาได้อย่างเป็นธรรมครับขอบคุณครับ
3: ท่านนกชีวนัน
8: ท์กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายนกชีวนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขอหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน3เรื่องครับเรื่องแรกฝากกรมทางหลวงชนบทและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการถ่ายโอนถนนบริเวณ3แยกไฟแดงวัดหัวหินตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจากการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงไปสู่กรมทางหลวงชนบทให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับเนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเชื่อมต่อไปยังจังหวัดสระบุรีมีปริมาณรถจราจรหนาแน่นครับโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ทำให้สภาพถนนชำรุดและทรุดโทรมครับไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมจึงขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผิวจราจรและปรับปรุงการจากถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการชำรุดเสียหายด้วยครับเรื่องที่สองขอฝากไปยังกรมชลประทานครับพิจารณาขยายสะพานข้ามคลอง24ขวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงรางบริเวณประตูน้ำบ้านด้อมอำเภอท่าเรือครับปัจจุบันสะพานดังกล่าวเป็นทางเข้าออกหลักของชุมชนหลายหมู่บ้านรวมถึงเป็นเส้นทางตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3467ส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงขอฝากให้พิจารณาขยายสะพานจาก1ช่องเป็น2ช่องจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนด้วยครับเรื่องที่3ขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมถนนคันคลองในพื้นที่อำเภอมหาราชจากกรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมคลอง21ขวาแยกซอย3ซ้ายนะครับฝั่งซ้ายของคลองนะครับโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้าวัดช้างถึงถนนโพพยาท่าเรือสภาพชำรุดทรุดโทรมครับอันนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบางนาอำเภอมหาราชนะครับส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจึงขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมซุมปรับแปลงถนนสายดังกล่าวด้วยครับขอบคุณครับ
3: ต่อไปท่านจุลีนุ่มแก้ว
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับจากราคากุ้งที่ตกต่ำซึ่งเรื่องนี้เป็นผลพวงมาจากการที่ทางการมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเมื่อวันที่1มิถุนายน69ที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้โดยปกติแล้วในภาคใต้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยจะส่งกุ้งไปขายทางมาเลเนี่ยวันละ30ตันทุกวันครับมันก็ทำให้ราคาดีขึ้นแล้วก็ได้คลายกุ้งจากภาคอื่นๆเราก็ได้ขายในภาคใต้แต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้ทำให้กุ้งค้างอยู่ในบ่อเยอะแล้วราคามันตกลงมากิโลกรัมละ40ถึง50บาทต่อกิโลกุ้งค้างอยู่ในบ่อเป็นล้านล้านกิโลกรัมนะครับแล้วก็ราคาถูกลงมาถ้าปล่อยให้นานกว่านี้ไปเนี่ยแน่นอนกุ้งมันก็จะตายต้นทุนมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับเราแก้ได้ไม่ยากเลยนะครับก่อนหน้านี้เราดีกันมากกับทางมาเลเซียจึงฝากเสียงนี้ผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีพาณิชย์ช่วยยกหูหาทางมาเลเซียได้ผ่อนปลนมาตรการระงับการซื้อกุ้งนี้ออกไปก่อนให้ชาวบ้านได้ขายกุ้งที่ค้างอยู่ในบ่อตอนนี้ออกไปก่อนได้เอาทุนคืนกลับมาแล้วทีนี้เมื่อทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่อยมาเคลียร์ใจกันเรื่องประเด็นการตอบโต้ปัญหาปลากระพงที่มันมีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้อันนี้ค่อยมาเคลียร์กันทีหลังแต่ท่านช่วยยกหูถึงทางมาเลเซียให้ช่วยระงับผ่อนปลนการระงับการซื้อกุ้งในครั้งนี้ออกไปก่อนได้ไหมครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้จะได้ขายกุ้งในราคาที่ดีขึ้นมาได้เอาทุนคืนกลับมาได้ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับขอบคุณครับ
3: ใช่กุ้งของนั้นลื่นหรือเปล่าเอาไว้ท่านสุกโนมัทหา
10: ท่านที่เคารพผมสุกโนมัทธา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหรือผ่านท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกผมได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงและพี่น้องประชาชนบ้านอายงหมู่ที่7ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในแม่น้ำสายบุรีกัดเซาะตลิ่งพังเสียหายจึงอยากขอความร่วมมือจากท่านประธานนำเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งกองเกเบียนนะครับที่บ้านอายุงหมู่ที่7ระยะทางความยาวทั้งหมด 1,300 เมตรเพื่อแก้ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำกัดซ่อตลิ่งพังนะครับเรื่องที่2ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคณะผู้บริหารโรงเรียน

0: จึงขอความร่วมมือแล้วก็ขอให้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประแตเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงหมายเลขที่4077พี่น้องประชาชนมีความต้องการแสงสว่างจากไฟฟ้านะครับเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาเรื่องที่4ขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้ขยายเปลี่ยนสายไฟจาก2เฟสเป็น3เฟสที่บ้านตำนบตำบลปัตแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยะหาที่ขยายเขตการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนได้ดื่มมีน้ำดื่มน้ำสะอาดในพื้นที่ตำบลกาลุปังอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านธัญธรธนินวัฒนาธร
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมธัญธรธนินวัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางแคและภาษีเจริญพรรคประชาชนครับขออนุญาตหารือกับท่านประธานดังนี้นะครับเรื่องแรกครับปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณถนนกระปะพึกช่วงหน้าโครงการสำเพ็ง2นะครับยาวไปถึงแยกต่างระดับสวนเรียบนะครับขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาครับเรื่องต่อมาครับบริเวณ3แยกบางบอน3ซอย12หรือซอยร่มไทรครับการจราจรติดขัดมากครับโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นขอใหสำนักการจราจรและขนส่งพิจารณาติดตั้งไฟจราจรนะครับเรื่องต่อมาครับปัญหาปลาหมอคางดำนะครับเพิ่มจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดในคลองภาษีเจริญคลองราชมนตรีและคลองสาขาอื่นๆขอให้กรมประมงนะครับก็เร่งบูรณาการกับกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับเรื่องต่อมาครับจากกรณีที่โรงพยาบาลมิตรประชาถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิคงเหลือเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อนะครับแล้วโอนย้ายผู้ป่วยจำนวนมากนะครับไปยังโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1ในเขตภาษีเจริญนะครับเป็นหน่วยรับบริการเพิ่มเติมแต่การเดินทางของประชาชนลำบากมากครับท่านประธานรถประจำทางสาย189มาประมาณชั่วโมงละ1คันเท่านั้นครับและขอให้พิจารณาความถี่ในการเดินรถนะครับรวมถึงเพิ่ม BMA feeder หรือเพิ่มสายรถเมล์เส้นทางใหม่ในบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมครับและเรื่องสุดท้ายท่านประธานขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกกต.นะครับให้เร่งพิจารณาตรวจสอบการรับสมัครเลือกตั้งสก.ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจากที่ปรากฏตามหน้าข่าวนะครับว่าอาจจะมีลักษณะของการล็อกเบอร์โดยหาบุคคลอื่นมาสมัครขั้นเพื่อให้ตนได้หมายเลขที่ต้องการนะครับบางคนเดินทางมาวันแรกท่านประธานจะถอนตัวนะครับแล้วมาอีกทีในวันรุ่งขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วนะครับทั้ง50เขตของกรุงเทพนะครับจะมีผู้สมัครเขตละประมาณ 4-5 คนต่อเขตนะครับแต่บางเขตเนี่ยมีเพิ่มไปถึง 9-10 คนครับโดยผู้สมัครอิสระนะครับมาสมัครขั้นหลายรายครับซึ่งพฤติการนี้อาจถูกมองว่าเป็นการอาศัยช่องโหว่ของระเบียบการรับสมัครและอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมหรือไม่จึงขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกกต.ด้วยครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
3: ์กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นเรื่องจะหารือท่านประธานครับไฟแสงสว่างบนถนนพระราม2นะครับก็มีติดบ้างดับบ้างเป็นช่วงๆก็ฝากท่านประธานเรียนหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องประเด็นที่2เรื่องของลูกจ้างชั่วคราวผู้ขาดแคลนขั้นวิกฤตซึ่งทางกระทรวงศึกษานั้นก็ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วครับคน 7,888 คนบางคนยังได้จ้างสัญญาต่อบางคนต้องหางานใหม่ในวิกฤตตรงนี้ครับก็ต้องฝากท่านประธานฝากทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด้วยครับว่าการศึกษาของประเทศไทยนั้นครับครูสำคัญแล้วการทำแบบรวดเร็วภายในประมาณ10วันแล้วบางคนต้องหางานใหม่ก็จะเดือดร้อนแล้วสิ่งที่อยากฝากไปถึงก็คือว่าช่วง30กันยาจะมีครูเกษียณประมาณ 8,000 คนถ้าท่านทำได้เร็วแบบนี้1พฤศจิกาครูที่เกษียณประมาณ 8,000 คนเนี่ยถ้าท่านทำได้เร็วแบบอย่างนี้นะครับเด็กในเทอม2จะไม่ขาดครูก็ต้องฝากท่านประธานเรียนไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าครูขาดเด็กจะได้รับการศึกษาอย่างไรครูขาดโรงเรียนจะต้องทำอย่างไรบางพื้นที่มีกำลังครับจ้างครูคนเดิมบางพื้นที่ไม่มีต้องย้ายไปที่อื่นบางพื้นที่โรงเรียนที่ได้ที่เก่ากับที่ใหม่แตกต่างอันนี้คือปัญหาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดครับอนาคตของชาติอยู่ในมือของพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับ

0: ่อไปท่านชาววิทย์อินน้อย
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาววิทย์อินน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต1พรรคประชาชนวันนี้กับผมขอหารือเรื่องด่วนผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังพบอุปสรรคและความล่าช้าในการบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่จึงขอเร่งรัดการดำเนินงานใน3ประเด็นสำคัญดังนี้ประเด็นที่1เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณขุดลอกแม่น้ำน่านและป้องกันพื้นที่สำคัญขณะนี้โครงการชลประทานน่านและหน่วยทหารพัฒนามีความพร้อมดำเนินการขุดลอกแม่น้ำน่านแล้วแต่ยังรอการจัดสรรงบประมาณจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอนุมัติงบประมาณโดยเร็วเพื่อให้สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากโดยจากการสำรวจพบจุดตื้นเขื่อนวิกฤต18จุดที่จำเป็นต้องเร่งขุดลอกเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ขอให้เร่งรัดงบประมาณก่อสร้างระบบพนังป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลน่านซึ่งเป็นศูนย์กลางบริการสาธารณสุขหลักของจังหวัดเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตประเด็นที่2ขอให้รื้อถอนโครงสร้างสะพานผ่าขวางสะพานเก่าซึ่งปัจจุบันสะพานผ่าขวางสะพานเก่าตำบลบ่ออำเภอเมืองน่านไม่ได้ใช้งานเพื่อการสัญจรแล้วแต่โครงสร้างเดิมยังเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างดังกล่าวโดยเร็วเพื่อเปิดทางการระบายน้ำเพื่อประสิทธิภาพการไหลของมวลน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากประเด็นที่3ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขต่อหม้อสะพานนาเตาท่าองผาซึ่งสะพานนาเตาต่อนาเตาท่าองผามีต่อหม้อสะพานขนาดใหญ่และมีความสูงซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำและการพัดพาของเศษวัชพืชในช่วงฤดูน้ำหลากส่งผลให้เกิดการสะสมของสิ่งกีดขวางและเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบผลกระทบของโครงสร้างต่อหม้อสะพานดังกล่าวและพิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กระผมจึงขอฝากทั้ง3ประเด็นนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านท่านประธานครับขอบคุณครับ
0: ท่านวิสุดาวิเชียรศิลป
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันวิสุดาวิเชียรศิลป์พรรคภูมิใจไทยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเลาขวัญบ่อพลอยห้วยกระเจ้าและหนองปือท่านประธานคะดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกข์และความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ของดิฉันเกี่ยวกับสภาพถนนซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมจึงขอหารือท่านประธานดังนี้ค่ะถนนเส้นแรกทางหลวงชนบทกจ4112เส้นหนองปือถ้ำทันลอดเป็นถนนสายหลักของนักท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันได้รับความเสียหายและชำรุดมาเป็นเวลานานอีกทั้งยังไม่มีไหลทางทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมให้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าวด้วยค่ะถนนเส้นต่อมาทางหลวงหมายเลข3363เส้นดอนแสลบช่องด่านยังขาดไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งถือเป็นถนนในชุมชนที่มีการสัญจรเป็นจำนวนมากทั้งไปโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจ้าโรงเรียนทัพพยาวัดทัพพยามีการใช้ถนนเส้นนี้ทั้งเด็กเล็กไปโรงเรียนคนเฒ่าคนแก่ไปทำบุญที่วัดดิฉันจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมให้จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยค่ะถนนเส้นสุดท้ายถนนสายชุมชนบ้านหนองอำเภอจีนตำบลทุ่งกระบำอำเภอเลาขวัญถนนมีสภาพชำรุดเป็นบ่อจำนวนมากยิ่งช่วงฤดูฝนก็จะมีน้ำท่วมขังทำให้การสัญจรและการขนส่งพืชผลเกษตรเป็นไปอย่างยากลำบากจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยให้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าวด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องของดิฉันเพราะถนนในชุมชนไม่ควรจะเป็นความเสี่ยงที่ประชาชนต้องแบกรับและเผชิญในทุกวันถนนที่ปลอดภัยคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ท่านณัฐพงษ์สุมโนธรรม
3: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับกับผมนายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต1จังหวัดสมุทรสาครพรรคประชาชนนะครับวันนี้มีเรื่องหารือด้วยกัน3เรื่องนะครับท่านประธานเรื่องแรกนะครับกรณีรถเมย์สาย7นะครับแต่เดิมนะครับวิ่งเข้าไปสู่ตลาดมหาชัยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับรถเมย์ไม่ได้วิ่งเข้าไปนะครับเข้าใจว่ารถเมย์จะสุดสายที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยาที่บางบอนนะครับแต่พี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนมีนักเรียนนักศึกษาขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับก็เรียกร้องอยากให้มีการเข้าไปถึงตลาดมหาชัยเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากท่านประธานประสานไปยังกรมขนส่งทางบกเพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับเรื่องที่2นะครับพี่น้องชาวตําบลพันท้ายนรสิงห์นะครับทางเลือกในการเดินทางน้อยนะครับทั้งที่ชุมชนขยายใหญ่พอสมควรนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมมีโรงเรียนแล้วก็มีหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมากนะครับแต่บางพื้นที่นะครับรถเมล์เข้าไม่ถึงนะครับรวมถึงการเดินทางเข้าสู่ตำบลมหาชัยนะครับก็เดินทางด้วยความยากลำบากถ้าไม่มีรถส่วนตัวนะครับยังไงฝากท่านประธานประสานไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับเร่งแก้ไขปัญหานี้กับพี่น้องประชาชนครับเรื่องถัดมานะครับกรณีน้ำเสียนะครับที่ริมถนนเอกชัยนะครับพี่น้องประชาชนเพิ่งส่งรูปมาให้ผมดูนะครับตอนนี้นะครับก็น้ำก็คือเป็นสีแดงเลยนะครับก็มีโรงงานแอบปล่อยควันนะครับเข้าใจเรื่องการประกอบธุรกิจนะครับแต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะครับรวมถึงการที่โรงหลอมนะครับแอบปล่อยควันพิษนะครับในซอยกองพนันพลนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับฝากท่านประธานประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันมากนะครับหากหน่วยงานไม่แก้ไขนะครับก็เกิดคำถามนะครับว่าท่านมีอะไรหรือไม่นะครับยังไงฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาลงไปดูปัญหานี้โดยเร่งด่วนครับขอบคุณครับ
0: ท่านสุภกิจศรีหาภาค
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภกิจศรีหาภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารือเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมของพี่น้องจังหวัดศรีสะเกษเขต2ทั้งหมด5สายครับสายแรกนะครับก็คือถนนทางหลวงที่2086นะครับตัดเข้าทางหลวง2412ขอสไลด์ด้วยครับจุด3แยกบ้านเม้าตำบลละทายนะครับตัดเข้าบ้านหมัดตำบลทามอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่ง3แยกดังกล่าวนะครับทางหลวงได้มาทำก่อการถนนนะครับทำให้พี่น้องไม่สามารถที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน2412ได้นะครับพี่น้องต้องขับรถตรงไปกลับรถนะครับระยะทางเกือบ1กิโลเมตรนะครับทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการขับรถย้อนศรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับขอฝากไปทางกรมทางหลวงนะครับช่วยเปิดเกาะกลางถนนนะครับพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับครับสายที่2นะครับก็คือถนนทางหลวงแผ่นดิน2085สายอำเภอกันทราลมเชื่อมกับอำเภอกันทรารัตน์นะครับจุด3แยกบ้านแดงตำบลบกอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษนะครับ3แยกดังกล่าวนะครับอยู่ติดกับทางโค้งซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวดนะครับพี่น้องเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับฝากไปยังกรมทางหลวงนะครับช่วยขยายไหลทางให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับส่วนสายที่3นะครับก็คือถนนทางหลวงชนบทบ้านบกขี้ยางนะครับตำบลหนองหัวช้างอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษเชื่อมบ้านพึ่งบ้านโนนพึ่งตำบลโนนกาเลนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถนนดังกล่าวเป็นถนนลูกรังนะครับหน้าฝนนี่สัญจรไปมาไม่ได้เลยครับพี่น้องเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับฝากไปทางกรมทางหลวงชนบทนะครับช่วยแก้ไขปัญหาพี่น้องด้วยครับสายที่4ก็คือถนนบ้านสิมตำบลดูนเชื่อมบ้านศรีฐานตำบลหนองบัวนะครับอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรชำรุดนะครับฝากไปยังอบจ.ศรีสะเกษนะครับช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสายที่5นะครับเป็นถนนสายบ้านหนองหวายเชื่อมบ้านหัวสะพานนะครับตำบลโนนสังอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับถนนดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับพื้นผิวจราจรชำรุดพี่น้องได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับฝากไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับช่วยลงมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ท่านกิตศิลปชัย
5: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมกิตศิลปชัยผู้แทนราษฎรระยองเขต2พรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องขอหารือท่านประธานจํานวน2เรื่องครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับขอให้รัฐบาลครับและกรมประมงนะครับเร่งปรับปรุงซ่อมแซมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําระยองที่ตําบลเพจังหวัดระยองครับเนื่องจากอควาเรียมบ้านเพแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนคนนะครับทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวการทำมาค้าขายของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเพเนี่ยได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานที่แห่งนี้นะครับปิดมากว่าปีเศษแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีการซ่อมแซมใดๆนะครับจึง ขอให้รัฐบาลและกรมประมงนะครับเร่งพิจารณาซ่อมแซมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้โดยด่วนเพื่อให้การทำมาค้าขายของพี่น้องชาวบ้านเพกลับมาคึกคักดังเดิมครับเรื่องที่สองครับท่านประธานวันก่อนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเดินทางไปที่จังหวัดระยองไปที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดครับไปรับฟังบรรยายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมากันครบครับปลัดกระทรวงผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมและก็ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือว่าพี่น้องประชาชนไม่อยู่ในสมการอีกแล้วครับท่านประธานครับวันนี้พี่น้องประชาชนชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ทำกินครับถมทะเลก็เป็นพันไร่เงินเยียวยายังไม่ได้รับอย่างเป็นธรรมครับทุกวันนี้รออยู่ครับการนิคมอุตสาหกรรมตั้งคณะกรรมการแล้วเสร็จแล้วพิจารณากรอบวงเงินเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็หายไปเข้ากีบเมฆไปครับหลังจากมีการยุบสภาครับจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับให้เร่งสั่งการเดินหน้าคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3โดยด่วนครับขอบคุณครับ
0: ท่านสนองเทพอักษรณรงค์
6: ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติกระผมสนองเทพอักษรณรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านประธานที่เคารพครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ผมได้มีโอกาสไปพบปะกับบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกเขตนะครับปรากฏว่าพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่นั้นได้ฝากขอบพระคุณมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่จัดโครงการดีๆคือไทยช่วยไทยพลัสช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและคณะและต้องขอบพระคุณเป็นพิเศษก็คือท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพราดรปริศนานันทกุลที่ท่านได้กรุณาออกมาชี้แจงแนะนำชาวบ้านจนเกิดความเข้าใจทำให้การลงทะเบียน26ล้านกว่าเสียงนั้นไม่มีปัญหาครับพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทางรัฐบาลจะเปิดให้มีการใช้สิทธิ์นะครับยืนยันสิทธินะครับตั้งแต่วันนี้เลยครับวันที่4เดือนมิถุนายนจนถึงวันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับท่านที่ยังไม่มีบัตรก็ขอได้โปรดอดใจอีกครั้งหนึ่งอดใจรอสักนิดหลังจากที่พวกที่ถือบัตรได้แสดงตนเสร็จเรียบร้อยก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังตกหล่นนั้นได้มีโอกาสได้ไปลงทะเบียนสำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงนี่ไม่ต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับให้สาธารณสุขอำเภอนะครับผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลรพสตแต่ละแห่งรับรองเป็นผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการก็นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องและประการต่อมาครับต้องขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ที่กรุณาไปติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับบ้านขามตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผมได้ร้องเรียนไปว่ากระแสไฟฟ้าตกนะครับเพราะว่าอยู่ปลายสายขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยขอบพระคุณครับ
0: ต่อไปท่านอานันท์อมรินท
7: ร์ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอานันท์อมรินทร์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนของคนอุดรธานีเขต1ครับวันนี้มีเรื่องเรื่องกับท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องที่1เรื่องศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับผมลงพื้นที่หารือกับผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์พบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยต้องเข้ารับการกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโรงพยาบาลประสบปัญหาเรื่องข้อจำกัดด้านพื้นที่ส่งผลให้ศูนย์กายภาพบำบัดไม่สามารถขยายให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพประเด็นนี้สำคัญอย่างยิ่งครับหากเจาะลึกไปถึงผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนะครับซึ่งจะมีช่วงเวลาทองในการรักษาหากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าหากเข้าถึงการรักษาอย่างล่าช้าจะส่งผลให้เกิดความพิการถาวรส่งผลต่อภาระทางครอบครัวและระบบสาธารณสุขในระยะยาวหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขครับจะสามารถขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้เคียงและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อจัดตั้งหรือขยายศูนย์กายภาพบำบัดของโรงพยาบาลได้หรือไม่เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงการบริการฟื้นฟูได้อย่างทันท่วงเวลาเรื่องที่2ครับเรื่องปัญหาการจราจรบริเวณคอสะพานบนทางหลวงหมายเลข2263ที่ออกจากเทศบาลนครอุดรธานี ไปยังบ้านบัวข้องปัจจุบันมีลักษณะเป็นคอขวดส่งผลให้ช่วงเวลาเร่งด่วนเกิดปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมากประชาชนได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการเดินทางหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมช่วยพิจารณาขยายช่องทางการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำเรื่องที่3ครับเรื่องถนนเชื่อมระหว่างบ้านศรีเชียงใหม่และบ้านหนองเคียนตำบลนาดีปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วแต่ยังเหลือระยะทางอีก906เมตรที่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ประชาชนใช้เดินทางไปทำงานและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหารือผ่านท่านประธานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีช่วยพิจารณานะครับปรับปรุงถนนส่วนที่เหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตำบลนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
0: ท่านสุภาพรสลับสี
8: ค่ะกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสุภาพรสลับสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขต1พรรคภูมิใจไทยเมืองบังไฟโกมีลาบยะโสโกอีหลีวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะโสธร2เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะท่านประธานดิฉันได้รับเรื่องนะคะจากผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตเอ่ยนามนะคะไม่เสียหายท่านสุทัศน์สันทานายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินให้ติดตามโครงการแก้มลิงนอนกุดจับพร้อมอาคารประกอบจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นโครงการสำคัญนะคะที่ช่วยกักเก็บน้ำนะคะเพื่อการอุปโภคบริโภคและสนับสนุนนะคะการเพาะปลูกทางการเกษตรในฤดูแล้งซึ่งโครงการนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์นะคะกว่า 5,000 ไร่พี่น้องประชาชนนะคะทั้ง3ตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลขุมเงินตำบลเขิงคำและตำบลย่อนะคะต่างเฝ้ารอคอยน้ำต้นทุนนี้มาหลายปีดิฉันจึงขออารือไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องทั้ง3ตำบลเรื่องที่2ค่ะท่านประธานดิฉันได้รับเรื่องนะคะจากท่านสจ.ปิยพรบุญปกพร้อมท่านผู้นำในพื้นที่เรื่องความเดือดร้อนอย่างหนักจากสภาพผิวการจราจรสายถนนเชื่อมระหว่างชุมชนระหว่างบ้านโคกยาวหมู่8หมู่9ตำบลไซมูลอำเภอไซมูลไปยังบ้านชัยชนะตำบลห้วยแก้งจังหวัดยะโสธรถนนเส้นนี้เป็นถนนสัญจรหลักของชุมชนที่มีมานานกว่า50ปีแต่ปัจจุบันถนนทรุดโทรมอย่างหนักหน้าฝนถนนเละเป็นโคลนหน้าแล้งฝุ่นตลบอบอวนพี่น้องบ้านเฮากสิวาไงกุบนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางการขนส่งพืชผลทางเกษตรอย่างมากและที่สำคัญนะคะส่งผลต่อนักเรียนลูกหลานเยาวชนที่ใช้ถนนไปเรียนหนังสือเกือบทุกวันด้วยความยากลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายดิฉันจึงฝากท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนงบประมาณและช่วยเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะกราบขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
0: นาวาโทกิตติพงษ์ปิยวรรณโณ
9: เรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนาวาโทกิติพงษ์ปิยวรรณโณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขออนุญาตปรึกษาหารือ5เรื่องครับเรื่องที่1ครับด้วยงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วย9ชั้นทางโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาได้บอกเลิกสัญญามูลค่า429ล้านบาทสัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ขอปรึกษาหารือให้โรงพยาบาลดำเนินการรื้อถอนทาวเวอร์เครนและนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการและต้องการให้ตรวจสอบอาคารดังกล่าวพร้อมเร่งดำเนินการก่อสร้างต่อไปเรื่องที่2คลองส่งน้ำร.1เป็นคลองป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองหาดใหญ่ระยะ16กิโลเมตรถึงทะเลสาบสงขลามีผนังกั้นน้ำและถนนขาดช่วงชำรุดหลายจุดไม่สามารถสัญจรไปมาได้หลังจากน้ำท่วมหาดใหญ่มา6เดือนยังไม่มีการแก้ไขซ่อมแซมทางชลประทานสงขลาได้ของงบมา400ล้านบาทแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติผมขอปรึกษาหารือให้ชลประทานจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขจุดสำคัญเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่จะมาถึงในเวลาใกล้นี้เรื่องที่3บ่อขยะก่อแต้วบ่อขยะดังกล่าวมีพื้นที่100ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลก่อแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแต่ขยะมาจากเทศบาลนครสงขลาเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมามีไฟไหม้และต้องใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะดับจึงขอปรึกษาหารือให้นำขยะในบริเวณดังกล่าวไปเผาในโรงเผาขยะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและขอให้ทางเทศบาลเมืองขอแต้วเทศบาล นครสงขลาและอบจ.สงขลาหาความตกลงร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเรื่องที่4น้ำเสียปลาตายในคลองอู่ตะเภาเนื่องจากมีน้ำเสียจากเทศบาลนครหาดใหญ่ไหลลงคลองแหคลองอู่ตะเภาทำให้น้ำเสียปลาตายตลอดถึงตำบลคูเต่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นระยะทาง20กิโลเมตรเนื่องจากว่าปั๊มสูบน้ำไปบำบัดน้ำเสียเสียหายจึงขอปรึกษาหารือให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่เร่งแก้ไขปั๊มดังกล่าวให้รวดเร็วที่สุดเรื่องที่4โรงเรียนมหาวชิราวุธจังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมาผู้ปกครองร้องเรียนอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาว่ามีครูผู้สูงอายุคนหนึ่งทำอนาจารกับนักเรียนทางผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร้องเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

0: ดดันพ่อค้าบ้างนะครับไม่ให้พ่อค้านั้นซื้อได้ตามใจอย่างที่เขาต้องการที่จะซื้อนะครับเมื่อเวลามันวิกฤตขึ้นมาอย่างมังคุดอย่างเงาะตอนนี้ทั้งๆที่ปลายทางเนี่ยราคายังไม่ได้ลงเลยแต่โดนทุบราคาเพื่อที่จะเอากำไรมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะวอนไปผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลนะครับว่าสมควรแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องสร้างห้องเย็นให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับและที่ดีที่สุดก็คือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นต่อสู้ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับเป็นผู้รู้ปัญหาที่แท้จริงและสามารถที่จะบริหารเรื่องของห้องเย็นได้ดีที่สุดขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านสมศักดิ์แสงอรยกุล
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์แสงอรยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นครศรีธรรมราชพรรคก้าวธรรมนะครับวันนี้ขอหารือเรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประชาชน2เรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านประธานครับเรื่องแรกเป็นปัญหาเรื่องของดินสไลด์ทับเส้นทางคมนาคมบนถนนสายทางหลวงชนบทสายนศ2034นะครับบ้านข้างปลาจุฬาพรนะครับคือถนนระหว่างอำเภอทุ่งสงไปอำเภอจุฬาภรณ์นะครับบริเวณหมู่ที่8หมู่ที่10ตำบลที่วังนะครับโดยเป็นเนินเขานะครับบริเวณที่เกิดดินสไลด์และชั้นดินขึ้นตัวนี่เป็นเนินเขาประมาณ100เมตรนะครับทำให้ผิวจราจรที่กำลังใช้สัญจรเหลือเพียง3เมตรนะครับทำให้ชาวบ้านที่ใช้ถนนดังกล่าวมีความเดือดร้อนและเสี่ยงไปนะครับเมื่อพ.ศ. 2565ผมก็ได้รับการร้องเรียนและได้ติดประสานไปทางผอ.ทางหลวงชนบทซึ่งขณะนั้นนายพิสุทธิ์สุทธิพูลซึ่งเป็นผอ.ทางหลวงก็ได้ลงพื้นที่ในทันทีแต่ติดที่เงื่อนไขข้อกฎหมายซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของป่าไม้นะครับและหลังจากนั้นวันที่30พฤศจิกายน2565นะครับนายกประทีปสีแก้วซึ่งเป็นนายกเทศบาลตำบลที่วังในขณะนั้นก็ได้ทำหนังสือหารือเรื่องปัญหาดังกล่าวไปยังสองหน่วยงานก็มีเรื่องของชนบทและก็ป่าไม้นะครับผมเองก็จึงอยากจะขอให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับใช้วาระเร่งด่วนตามมาตรา21พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550เรียกประชุมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอนุมัติแผนเพื่อดำเนินการส่งเครื่องจักรเข้าไปตักดินออกให้เป็นการเร่งด่วนนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเรื่องที่สองนะครับเรื่องขอขยายผิวจราจรและถนนสายยุทธศาสตร์สำโรงจันดีนะครับทางหลวงชนบท4014และ4015นะครับเนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีเส้นทางที่ผ่านหลายสายนะครับมารวมอยู่ในสายนี้ทางนายกสุเมธป่าสุขและชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนมาว่าขอให้ทางหลวงชนบทนะครับรีบก่อสร้างให้เป็น8เมตรให้เป็น11เมตรนะครับผมจึงขอให้ทางหลวงชนบทพิจารณาจัดสรรงบประมาณขยายผิวจราจรเป็น11เมตรและสร้างเกาะกลางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต2พรรคภูมิใจไทยกับผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายอภิชาติมีสิทธิ์ตัวแทนกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมด้วยบัญชีรายชื่อ17ชุดเกี่ยวกับการศึกษาออกแบบและจัดทำรายงาน EIAโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงทับปุจจบีของการรถไฟแห่งประเทศไทยครับท่านประธานครับพี่น้องชาวอำเภออ่าวลึกยืนยันชัดเจนว่าขอไม่ได้คัดค้านการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบ้านเมืองแต่สิ่งที่พวกเขารับไม่ได้และกำลังเดือดร้อนอย่างหนักคือแนวเส้นทางปัจจุบันมีการตัดผ่านใจกลางชุมชนอย่างหนาแน่นซึ่งประเด็นปัญหาสำคัญดังนี้1. ความเดือดร้อนจากการรื้อถอนที่อยู่อาศัยและเวียนคืนที่ดินและแนวทางที่ผ่านการชุมชนดั้งเดิมที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นส่งผลกระทบ

0: ต้องต่อบ้านเรือนของประชาชน300กว่าครัวเรือนและบางหลังเพิ่งสร้างเสร็จแต่กลับถูกรื้อถอน 2. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทที่ปรึกษานำแบบแผนที่ขีดเส้นเสร็จแล้วจากส่วนกลางมาชี้แจงในลักษณะมัดมือชกและยังส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บข้อมูล GPS ในพื้นที่ส่วนบุคคลโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงท่านประธานครับโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาซึ่งยังสามารถปรับโครงเส้นทางใหม่ให้อ้อมหลบเลี่ยงเขตชุมชนหนาแน่นได้จะช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐในการเวียนคืนและลดความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนผมจึงขอฝากข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงคมนาคม1ขอให้ศึกษาแนวปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางใหม่ให้อ้อมหลบเลี่ยงชุมชนหนาแน่นของพี่น้องอำเภออ่าวลึกที่ได้รับผลกระทบ2มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร่วมกับพี่น้องอย่างเร่งด่วนและจริงจังด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านชนาธิปสุภศิริ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมชนาธิปสุภศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต2ครับวันนี้กับผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องพ่ออุ้ยแม่อุ้ยผู้เฒ่าผู้แก่ทุกท่านในจังหวัดแพร่และทั้งประเทศครับในการปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาที่เคารพซึ่งจะบอกว่าวันนี้จะเป็นการติดตามทวงถามก็คงจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับซึ่งและกับผมเข้าใจดีว่าเรื่องนี้อาจจะมีเพื่อนสมาชิกหลายๆคนได้คอยติดตามทวงถามไปทางรัฐบาลให้อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยเนื่องจากวันนี้มีคิวในการปรึกษาหารือครับจึงพลาดไม่ได้ที่จะต้องขอพูดในมุมของกระผมสักเล็กน้อยนะครับและคงจะได้พูดย้ำซ้ำๆไปมาในทุกๆครั้งที่มีโอกาสนะครับเพราะกระผมได้รับการติดตามทวงถามทุกครั้งที่ไปลงพื้นที่ในจังหวัดแพร่ครับนั่นก็คือขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาททวนหน้าทุกช่วงอายุครับท่านประธานครับในเบื้องต้นกระผมและพี่น้องประชาชนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าในขณะนี้รัฐบาลกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักจากวิกฤตการพลังงานที่รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระผมมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจครับและขอเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการประคับประคองสถานะทางการคลังเพื่อให้ประเทศชาติของเราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้แต่ในวันนี้กระผมขออนุญาตฝากข้อเสนอแนะล่วงหน้าครับว่าเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้ยุติลงและรัฐบาลมีเสถียรภาพทางด้านการเงินการคลังมากขึ้นการเงินการคลังกลับมาฟื้นตัวครับผมขอให้รัฐบาลหยิบยกเรื่องการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาททั่วหน้าขึ้นมาพิจารณาดำเนินการในทันทีในปีงบประมาณต่อๆไปที่ประเทศของเราเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติและเริ่มมีกำลังในเรื่องของการเงินการคลังครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเงินเม็ดนี้เงินก้อนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสวัสดิการครับแต่จะแฝงไปด้วยเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ทรงพลังครับเงิน 1,000 บาทในมือของผู้สูงอายุจะถูกเปลี่ยนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทันที 100% เงินก้อนเหล่านี้จะไหลตรงเข้าสู่ตลาดสดครับร้านโชว์ฮวยร้านค้าในชุมชนเกิดเป็นตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียนหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่สำคัญที่สุดจะช่วยลดภาระลูกหลานในวัยทำงานให้ลูกหลานของผู้สูงอายุเหล่านี้มีกำลังซื้อกลับคืนมาไม่ต้องนำเงินจำนวนมากมายมหาศาลไปเลี้ยงปู่ย่าตายายครับและไม่มีหรอกครับที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยของกระผมที่ว่ามานี้จะเอาเงินที่ได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเหล่านี้ไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเงินนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ต่างจากโครงการไทยช่วยไทยหรือคนละครึ่งเลยครับกระผมจึงขอหารือฝากข้อเสนอแนะนี้ไปยังรัฐบาลผ่านท่านประธานเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนี้ในทันทีที่สถานการณ์การคลังเอื้ออำนวยครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านทองลีมีหินกอง
3: กราบเรียนท่านประธานผมนายทองลีมีหินกองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร101 76พรรคเพื่อไทย วันนี้ผมมีเรื่องที่จะขออนุญาตนำหารือเพื่อนำสู่การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเขต6อยู่2เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลหัวช้างอำเภอสนุภูมิจังหวัดระยองเป็นเรื่องของจุดกลับรถสืบเนื่องจากเขตตำบลน้องงอมแล้วก็มีหมู่บ้านอีก 3-4-5 หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นน้องใหญ่ทั้งว่าแล้วก็บ้านทุ่งน้อยเชื่อมไปยังอีกหลายตำบลและไปยังอำเภอต่างซึ่งจุดดังกล่าวนี้มีพี่น้องประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรมากมายครับแต่ไม่มีจุดกลับรถซึ่งทางแผนกลางทางยโสธรได้ลงไปดู2ครั้งแล้วก็แก้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ว่าจะเปลี่ยนทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างท่านกำนันพร้อมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตนั้นพร้อมพี่น้องประชาชนบอกว่าจะได้รับงบประมาณดังกล่าวนี้ในการก่อสร้างจุดกลับรถในปี70ฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนครับทางผู้นำเลยยื่นหนังสือเพื่อที่จะให้แผนการทางยโสธรเข้าไปดำเนินการอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าขณะนี้จุดกลับรถอยู่ระยะประมาณ6กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะไกลมากครับก็ขออนุญาตเรียนฝากไปยังแผนการทางยโสธรครับเรื่องที่2เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุกรโคกระบือที่ลงมาล่าสุดครับผมได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้รับแจ้งจากพี่น้องราษฎรในเขต6ว่าผลกระทบในขณะนี้ราคาสุกรตกต่ำที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโคกระบือก็ตกต่ำมานานพอสมควรจนถึงขณะนี้เลยครับและผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรหลังจากที่มีการปลูกพืชก็เป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนบังเอิญว่าราคาสุกรก็ตกต่ำอีกครับฉะนั้นขอฝากทางท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อนำแก้ไขราคาสัตว์เลี้ยงว่าจะเป็นสุกรโคกระบือเพื่อให้ราคาสูงขึ้นและความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรได้ดีขึ้นครับขอบคุณครับ
1: ท่านวงอเคือบุญสน
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววงอเคือบุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักกล้าธรรมดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอให้เร่งรัดและก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดินท่านประธานคะปัจจุบันทางหลวงหมายเลข22ที่ตัดผ่านกลางอำเภอสว่างแดนดินนั้นเป็นยุทธศาสตร์หลักค่ะในการขนส่งสินค้าและยังเป็นจุดที่เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านอุดรธานีสู่สกลนครไปนครพนมและเชื่อมไปยังสปป.ลาวและภาคพื้นใกล้เคียงซึ่งปัจจุบันค่ะจากอดีตที่การสัญจรของปริมาณรถ 5,000 ถึง 9,000 คันต่อวันแต่ปัจจุบันเพิ่มสูงมากขึ้นถึง 25,000 คันต่อวันค่ะซึ่งส่งผลให้โดยเฉพาะรถบรรทุกรถขนาดใหญ่ค่ะที่สัญจรตัดผ่านกลางชุมชนผ่านโรงเรียนผ่านย่านธุรกิจการค้าตลอด24ชั่วโมงจึงส่งผลให้กลางเมืองสว่างแดนดินวันนี้ไม่ปลอดภัยค่ะและปัญหาที่ตามมาคือวิกฤตการจราจรติดขัดที่รุนแรงแต่สิ่งที่น่าเศร้าใจค่ะท่านประธานคือการเกิดอุบัติเหตุที่ซ้ำซากและชีวิตของพี่น้องประชาชนนักเรียนและเยาวชนต้องมาสูญเสียไปเพียงแค่เพราะสว่างแดนดินไม่มีทางเลี่ยงเมืองในการบรรเทาปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นโครงการทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดินค่ะมีระยะทางเพียง14กิโลเมตรมีการสำรวจและออกแบบโดยกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดิมค่ะท่านอดีตส.ส.อนุรักษ์บุญสนได้นำหารือเข้าสู่สภาแห่งนี้ค่ะและได้มีการบรรจุเข้าแผนแล้วและมีการกำหนดการก่อสร้างต้องแล้วเสร็จในปี70แต่ปัจจุบันค่ะปี69แล้วยังคงเป็นเพียงแค่ความฝันท่านประธานคะระยะทางเพียง14กิโลเมตรนั้นแสนจะสั้นค่ะแต่สามารถต่อชีวิตต่อความปลอดภัยและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่อำเภอสว่างแดนดินได้อย่างยาวนานฉันจึงขอความกรุณาให้กระทรวงคมนาคมก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดินเพื่อคืนความปลอดภัยและทำให้สว่างสวยดังเช่นชื่ออำเภอสว่างแดนดินขอขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านสยามเพ็งทอง
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสยามเพ็งทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยครับและเสื้อผ้าไทยสวยๆที่ผมสวมมาวันนี้ครับเป็นผ้าของพี่น้องอำเภอบึงคงหลงลายเกล็ดนาคาความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องคนบึงกาฬครับและเรื่องที่จะขอหารือวันนี้เป็นเรื่องของตำบลไคศรีครับเป็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมซึ่งเกิดมาตั้งแต่ช่วงปลายปี67ครับสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็การอุดตันของทางเดินน้ำครับทำให้การไหลเวียนของน้ำนั้นเกิดปัญหาและเราได้ไปร่วมประชุมรับฟังปัญหาครับโดยท่านสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกับทางท่านชัยพลโพสว่างนายกเทศบาลตำบลไคศรีท่านกันตพลชัยโภคสจพื้นที่อำเภอบึงกาฬครับแล้วก็ท่านทองคำพันจำหลัดกำนันในพื้นที่ตำบลไคศรีและหน่วยงานอีกหลายภาคส่วนครับได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันข้อมูลเบื้องต้นคือน้ำจะท่วมบริเวณกว้างครับในพื้นที่2ชุมชนก็คือชุมชนบ้านดอนยมและก็ชุมชนบ้านห้วยเสื่อมเหนือที่สำคัญคือน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านครับที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราปลูกข้าวแล้วก็ปลูกปาล์มในพื้นที่ประมาณ140ไร่ท่วมไปทั้งหมดประมาณรวมๆ90ไร่ครับท่านประธานเสียหายหนักมากครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยในพี่น้องตำบลไคศรีอยากให้ช่วยแก้ปัญหาดังนี้ครับก็คือในระยะแรกให้ช่วยระบายน้ำบริเวณที่ขังอยู่ครับออกก่อนเพื่อแล้วก็ลดระดับท่อเพื่อทางเดินน้ำเปิดให้น้ำไหลออกสะดวกได้ง่ายขึ้นครับก่อนจะเข้าช่วงฝนตกหนักแล้วก็ในระยะยาวครับอยากให้ช่วยหาแนวทางในการแก้ไขแบบถาวรครับจะวางท่อน้ำอย่างไรหรือจะวางเส้นทางไหนที่จะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ไม่ต้องมาคอยระวัดระแวงครับว่าทุกครั้งที่ฝนตกน้ำจะท่วมไร่ท่วมนาเมื่อไหร่และจากการพูดคุยครับต้องขอขอบคุณไปทางจังหวัดครับที่สั่งการเร่งด่วนให้ปภ.นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้แขวงทางหลวงมาช่วยดูในเรื่องของทางระบายน้ำเบื้องต้นครับและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยบูรณาการร่วมกันครับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ตำบลไคศรีอย่างยั่งยืนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกปีจะได้ลดลงและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องคนบึงกาฬครับด้วยความเคารพท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านวิรัตพิมพนิษฐ
6: ์ท่านประธานที่เคารพกับผมวิรัตพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับการประสานจากสจ.เจริญจันดอนสจ.ในพื้นที่และท่านนายกสุนทรเจริญพันธ์นายกเทศบาลห้วยโพอ่างเก็บน้ำห้วยโพเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในตำบลห้วยโพเทศบาลห้วยโพเทศบาลห้วยโพมี18หมู่บ้านตอนนี้กำลังประชามติเพื่อจะเป็นเทศบาลเมืองห้วยโพอ่างเก็บน้ำห้วยโพเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชนชาวห้วยโพมีปัจจุบันเนี่ยมันตื้นเขินและมีวัชพืชดังรูปครับเพราะงั้นวันนี้ท่านสจ.เจริญจันดอนกับท่านนายกก็เลยประสานมาว่าขออนุญาตให้กรมชลประทานได้มีโอกาสไปขุดรอกและก็ปรับปรุงกรมชลประทานได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปรังวัดแล้วก็รับปากว่าจะได้ทั้ง2ปี3ปีมาแล้วสำนักงานน้ำแห่งชาติก็ได้ไปดูก็โดยท่านเลขาสำนักงานน้ำแห่งชาติก็ไปเองไปดูว่าน่าจะจัดการเพื่อจะได้เป็นความสุขของประชาชนและความปลอดใจในการอยู่อาศัยของประชาชนแต่ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจึงกราบเรียนผ่านท่านประธานกรุณาให้เร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลและทำเรื่องที่สองถนนบายพาสทางเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นระยะทาง22กิโลโดยตอนแรกจัดสรรงบประมาณไปประมาณ 4,200 ล้านค่าเวรคืน700ล้านก็มีการประชามติ2ครั้งชาวบ้านรู้หมดแล้วครับว่าถนนผ่านไปตรงไหน22กิโลปัจจุบันก็เป็นทุกข์ของสสครับเขาก็ต้องมาถามสสว่าเมื่อไหร่จะมาทำเมื่อไหร่จะได้ค่าเวรคืนเมื่อไหร่เขาตกลงจะขายที่ไปหมดแล้วหรือจะดูแลยังไง ผมก็กราบเรียนผ่านท่านประธานถึงกรมทางหลวงถ้าได้สำรวจออกแบบเงินตั้งเกือบ20กว่าล้านเพราะงั้นขอให้เร่งรัดทำเลยครับมันลดการสัญจรของประชาชนความปลอดภัยของประชาชนกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านทวีทรัพย์ตัดสมัย
7: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายทวีทรัพย์ตัดสมัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคไทยทรัพย์ทวีท่านประธานที่เคารพเมื่อวันที่2มิถุนายน2569กับผมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลำสุทธิอำเภอลำสุทธิจังหวัดลพบุรีเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารทางโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จากการลงพื้นที่พบข้อเท็จจริงว่าทางโรงพยาบาลลำสุทธิกำลังเผชิญข้อจำกัดทางด้านงบประมาณบำรุงรักษาการต่อเนื่องส่งผลให้อาคารสถานที่หลายๆส่วนมีสภาพทรุดโทรมชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุกลางขณะที่คุณลุทางการแพทย์เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องการรักษาพยาบาลประชาชนจำนวนหนึ่งก็มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานบางรายการก็ต้องซ่อมแซมหรือประจับและบางรายการก็มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหรือทางการแพทย์ท่านประธานครับแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์หรือแพทย์ต่างๆก็มีจำนวนน้อยทั้งโรงพยาบาลมีประมาณ10กว่าแต่คนดูแลทั้งโรงพยาบาลทางเสริมสุขภาพทางตำบลด้วยก็7สถานที่ด้วยกันแม้แต่แพทย์เองก็ยังไม่พอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งสำคัญเครื่องมือแพทย์ต่างๆก็ไม่พอที่จะเอาไว้ใช้บริการพี่น้องประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่มีใครหนีพ้นได้เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลนั้นก็หมดความสามารถเนื่องด้วยไม่มีงบประมาณต่างๆที่จะนำไปพัฒนาท่านประธานที่เคารพสิ่งสำคัญที่สุดนั้นกับผมจึงมีมาตรการและขอหารือถึงนายกรัฐมนตรีและว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังนี้หนึ่งรัฐบาลมีผลสำรวจรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันทางโรงพยาบาลและชุมชนอำเภอและสถานที่ต่างๆของโรงพยาบาลที่กำลังประสบประมาณรักษาอาคารที่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอมีแนวทางแก้ไขหรือไม่ผมอยากจะเรียนไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศตามชนบทว่าขาดแคลนอะไรบ้างควรจะนำงบประมาณต่างๆลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนขอขอบพระคุณมากครับ
1: ต่อไปท่านพิมพรพรพฤกษิพันธ
8: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพรพรพฤกษิพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต1พรรคภูมิใจไทยขอหารือประเด็นปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนี้เรื่องที่1ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้พื้นที่บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นพื้นที่สาธารณะสำคัญที่ประชาชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองตำบลเสดียงและพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนและจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันผิวทางเดินบางส่วนในพื้นที่ได้เกิดการสุดตัวและชำรุดเสียหายซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้มาใช้พื้นที่และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดจึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาเร่งรัดสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเรื่องที่2ดิฉันขอสอบถามความคืบหน้าจากกรมที่ดินเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจและรังวัดพื้นที่สาธารณประโยชน์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งครอบคลุมมากกว่าพื้นที่ตามสภาพข้อเท็จจริงค่ะเรื่องที่3ดิฉันขอติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดในการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ2อ่างคือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจางตำบลบ้านโตและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทิมบ้านเขาขาดตำบลตะบอกเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและเพิ่มในการเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในอนาคตค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านวิรดาอินฉัตร
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวิรดาอินฉัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต7พรรคเพื่อไทยค่ะเรื่องแรกดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายคณินคุณมาศกำนันตำบลพิมายอำเภอปรางกู่นายประสิทธิ์แหวนวงผู้ใหญ่บ้านระกานายธนทรัพย์คำเสียงผู้ใหญ่บ้านสนายพัฒนาตำบลพิมายว่าลำห้วยรังสีลำห้วยแสงและลำห้วยวังจานเกิดการตื้นเขินซึ่งลำห้วยทั้ง3นี้เป็นสายน้ำเดียวกันนะคะแต่เรียกชื่อต่างกันตามหมู่บ้านที่ไหลผ่านปัจจุบันลำห้วยทั้ง3นี้เกิดการตื้นเขินมีการสะสมของตะกอนเป็นจำนวนมากวัชพืชปกคลุมหนาแน่นทำให้ฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่ทำกินของราษฎรและฤดูแล้งก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้หน่วยงานของรัฐก็ไม่เคยเข้ามาดูแลหรือขุดลอกคลองเป็นระยะเวลา40กว่าปีแล้วนะคะหากได้รับการขุดลอกก็จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้จำนวนมากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ 4,000 กว่าคนเรื่องที่2นะคะนายสัญญาแก้วละมุนผู้ใหญ่บ้านกระโพตำบลตูมร้องเรียนว่าหนองกระโพซึ่งมีพื้นที่19ไร่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านตำบลตูมมีสภาพพื้นตื้นเขินทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนดูแลระยะเวลาก็40กว่าปีอีกเช่นกันนะคะชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน 1,000 กว่าคนดิฉันจึงขอหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้โปรดอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านตำบลตูมตำบลพิมายอำเภอปรางกู่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านการศินีโอภาสรังสรรค์
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกาญจนีโอภาสรังสรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธาน2เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกการพัฒนาพื้นที่บึงขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีบึงขุนทะเลเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ 1,721 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีคาบเกี่ยว3ตำบลและนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการหยุดพัฒนาไปช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มีเจ้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งปัจจุบันได้มีมติมอบพื้นที่ดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลโทษนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะปัจจุบันบึงขุนทะเลประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมากรวมถึงปัญหาของลิงที่อยู่อาศัยในบริเวณบึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพขนาดเดียวกันถนนโดยรอบบึงมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อและมีรอยแตกร้าวสร้างความไม่สะดวกและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนนทั้งนี้ถนนสายนี้ยังเป็นถนนเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข40009บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและทางหลวงหมายเลข44สายกระบี่สุราษฎร์ธานีได้อีกด้วยดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนการแก้ปัญหาวัชพืชและผักตบชวาปัญหาของลิงการคมนาคมและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดดิฉันอยากประสานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมทั้ง พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อนำไปพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่บึงขุนทะเลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนประเด็นที่2ค่ะปัญหาราคาทุเรียนและมะพร้าวตกต่ำปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและมะพร้าวจังหวัดสุราษฎร์

0: านีและอีกหลายๆจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเป็นอย่างมากขณะที่ต้นทุนด้านการผลิตทั้งปุ๋ยสารเคมีและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆยังคงมีราคาสูงจึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการรักษาเสถียรภาพด้านราคาการหาตลาดรองรับผลผลิตและการลดต้นทุนด้านการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านรวีเล็กอุทัย
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายรวีเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตหารือในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยประเด็นแรกครับเป็นประเด็นที่ผมเคยหารือไปแล้วและอยากจะขอมาย้ำอีกครั้งครับนั่นคือปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาโดยเฉพาะเรื่องของข้าวครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับพี่น้องชาวนาต้องประสบกับต้นทุนที่ยังแพงอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันราคาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยยาครับท่านประธานสวนทางกับราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำเป็นอย่างมากจนทำให้ปัจจุบันพี่น้องชาวนาครับต้องตกอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ขณะที่ค่าครองชีพก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆและยังไม่นับรวมกับภัยธรรมชาติต่างๆที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตครับอย่างซูเปอร์เอลนีโญดังนั้นครับผมจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโปรดช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในรอบการผลิตนาปังนาปีรอบนี้ครับโดยเฉพาะโดยการผ่านคณะนบขสนับสนุนต้นทุนให้พี่น้องชาวนาไร่ละ 2,000 ไม่น้อยกว่ารายละ10ไร่เพื่อต่อทุนและต่อลมหายใจให้กับพี่น้องชาวนาครับรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งของพี่น้องชาวนาของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามเผาซึ่งโดนห้ามเผา4เดือนครับตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งสูญเสียโอกาสและรายได้แต่สุดท้ายครับก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเรื่อง PM 2.5 ที่ยั่งยืนเนื่องจากพอสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการหรือมาตรการห้ามเผาครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ต้องเผาอยู่ดีดังนั้นจึงจำเป็นที่ภาครัฐครับจะต้องมีมาตรการส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีกว่านี้เช่นการทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้จากการไม่เผาแทนเช่นการสนับสนุนเครื่องจักรอย่างเครื่องอัดฟางข้าวเป็นต้นครับจึงขอฝากทางรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงเกษตรด้วยครับเรื่องที่2ครับคือปัญหาของทุเรียนจังหวัด

0: อย่าปล่อยให้ความพยายามและการลงทุนลงแรงของพี่น้องชาวสวนที่ต้องการยกระดับผลผลิตของตนเองเพื่อให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของภาครัฐต้องกลายเป็นความสูญเปล่าเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านวิโรจน์สารวง
2: ศ์กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมวิโรจน์สารวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดบึงกาฬพรรคภูมิใจไทยขอเรียนท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ครับดังนี้ครับเรื่องที่1ประตูเปิดปิดอ่างเก็บน้ำหนองเลิงตำบลดอนยะนางอำเภอพรเจริญเกิดการชำรุดเสียหายมาหลายปีแล้วครับท่านประธานแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมให้กับพี่น้องประชาชนทำให้ไม่สามารถรักษาระดับน้ำและก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูหน้าแล้งได้นะครับดังนั้นจึงอยากจะให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมและก็ขุดลอกเพื่อเพิ่มในพื้นที่ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเรื่องที่สองปัญหาแหล่งน้ำเช่นกันครับมีหนองบ่อสนีตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัยหนองปลายเข็งหมาดำบ้านศรีวิไลนากั้งปากคาดหนองสูงตำบลวังชมพูอำเภอพรเจริญหนองมุมตำบลปากคาดอำเภอปากคาดครับทั้ง4แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรท่านประธานที่เคารพครับโดยมีพื้นที่นะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้นำไปใช้แต่วัชพืชน้ำเกิดขึ้นนะครับมีจอกหูนูยักษ์มีพื้นที่น้ำน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการนำน้ำไปใช้จึงเกิดการเน่าเหม็นนะครับน้ำเสียเยอะนะครับเพราะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนจึงอยากให้มีการขุดลอกและปรับภูมิทัศน์ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็ในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3ปัญหาอ่างเก็บน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของตำบลศรีสำราญอำเภอพรเจริญนะครับตื้นเขินแห้งขอดไม่เพียงพอในการนำน้ำดิบไปผลิตน้ำประปาให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกวิเศษสุชวานะครับนายกเทศมนตรีตำบลศรีสำราญนะครับของงบประมาณกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนน้ำคือชีวิตครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราบริการจัดการน้ำดีแก้ไขปัญหาน้ำได้ถูกวิธีนะครับนำน้ำมาใช้อย่างเพียงพอความอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอย่างยั่งยืนครับท่านประธานที่เคารพครับดังนั้นนะครับอยากจะให้เราถือเอาวิกฤตนะครับเป็นโอกาสน้ำท่วมหนักครับน้ำแล้งไม่พอใช้นะครับเพราะนั้นแล้วเราต้องประกาศให้การบริหารจัดการน้ำเป็นวาระแห่งชาตินะครับเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับผมจึงขอเป็นตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเป็นที่ตัวแทนพี่น้องประชาชนสะท้อนปัญหานี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: ท่านชูศักดิ์คีรีมาศทองครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายชูศักดิ์คีรีมาศทองสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุโขทัยเขต2พรรคเพื่อไทยวันนี้ขอหารือ3เรื่องดังนี้นะครับเรื่องที่1เคยปรึกษาหารือมาเมื่อปี2566มาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาติดตามโครงการแก้มลิงทุ่งหนองค้อตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านละหน่อยจังหวัดสุโขทัยด้วยอำเภอบ้านด่านละหน่อยเป็นอำเภอที่แห้งแล้งที่สุดของจังหวัดสุโขทัยผมจึงขอฝากถึงกรมชลประทานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนและให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของอำเภอบ้านด่านลาหน่อยจังหวัดสุโขทัยเรื่องที่สองขอเพิ่มงบประมาณโครงการขุดลอกทุ่งลานช้างตำบลตโนดอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยเหตุเนื่องจากโครงการนี้เองทำให้เกิดในช่วงที่เกิดภาวะสงครามที่ช่องแคบออมุดจึงประสบปัญหาน้ำมันราคาแพงเป็นเหตุให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสำหรับค่าน้ำมันให้กับเครื่องจักรกลที่จะขุดลอกโครงการนี้ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการได้กระผมจึงขอให้กรมชลประทานพิจารณาตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

0: ครงการนี้ตลอดไปและเรื่องที่3ขอให้กรมชลประทานยกระดับพื้นที่นอกเขตชลประทานของอำเภอกงไกรลาศอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยเข้าเป็นเขตพื้นที่ชลประทานด้วยครับเพราะตามนโยบายการขยายพื้นที่ชลประทานซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมกราบขอบพระคุณครับ
1: ท่านกิตธัญญาวาจาดีครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวกิตธัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่4พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะคะจากท่านผู้ใหญ่บ้านแสวงพิลารัตตำบลบอนอำเภอสำโรงและกลุ่มฝ่ายปกครองของอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากมีเหตุภัยลี้ภัยหรือเข้ามาพักอาศัยในช่วงสงครามนะคะดิฉันจึงขอติดตามเรื่องของค่าอาหารจัดเลี้ยงสำหรับผู้อพยพกรณีอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศเนื่องจากมีประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้เข้ามาพักอาศัยที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีทางอำเภอสำโรงนั้นก็ได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลที่แล้วว่าขอให้ได้จัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้อพยพดังนั้นทางกลุ่มฝ่ายปกครองนะคะของอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีจึงทำอาหารจัดเลี้ยงอพยพในช่วงนั้นนะคะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่21ธันวาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะทางอำเภอสำโรงยังไม่ได้รับค่าจัดทำอาหารเลี้ยงให้กับผู้อพยพเลยเพราะฉะนั้นแล้วทางฝ่ายปกครองนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงขอให้ดิฉันเข้ามาติดตามจำนวนงบประมาณเป็นจำนวนทั้งหมด 314,450 บาทนะคะดังนั้นดิฉันจึงขอความเมตตาผ่านไปยังท่านจากท่านประธานสภาผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยนะคะโปรดช่วยติดตามงบประมาณส่วนนี้ให้กับพี่น้องฝ่ายปกครองอำเภอสำโรงด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะท่านประธานเป็นเรื่องความเดือดร้อนนะคะของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขุดลอกนะคะของอำเภอวุฒิชัมลาบสองตำบลค่ะตำบลคำน้ำแซบและตำบลโนนพึ่งนะคะขอให้ท่านได้ขุดลอกคลองซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟดังนั้นจึงอยากให้การรถไฟนะคะช่วยเมตตาค่ะอำเภอวุฒิชัมลาบนะคะตำบลโนนพึ่งและตำบลคำน้ำแซบกับขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ท่านภาคภูมิบุญประมุขครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมภาคภูมิบุญมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากเขต3พรรคกล้าทำมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องที่ผมหารือครั้งที่แล้ววันนี้ได้รับข่าวดีแล้วครับชาวบ้านม้งขุนห้วยตากตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากจะได้ไฟฟ้าใช้แล้วนะครับขณะนี้ทราบว่าทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้เอาเสาไฟฟ้าไปวางตามจุดต่างๆเพื่อจะรอเตรียมการปักเสาผ้าสายนะครับเรื่องก็เกิดจากที่ชาวบ้านบอยคอตไม่ไปเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระตือรือร้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณท่านว่าราชการจังหวัดตากขอบคุณท่านชูศักดิ์รู้ยิ่งนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมป่าไม้แขวงทางหลวงท้องถิ่นนะครับอบต.ท้องฟ้าตลอดจนผู้เกี่ยวข้องท่านที่เร่งรัดซึ่งมันบ่งบอกได้ว่าถ้าหน่วยงานต่างๆร่วมมือร่วมใจกันลดขั้นตอนในการขออนุญาตใช้พื้นที่มันก็ทำได้นะครับอันนี้จากชาวบ้านรอ10กว่าปีตอนนี้เป็นการ4เดือนทำเสร็จแล้วนะครับผมก็หวังว่าโมเดลนี้จะเอาไปใช้ทั่วประเทศไทยโดยไม่ต้องให้ชาวบ้านอนุญาตขัดขืนไม่ไปเลือกตั้งนะครับขั้นตอนต่างๆไม่ว่าทั้งกรมป่าไม้ทั้งไฟฟ้าทั้งหน่วยงานถ้าท่านมานั่งพูดคุยกันอ่ะมันก็จบครับไม่ต้องให้ประชาชนบีบคั้นท่านหรือไปร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆแล้วท่านถึงมาทำฝากด้วยนะครับโดยเฉพาะจริงๆในจังหวัดตากเนี่ยมีพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ หลายหมื่นครัวเรือนประชากรก็หลายแสนคนนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เลย 100% นะครับผมก็เชื่อว่าถ้าหมู่บ้านม้งขุนห้วยตากหรือจิ๋ว3ล้อเนี่ยได้ไฟฟ้าใช้ครั้งนี้ไปอ่ะผมก็กลัวว่าเลือกตั้งข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลอบจ.รวมถึงการเลือกตั้งระดับชาติชาวบ้านจะไปใช้สิทธิ์ครับเพื่อจะเรียกร้องไฟฟ้าอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากของผมเนี่ยครับท่านจะเกษียณตุลานี้แล้วอยากจะให้ท่านใช้โมเดลเนี้ยเป็นตัวอย่างเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ท้องถิ่นจังหวัดนะครับเรียกทางท้องถิ่นเอาหนังสือมานะครับเรื่องไหนที่ท่านทํายังไม่เสร็จเรียกเอามามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีครับให้เห็นหน้าเห็นตาชาวบ้านก็จะได้ชื่นใจท้องถิ่นก็จะได้รู้ว่าจะต้องดําเนินการยังไงถึงจะทําได้ผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นโอกาสของท่านละจิ๋ว3ล้อโมเดลครับตากไปทั่วประเทศด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านบุลเลอร์แสงพันธ์ครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุลเลอร์แสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต7พรรคประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหรือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกครับขอขยายแนวเขตการประปานะครับปรึกษาหรือผ่านท่านประธานนะครับสภาไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลการประปานครหลวงเกี่ยวกับการขยายแนวเขตการบริการน้ำประปาในพื้นที่หมู่7หมู่9ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการบริเวณทางเข้าวัดทองลำไผ่และวัดขุนสมุทรจีนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของชุมชนท่านประธานครับปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวไม่มีน้ำประปาของการประปานครหลวงให้บริการทำให้ประชาชนผู้ประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวการค้าขายและเศรษฐกิจของชุมชนโดยตรงที่ผ่านมาการประปานครหลวงเคยเข้ามาสำรวจพื้นที่แต่มีข้อสรุปว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเนื่องจากต้องวางท่อประปาลัดผ่านคันวางปลาอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะมีการก่อสร้างถนนเข้าถึงบริเวณทางเข้าวัดเป็นที่เรียบร้อยทำให้การขยายแนวท่อประปาสามารถดำเนินการได้สะดวกกว่าที่ผ่านมาและในปัจจุบันครับภาระการดูแลระบบน้ำตกอยู่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือตำบลแหลมฟ้าผ่าซึ่งต้องรับภาระต้นทุนและการสูญเสียน้ำระหว่างทางจนขาดทุนจากการให้บริการน้ำประปาชุมชนประมาณเดือนละ 200,000 บาทหรือมากกว่าปีละ2ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นภาระงบประมาณของท้องถิ่นที่ไม่ควรต้องแบกรับเพียงลำพังจึงฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการประปานครหลวงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายแนวเขตการให้บริการน้ำประปาสู่พื้นที่ดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพราะเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ต่อประชาชนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที่และภาระงบประมาณที่ท้องถิ่นต้องแบกรับอยู่ในปัจจุบันคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีกว่านี้ด้วยครับเรื่องที่สองครับขออนุญาตเปิดคลิปขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวนะครับเรื่องที่สองครับโปรยนามบัตรปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงกว่ากฎหมายที่กำหนดในพื้นที่เองนะครับมีพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ในพื้นที่อำเภอมุ่งเจดีนะครับไม่ได้ถูกดำเนินการอย่างไรเลยก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดคลิปสั้นๆให้ผมด้วยครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านศิรภพสมผลครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจำนวน2เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกครับถนนเลี่ยงเมืองสกลนครนะครับถนนทางหลวงหมายเลข241ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีอัตราผู้ใช้รถใช้ถนนเฉลี่ยราว 20,000 คันต่อวันนะครับมีจุดตัดที่เป็นซอยย่อยจากฝั่งหนึ่งทะลุถึงถนนอีกฝั่งหนึ่งหลายจุดซึ่งมีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนขอสไลด์ด้วยนะครับไม่เว้นแต่ละวันนะครับจึงขอหารือถึงท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเกาะกลางหรือเบรีเออร์กลางถนนบนทางหลวงหมายเลข241ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโฮมพลัสจนถึงบริเวณสามแยกบ้านกกอกซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมขอให้ท่านประธานดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขามีถนนเลี่ยงเมืองครบรอบกันไปแล้วบางจังหวัดมีถึง วงที่2วงที่3ไปแล้วนะครับแต่จังหวัดสกลนครของผมยังไม่ถึงครึ่งวงเลยนะครับแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรบกวนท่านพิจารณาดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครของเราด้วยนะครับเรื่องที่2ครับหารือถึงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ําและถนนเส้นรองริมถนนทางหลวงหมายเลข22ตําบลท่าแร่อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครระยะทางประมาณ500เมตรนะครับซึ่งจุดนี้เกิดปัญหาถนนไม่เชื่อมต่อกันและกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของพี่น้องประชาชนทําให้ต้องขับรถย้อนสอนหรือว่าสวนเลนออกมานะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็การขยายถนนเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะครับท่อระบายน้ำอย่างที่เห็นในภาพนะครับมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะรองรับการระบายน้ำในปริมาณมากในช่วงฤดูฝนได้ทำให้พี่น้องชาวตำบลท่าแร่อยู่2ฝั่งถนนเส้นนี้ต้องเจอกับปัญหาน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนในวันที่มีฝนตกหนักมา8ปีแล้วนะครับจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ขึ้นและสร้างถนนเส้นรองให้เชื่อมต่อกันในระยะทาง500เมตรดังกล่าวด้วยครับขอขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรุดฟีไฮยีอีแต่ครับ
6: ครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายรุดฟีไฮยีแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต1พรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขออนุญาตหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส3เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ปัญหาขาดแคลนไฟส่องสว่างบนทางหลวงหมายเลข4058อำเภอยี่งอผมได้รับข้อร้องเรียนจากนายอนัสแตนิมะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลจอบอกอำเภอยี่งอว่าบนถนนทางหลวงหมายเลข4058ตอนยี่งอมะระโบช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลยี่งอไปจนถึงบ้านตระกอสโตหมู่ที่8ไม่มีไฟส่องสว่างข้างทางส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจรในเวลากลางคืนผมขอให้ท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมแก้ไขโดยด่วนครับเรื่องที่2ปัญหาสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสถูกปล่อยทิ้งร้างอำเภอเมืองนราธิวาสผมได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการตำบลโคกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอยู่ในสภาพถูกปล่อยทิ้งร้างมานานกว่า15ปีเนื่องจากปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานและมีข้อพิพาททางกฎหมายทำให้ประชาชนและสโมสรกีฬาในพื้นที่สูญเสียโอกาสในการใช้งานสนามที่ได้มาตรฐานผมขอให้ท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อโปรดเร่งรัดแก้ไขปัญหาข้อติดขัดทางกฎหมายจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและปรับปรุงสนามกีฬาแห่งนี้ให้พร้อมใช้งานโดยด่วนครับเรื่องที่3การขออนุญาตวางท่อประปาในเขตทางหลวงผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากมีการก่อสร้างงานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่3 4และหมู่ที่9ตำบลลำพูจังหวัดนราธิวาสของการประปาส่วนภูมิภาคเขต5ทราบว่าตอนนี้การก่อสร้างวางท่อประปาได้แล้วเสร็จแต่ติดปัญหาการขออนุญาตดันท่อลอดในเขตพื้นที่ทางหลวงหมายเลข4055สายนราธิวาสมะนังตายอซึ่งทางการประปาได้มีหนังสือที่มท55520/3414เรื่องขออนุญาตวางท่อประปาในเขตทางหลวงลงวันที่27สิงหา2568แต่เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมทางหลวงทำให้การก่อสร้างล่าช้าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชนในพื้นที่นี้ผมขอให้ท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโปรดเร่งรัดการพิจารณาแก้ไขต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับในส่วนของการขอปรึกษาหารือเป็นหนังสือนะครับในการประชุมครั้งที่18เป็นพิเศษเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ได้มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวนทั้งสิ้น11ท่านนะครับรายละเอียดตามที่ปรากฏบนจอครับ

0: ครับก็11ท่านนะครับก็ขออนุญาตเรียนทางที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่าจากที่สังเกตเนี่ยการหารือยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยนะครับท่านสมาชิกใช้เวลาเกิน2นาทีกันทุกคนนะครับแล้วก็ทำให้เวลาของการประชุมเนี่ยเรื่องล่วงเลยมาถึง 10:50 นาทีซึ่งก็ควรจะจบได้ประมาณ 10:30 นะครับก็ขอฝากท่านสมาชิกได้เตรียมการหารือเนี่ยนะครับในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดกันไว้ด้วยนะครับเพื่อประสิทธิภาพของการประชุมจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับครับก็ถือว่าจบข้อหารือของท่านสมาชิกก็ขอเรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มีผู้มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น367ท่านนะครับครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมแล้วก็ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามสำหรับการพิจารณากระทู้ถามแยกเฉพาะให้ดำเนินการถามและตอบในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะควบคู่ไปกับการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามข้อบังคับข้อ172ครับระเบียบวาระที่ 1.1 ครับกระทู้ถามสดด้วยวาจาเป็น 1.2 กระทู้ถาม 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับกระทู้แรกครับ 1.1.1 ครับเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านพิษวัชรศิลป์นะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านติดราชการสำคัญจึงได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151นะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐได้อยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วก็พร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญท่านพิษวัชรศิลป์ครับเชิญครับ
1: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับวันนี้จะขออนุญาตตั้งกระทู้สดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองความจริงเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มาตอบด้วยตนเองไม่ใช่เพราะว่าทุกเรื่องนายกต้องตอบเองหรอกครับแต่เพราะว่าในกรณีนี้ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมการปกครองนั้นเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของท่านนายกโดยตรงพอตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนมาจนถึงรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกก็ตั้งตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในการแบ่งงานในกระทรวงมหาดไทยผมก็เข้าใจว่าทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งท่านอนุทินก็มอบหมายให้ตัวเองนั้นกำกับดูแลงานของกรมการปกครองมันเลยเหมือนกับว่าท่านพอแบ่งอำนาจนั้นเก็บทุกอย่างไว้หมดแต่พอต้องมาทำหน้าที่ในการรับผิดชอบมาตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของกรมที่ท่านกำกับดูแลท่านกลับโยนภาระงานให้คนอื่นมาตอบแทนท่านประธานครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเราได้เห็นถึงการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่าง PSG ที่ใส่ชุดน้ำเงินครับกับอาร์เซนอลที่ใส่ชุดแดงโดยเราทราบกันดีว่าผลที่ออกมานั้นทาง PSG ก็ชนะไปในการดวลจุดโทษผมชวนท่านประธานคิดแบบนี้ครับว่าหากเรามาค้นพบภายหลังจากการแข่งขันดังกล่าวจบไปแล้วว่าผู้บริหารระดับสูงของผู้จัดอย่างยูฟ่าครับมีการส่งข้อความไลน์ไปหาผู้ตัดสินในสนามหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินในสนามก่อนการแข่งขันว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยแล้วผู้ตัดสินตอบกลับมาครับว่า 100% ครับนายผมเชื่อครับว่าแฟนบอลทั่วโลกช็อกกันแน่นอนครับวงการฟุตบอลลุกเป็นไฟครับผู้บริหารยูฟ่านั่งไม่ติดเก้าอี้แน่นอนแต่ท่านประธานครับเหตุการณ์เลวร้ายอันสมมติในลักษณะแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วครับในการเลือกตั้งปี69ที่ผ่านมาจากที่เราทราบกันดีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับชื่อรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำหลักฐานแชทไลน์ครับมาเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นครับว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งครับในระหว่างที่อดีตปลัดจังหวัดณเวลานั้นทำหน้าที่เป็นปลัดจังหวัดได้มีการรายงานเกี่ยวกับผลโพลของการเลือกตั้งในพื้นที่ปรากฏว่าท่านอธิบดีณฤชาโคสาศิวิไลครับเป็นอธิบดีกรมการปกครองและน่าสนใจว่าก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับตอบกลับมาครับว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่ทางนายรุ่งเรืองก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนาย พอท่านอธิบดีกรมการปกครองถูกถามเรื่องนี้ครับท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าแชทดังกล่าวไม่เป็นแชทจริงแต่ท่านให้เหตุผลแบบนี้ครับท่านบอกว่าไลน์ของท่านนั้นเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่ในหลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวก็เลยอาจจะมีผู้อื่นนั้นไปเขียนข้อความดังกล่าวแทนได้ผมเรียนตามตรงครับว่าคำอธิบายข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นครับประการแรกครับระบบและนโยบายของไลน์ก็กำหนดไว้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าบัญชีไลน์ของพวกเราแต่ละคนเนี่ยจะเข้าถึงพร้อมกันได้ไม่กี่เครื่องนอกจากเครื่องหลักเนี่ยก็มีการจำกัดไว้ว่าจะมีเครื่องรองที่เข้าถึงได้เนี่ยประเภทอุปกรณ์ละแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นประการที่สองครับหากจะมีเครื่องอื่นที่เข้าถึงบัญชีของท่านอธิบดีที่ไม่ใช่มือถือของท่านเองก็ต้องเป็นท่านอธิบดีนั่นแหละครับในฐานะเจ้าของบัญชีหลักที่ไปกดอนุมัติให้พวกเขาเข้าถึงส่วนประการที่สามครับถึงแม้ท่านอธิบดีอาจจะไปล็อกอินในคอมเครื่องหนึ่งไว้แล้วลืมออกจากระบบแล้วมีใครไปใช้คอมเครื่องนั้นเพื่อพิมพ์ข้อความแทนท่านอธิบดีข้อความดังกล่าวมันก็ต้องเด้งขึ้นมาในมือถือในแชทของท่านอธิบดีกรมการปกครองผมเข้าใจดีครับว่ามีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารายชื่อของผู้สมัครในภาพโพที่มีการส่งนั้นเนี่ยอาจจะมีรายชื่อบางคนที่คลาดเคลื่อนผมเข้าใจว่ามีบางคนออกมาตั้งคำถามถึงเจตนาของอดีตปลัดจังหวัดว่าทำไมถึงออกมาเปิดโปงเรื่องนี้เราทราบดีครับแต่ข้อเท็จจริงเหล่านั้นมันไม่ได้หักล้างความน่าพิรุธของคำชี้แจงของท่านอธิบดีกรมการปกครองดังนั้นครับในคำถามรอบแรกครับผมอยากจะสอบถามครับว่าหลังจากเรื่องนี้ผ่านมา1สัปดาห์ผมมี5คำถามด้วยกันครับคำถามแรกครับท่านรัฐมนตรีเชื่อคำชี้แจงข้อแก้ตัวของท่านอธิบดีไหมครับข้อที่2ครับคณะกรรมการสอบสวนที่ท่านนายกบอกว่าจะตั้งหรือยังครับจะตั้งเมื่อไหร่ครับจะสอบสวนเสร็จเมื่อไหร่จะมีใครบ้างและจะวางหลักเกณฑ์การทำงานยังไงให้มันจะให้มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสและเป็นอิสระข้อที่3ครับท่านจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าบุคคลที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่รัฐมนตรีข้าราชการหรือผู้ทรงคุณวุฒิสีน้ำเงินครับเพราะในเมื่อท่านอธิบดีเคยส่งข้อความบอกให้ช่วยน้ำเงินด้วยตอนนี้สิ่งที่สังคมก็กลัวครับคือเดี๋ยวน้ำเงินจะมาช่วยท่านอธิบดีตอบแทนกันเพื่อให้ไม่ตายกันยกแผงข้อที่4ครับในระหว่างการสอบสวนครับท่านจะสั่งให้อธิบดีนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไหมครับหรือท่านจะปล่อยให้เขาอยู่ในอำนาจและออกแถลงการว่าจะมีการฟ้องคนที่มาตรวจสอบการทำหน้าที่ของท่านและข้อที่5ข้อสุดท้ายครับผมอยากจะถามว่าท่านพร้อมจะสนับสนุนให้สภาแห่งนี้ส่งตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสังเกตการกระบวนการสอบสวนดังกล่าวหรือไม่เพื่อให้เรามั่นใจว่าอย่างน้อยก็มีตัวแทนสีส้มสีแดงสีฟ้าสีเขียวเข้าไปเป็นหูเป็นตาโดยไม่ปล่อยให้สีน้ำเงินนั้นตรวจสอบและช่วยเหลือกันเองครับ
0: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกับผมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับ รัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้มาตอบกระทู้ถามนะครับแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จากที่เพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้ถามมานะครับท่านเพื่อนสมาชิกเกริ่นเมื่อกี้นะครับเรื่องผลฟุตบอลนะครับก็ขอบคุณนะครับพอดีว่าผมแฟนแมนยูนะครับเลยไม่ค่อยได้ติดตามนะครับผลฟุตบอลคู่อื่นเท่าไหร่นะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับเมื่อกี้5ข้อเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าจดไม่ทันนะครับแต่ว่ามีประเด็นนะครับประเด็นอย่างแรกนะครับก็คือขณะนี้นะครับท่านอธิบดีนะครับกรมการปกครองเนี่ยนะครับท่านได้ทําหนังสือนะครับชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงมานะครับซึ่งหนังสือเนี่ยนะครับได้ถูกส่งมาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่2เมษายนนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนนะครับของการพิจารณานะครับจากหนังสือที่ท่านวีส่งมานะครับท่านวีก็ส่งมาเหมือนที่ท่านผู้สักถามเมื่อกี้พูดเลยครับเป๊ะเลยนะครับว่ายืนยันนะครับว่ามีได้เป็นบทสนทนาของข้าพเจ้าแต่อย่างใดทั้งนี้โดยปกติบัญชีแอปพลิเคชัน LINE นั้นเป็นบัญชีที่เชื่อมต่อและสามารถใช้งานพร้อมกันหลายๆอุปกรณ์ได้แก่มือถือคอมพิวเตอร์และก็แท็บเล็ตนะครับ ท่านก็ชี้แจงมานะครับทีนี้ในกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเรากำลังพิจารณาข้อชี้แจงของทางท่านอธิบดีนะครับว่าชี้แจงออกมาเนี่ยนะครับมีเหตุผลเพียงพอไหมนะครับแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการต่อไปนะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อในคำชี้แจงหรือว่ามีข้อมูลไหนที่ติดใจนะครับก็คงจะไปนำสู่การสอบสวนนะครับการจะมีการตั้งอย่างที่ท่านผู้สักถามพูดมาเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตามกระบวนต่อไปอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับส่วนที่ท่านถามว่ารัฐมนตรีจะเชื่อในสิ่งที่ได้พูดมาไหมนะครับในส่วนของการล็อกอินไลน์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียนความเคารพว่าผมเองคงใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานหรือการตัดสินใจนะครับไม่ได้นะครับผมก็คงต้องเชื่อในการพิสูจน์ด้วยนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ากระบวนการนะครับทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับสามารถตามรอยหรือว่าจะตรวจสอบได้อย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อในเรื่องนี้มากกว่านะครับส่วนนี้ท่านจะถามข้อต่อไปว่านะครับการตั้งนะครับที่ท่านเปรียบเปยว่าการตั้งสีน้ำเงินมาตรวจสอบสีน้ำเงินนะครับจะมีสีอื่นมาตรวจสอบไหมนะครับเรื่องสีผมไม่ชัดเจนนะครับแต่ความเข้าใจผมไม่ชัดเจนว่าสีไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าท่านถามว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมไหมมีส.ส.จากซีกทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเข้ามาตรวจสอบไหมอันนี้ผมก็ตอบได้ว่าวันนี้เรามีคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถจะเข้ามาดึงเรื่องไปที่กรรมการปกครองก็ได้นะครับอันนี้เราก็มีทั้งเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งซีกรัฐบาลและก็ซีกฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับที่นั่งเป็นกรรมการนะครับอันนี้ผมก็เห็นว่าเราก็ทำได้นะครับในการที่จะเอาเพื่อนสมาชิกหลากหลายพรรคนะครับเข้ามาช่วยดูในเรื่องนี้นะครับท่านถามว่าจะมีการเอาคนตรวจสอบนะครับกับคนถูกร้องเนี่ยนะครับเป็นสีเดียวกันไหมเป็นพวกเดียวกันไหมนะครับแน่นอนครับมหาดไทยสีเดียวกันหมดครับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยสีเดียวกันหมดครับสีกากีครับนะครับวันนี้กระทรวงมหาดไทยผมเข้าไปตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ผมก็เห็นอยู่สีเดียวก็คือสีกากีนะครับแน่นอนก็คงเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องมีการตรวจสอบนะครับรวมถึงการชี้แจงนะครับออกมาเป็นรูปแบบรายลักษณ์อักษรนะครับเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาครับนะครับมันมีมูลเหตุหลายมูลเหตุครับทำไมถึงเพิ่งออกมาบอกตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปแล้ว5เดือนนะครับทำไมผู้ร้องถึงมาร้องณวันนี้ทำไมไม่ร้องณวันนั้นนะครับถ้าเข้าใจถึงเจตนาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นข้อความนั้นที่ปรากฏจริงเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องไปสืบสวนกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมตอบไม่ครบประเด็นไหนก็รบกวนท่านถามมาอีกรอบหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับ
0: เชิญท่านพิษถามครั้งที่สองครับ
1: ครับท่านประธานครับก่อนจะไปคำถามรอบที่สองประการแรกผมถือว่าท่านรัฐมนตรีรับปากแล้วครับว่าจะให้ความร่วมมือนะครับในกระบวนการตรวจสอบของกรรมธิการผมก็ใจว่ากรรมการพัฒนาการเมืองมีการบรรจุวาระเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้านะครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือทั้งการเข้าถึงข้อมูลและการมาชี้แจงด้วยตนเองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับส่วนประการที่2ผมหวังว่าในกระบวนการตรวจสอบที่ฝ่ายบริหารนั้นอาจจะมีการดําเนินการซึ่งทราบวันนี้ว่ายังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อย่างใดเนี่ยผมก็ฝากไว้ครับว่าถ้ามันมีอะไรที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการสังเกตการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ได้มีกระบวนการที่น้ําเงินมาช่วยน้ําเงินกันเองเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยก็จะทำให้มันไร้ข้อครหามากขึ้นนะครับในรอบที่2ครับผมอยากจะขยายผลต่อนะครับว่าแน่นอนว่าหากสมมุติว่ามีการพิสูจน์ว่าท่านอธิบดีนั้นทำความผิดและส่งข้อความดังกล่าวจริงผมคิดว่าอนาคตของท่านอธิบดีนั้นคงจบไม่สวยแน่นอนครับประการแรกครับท่านอาจจะโดนปลดหรือว่าไล่ออกจากราชการครับจากการฝ่าฝืนพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา82วงเล็บ9ที่ระบุว่าข้าราชการนั้นต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ประการที่2ครับท่านก็อาจจะโดนจำคุกหลายปีนะครับจากการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการฝ่าฝืนพ.ร.ก.เลือกตั้งส.ส.มาตรา78เรื่องการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้ว่าท่านจะโดนปรับหรือเปล่านะครับจากการที่ท่านนั้นส่งข้อความหาเสียงผ่านช่องทางไลน์โดยที่ลืมใส่ข้อความว่าผลิตโดยจุดๆจำนวนกี่ชิ้นนะครับอาจจะเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ก.เลือกตั้งมาตรา70ด้วยเช่นกันนะครับ แต่ท่านประธานครับผมต้องย้ำว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับที่ว่าสมมติจบว่าท่านอธิบดีทำผิดถูกลงโทษแล้วลอยแพท่านแล้วทุกอย่างจบลงครับเพราะหากเรื่องนี้เป็นจริงครับข้อความลายที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับมันเป็นเสมือนใบเสร็จครับที่อาจจะกำลังบ่งบอกเราว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานั้นเป็นการเลือกตั้งที่โดนแทรกแซงโดยอธิบดีกรมการปกครองที่อาจจะพร้อมใช้อำนาจหน้าที่และเครือข่ายราชการของตนเองเพื่อช่วยน้ำเงินให้ชนะการเลือกตั้งถ้าถามว่าท่านอธิบดีจะทำอะไรได้บ้างผมยกตัวอย่างเพียงแค่สองกลไกครับที่ท่านสามารถทำได้เพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งซึ่งมากมายกว่าแค่การส่งข้อความลายถึงปลัดจังหวัดแน่นอนและเป็นสองกลไกที่เชื่อมโยงกับข้อพิรุธที่สังคมนั้นตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับกลไกแรกครับคือการแต่งตั้งแล้วก็โยกย้ายข้าราชการครับหากสมมติท่านอธิบดีกรมการปกครองต้องการจะช่วยให้น้ำเงินชนะเลือกตั้งจริงครับสิ่งที่ท่านทำได้ในหน้าที่ของตนเองครับคือการเสนอโผให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นเซ็นเพื่อโยกย้ายข้าราชการที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการช่วยน้ำเงินย้ายไปเป็นในอำเภอในพื้นที่ต่างๆเพื่อหวังจะเข้าไปกำกับดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่นั้นๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสมมติครับแต่เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อช่วงปลายปี68ที่ผ่านมาเพราะหากเราไปนับเฉพาะนะครับคำสั่งโยกย้ายในอำเภอที่ย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งเราจะค้นพบครับว่าในช่วงประมาณ 1-2 เดือนก่อนการเลือกตั้งปี69คือธันวาคมปี68และมกราคมปี69นั้นกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นครับที่มีรัฐมนตรีชื่ออนุทินชาญวีรกูลและมีอธิบดีกรมการปกครองชื่อณฤชานั้นได้มีการย้ายในอำเภอครับสูงถึง304คนถือว่าสูงสุดเป็นอันดับต้นๆเลยครับถ้าเรานับรอบการโยกย้ายต่างๆตั้งแต่การเลือกตั้ง62เป็นต้นมาและไม่ได้เพียงแค่ย้ายอย่างเดียวครับในบรรดา304ในอำเภอที่ถูกย้ายไปนั้นมีถึง148หรือเกือบครึ่งนึงครับที่ไม่ได้ย้ายไปทำหน้าที่ในอำเภออย่างเดียวแต่ถูกแต่งตั้งไปเป็นผอ.หรือกรรมการการเลือกตั้งในระดับเขตเลือกตั้งพูดง่ายๆคือไปคุมการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นโดยตรงครอบคลุมทั้งหมด120กว่าเขตและ40กว่าจังหวัดทั่วประเทศคำถามในประเด็นนี้ครับอยากจะทราบครับว่าถ้าเหตุผลในการโยกย้ายครั้งนั้นไม่ได้เป็นเหตุผลเพื่อที่จะเตรียมสำหรับการเลือกตั้งแล้วท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรครับในการย้ายในอำเภอสูงถึง300กว่าคนแล้วทำไมถึงต้องย้ายในปริมาณที่สูงขนาดนั้นหากท่านตอบกลับมาว่ามันเป็นฤดูปกติของการโยกย้ายราชการที่มักจะเกิดขึ้นช่วงสิ้นปีผมก็ต้องถามต่อครับว่าแล้วทำไมท่านไม่รออีกแค่ไม่กี่เดือนให้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปก่อนครับเพราะพอย้อนไปดูการโยกย้ายในปีก่อนๆครับก็มีการโยกย้ายในเดือนกุมภาปี65มีนาปี64เมษาปี63รอก็ได้ทำไมท่านถึงรอหลังจากการเลือกตั้งไม่ได้นะส่วนกลไกที่2ครับที่เรามีความกังวลใจว่าท่านอธิบดีนั้นอาจจะใช้ครับคือการเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งครับท่านประธานครับวันนี้ผมคงจะไม่มาถกกับท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการมีบาร์โค้ดที่ระบุรหัสบัตรในบัตรเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันทำให้การเลือกตั้งไม่ลับอย่างไรแต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้จากท่านรัฐมนตรีครับคือกรมการปกครองรับรู้ถึงการมีอยู่ของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งก่อนวันที่8กุมภาหรือไม่ที่ผมต้องถามแบบนี้ครับเพราะว่าในบรรดา3โรงพิมพ์ที่ถูกคัดเลือกโดยกกต.ให้พิมพ์บัตรที่ถูกใช้ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา1ใน3โรงพิมพ์ครับคือโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครองที่มีท่านอธิบดีณฤชาครับโดยตำแหน่งนั่งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานของโรงพิมพ์ผมเข้าใจดีครับว่าโรงพิมพ์สังกัดกรมการปกครองนั้นรับผิดชอบการพิมพ์บัตรสีเหลืองคือบัตรออกเสียงประชามติในขณะที่บัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีชื่อสีชมพูที่มีบาร์โค้ดนั้นถูกรับผิดชอบโดยโรงพิมพ์เอกชนอีกเจ้าหนึ่งแต่ผมก็คิดต่อครับว่าหากสมมติกกต.เขาอยากจะหารือกับ3โรงพิมพ์ว่าแต่ละโรงพิมพ์นั้นจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งอย่างไรซึ่งกกต.มักอ้างอยู่เป็นประจำเป็นไปได้ไหมครับว่ากรมการปกครองนั้นอาจจะรู้มาก่อนว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.สีชมพูนั้นจะมีบาร์โค้ดอยู่บนนั้นแล้วหากกรมการปกครองรับรู้และเรามีอธิบดีที่ต้องการจะช่วยน้ำเงินจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาก็จะเอาข้อมูลนี้ไปให้สีน้ำเงิน
3: กเกอร์ใช้ในการออกแบบกระบวนการว่าจะเช็คยังไงว่าใครลงคะแนนให้กับใครหรืออย่างน้อยก็ใช้ในการข่มขู่และกำกับหัวคะแนนในพื้นที่ว่าเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนให้กับใครถ้าท่านจะบอกว่าผมพูดทั้งหมดมานี้จินตนาการไกลๆผมก็ขอเชิญชวนท่านครับไปถามรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมดูครับในครม.ท่านว่าในระหว่างที่ DSI นั้นสอบสวนคดีหัวสว.ซึ่งก็ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบโดยกระบวนการสีน้ำเงินเช่นกันมีผู้สมัครสว.กี่คนครับที่มาให้การว่าเคยถูกข่มขู่ในโรงแรมไม่กี่วันก่อนการเลือกสว.ว่ากระบวนการสีน้ำเงินนั้นมีระบบที่สามารถรู้ได้ว่าผู้สมัครแต่ละคนนั้นลงคะแนนตามโพยหรือไม่ฉะนั้นคำถามของผมในกลไกนี้ครับสั้นๆง่ายๆครับท่านพร้อมจะยืนยันไหมครับว่าไม่มีใครในกรมการปกครองที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งก่อนวันที่8กุมภาพันธ์ครับ
0: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: เรียนที่ผมเมื่อนำเรียนเมื่อสักครู่เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าผมเองเนี่ยนะครับคงไม่ยืนยันนะครับเอาความรู้สึกของตัวเองมายืนยันนะครับว่าใครจะรู้หรือไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้นะครับกับทางเพื่อนสมาชิกได้ก็คือทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบครับนะครับถ้าสิ่งที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่ท่านมีข้อมูลมีเนื้อหานะครับท่านก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบครับนะครับวันนี้เรามีหลากหลายองค์กรนะครับเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดมาเนี่ยนะครับท่านก็อยากจะถามว่าจะให้ผมเนี่ยยืนยันนะครับว่ารู้หรือไม่รู้นะครับผมก็ตอบนะครับชัดเจนนะครับว่าผมก็คงไม่เอานะครับเอาใจตัวเองนะครับหรือเอาความรู้สึกของตัวเองมาตอบท่านได้นะครับแม้ผมจะผ่านการเลือกตั้งมา3ครั้งนะครับตัวผมเองผมก็เรียนด้วยความเคารพนะครับข้าราชการเนี่ยไม่ได้มีผลกับการเลือกตั้งของผมเลยนะครับและทุกท่านที่อยู่ณที่นี้เนี่ยผมก็เชื่อตัวท่านเองนะครับหรือว่าพรรคของท่านเองผมก็เชื่อว่าข้าราชการก็ไม่ได้มีส่วนในการที่จะเข้ามาช่วยพวกเราได้นะครับวันนี้ถ้าท่านบอกว่าการที่จะมีกรมการปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหรือว่าจะช่วยนะครับให้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งได้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นลำบากครับถ้าเราคิดอย่างนั้นลำบากนะครับแต่สิ่งที่มันชัดเจนก็คือเรามาจากประชาชนครับแล้วผมก็เชื่อว่าเราก็ไม่เคยจะต้องหวังให้ข้าราชการคนใดคนหนึ่งมาช่วยเรานะครับแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าข้าราชการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรมการปกครองเนี่ยนะครับไม่ได้มีความสามารถนะครับที่จะไปชี้หรือสั่งให้พี่น้องประชาชนเลือกคนใดคนหนึ่งได้เลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได้นะครับแต่ที่ท่านพูดเนี่ยท่านก็จะสื่อถึงกระบวนการนะครับหรือว่าจุดตั้งต้นเนี่ยไม่มีการเอื้ออำนวยไหมนะครับก็เรียนด้วยความเคารพครับท่านเดินหน้าตรวจสอบเลยครับนะครับแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าถ้าอะไรที่มันเป็นอำนาจหน้าที่นะครับของฝ่ายบริหารเราก็ยินดีครับยินดีจะให้ข้อมูลนะครับแต่ขอให้เป็นไปตามกระบวนการครับนะครับอะไรที่ท่านยังไม่สิ้นข้อสงสัยนะครับผมก็เชื่อว่าหลังจากวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะมีการชี้แจงนะครับจากทางกรมการปกครองนะครับขอบพระคุณครับ
0: เชิญท่านพิษครับ
1: เรียนท่านประธานครับก่อนที่จะตอบหรือว่าขอก่อนที่จะถามรอบที่3นะครับอาจจะขอความกรุณาท่านประธานว่าผมก็ใจว่าโดยปกติเนี่ยผมจะเหลือแค่ประมาณ3นาทีนะครับแต่ว่าตามข้อบังคับการประชุมข้อที่160เนี่ยได้ระบุไว้ว่าถ้าครั้งไหนที่กระทู้สดมีน้อยกว่า3ครั้งซึ่งผมทราบมาว่ากระทู้สดหลังจากผมเนี่ยมีการเลื่อนไปนะครับก็จะมีการขยายเวลานะครับคงไม่ใช้หมดหรอกครับแต่ว่าแค่ขอความกรุณาว่าอาจจะเกิน3นาทีสักเล็กน้อยนะครับ
0: ท่าน
1: ครับท่านประธานครับต่อคำตอบของท่านรัฐมนตรีนะครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นที่1นะครับผมย้อนไปว่าตอนแรกเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวข้อความไลน์และท่านพูดถึงเจตนาของผู้ที่มาเปิดโปงข้อมูลนะครับว่าอาจจะมีเจตนาซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าถึงมาเปิดโปงตอนนี้ผมเรียนตามตรงว่า
3: ผมไม่สนใจนะเจตนาจะเป็นอย่างไรก็อีกเรื่องนึงครับผมคงไม่มายืนยันว่าเจตนานั้นเป็นเพื่อส่วนรวมหรือไม่แต่ผมแค่จะชี้เห็นว่าไม่ว่าเจตนาของอดีตปลัดจังหวัดจะเป็นเช่นไรมันไม่หักล้างข้อพิรุธของคำชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองประการที่2ครับต้องบอกว่าผมไม่ได้กล่าวหาส.ส.ท่านใดเป็นการเฉพาะนะครับว่ามีการไปขอให้ราชการมาช่วยให้ชนะเลือกตั้งหรือเปล่าผมแค่บอกว่ามันเป็นเรื่องน่ากังวลใจสำหรับประเทศมากครับที่อธิบดีกรมการปกครองมีการส่งข้อความแบบนั้นครับแล้วคนที่เรากำลังพูดถึงนั้นไม่ใช่แค่คนธรรมดาทั่วไปแต่เป็นคนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถกำกับหรือบังคับบัญชาข้าราชการทั่วประเทศได้จำนวนมากขั้นต่ำที่สุดก็มีอำนาจในการเสนอปลัดมท.โยกย้ายในอำเภอนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ท่านไม่ตอบผมแม้แต่คำถามเดียวเลยดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ขอให้ท่านมายืนยันว่าในการเลือกตั้งของท่านนั้นเนี่ยท่านมีการขอให้ข้าราชการมาช่วยหรือเปล่าผมขอให้ท่านตอบชัดๆ2ข้อว่า1คือทำไมถึงต้องมีการย้ายในอำเภอ300กว่าคนไม่นานก่อนการเลือกตั้งโดยครึ่งนึงนั้นไปเป็นผอ.และกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตทำไมไม่รอถึงหลังการเลือกตั้งและ2ครับผมเชื่อว่าท่านเป็นรัฐมนตรีท่านตรวจสอบได้ครับว่ากกต.กับกรมการปกครองในฐานะ1ใน3โรงพิมพ์ได้มีการประชุมกันหรือไม่และมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่ากรมการปกครองหรือใครในนั้นอาจจะรับรู้ถึงบาร์โค้ดการเลือกตั้งมาก่อนอันนี้เป็น2สิ่งที่ท่านยังไม่ได้ชี้แจงนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายท่านบอกว่าก็ให้ไปใช้กลไกการตรวจสอบผมใช้แน่นอนแหละครับแต่กลไกในการถามกระทู้สดก็เป็นกลไกการตรวจสอบแบบนึงนะครับแล้วพูดตามตรงว่าที่ผ่านมามันก็มีข้อครหาแล้วครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับเรื่องนี้ว่าเราสามารถพึ่งพากลไกการตรวจสอบขององค์กรอิสระต่างๆได้แค่ไหนแต่ในรอบสุดท้ายครับผมอยากจะทิ้งท้ายแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สังคมกังวลตอนนี้ก็คือว่าไอ้ข้อความในไลน์ที่บอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ข้อความที่ท่านอธิบดีส่งถึงปลัดจังหวัดณเวลานั้นเท่านั้นครับแต่มันอาจจะเป็นโค้ดลับหรือคาถาพิเศษที่กำลังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสถาบันทางการเมืองเพื่อจะทำให้น้ำเงินนั้นทำอะไรก็ไม่ผิดฉะนั้นในรอบสุดท้ายครับผมอยากให้ท่านชี้แจงชัดๆครับว่าท่านในฐานะรัฐมนตรีและตัวแทนครม.ชุดนี้เนี่ยจะทำยังไงให้ประชาชนเขาเชื่อมั่นครับว่าเหตุผลที่กรมที่ดินไม่เดินหน้าเพิกถอนโฉนดที่ดินในบริเวณเขากระโดงนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าผู้บริหารกระทรวงนั้นถูกสั่งให้ช่วยน้ำเงินด้วยท่านจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นยังไงครับว่าเหตุผลที่ปปช.นั้นมีมติยกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามทั้งๆที่ไม่มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึกไม่มีการดำเนินการไต่สวนไม่ได้เป็นเพราะว่ามีความพยายามจะแทรกแซงปปช.ให้ช่วยน้ำเงินด้วยและท้ายสุดท่านจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าหากในเร็วๆนี้กกต.มีการปรับคดีหัวสว.ให้ไปไม่ถึงศาลหรืออย่างน้อยก็ปล่อยผีผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับพรรคสังกัดของท่านท่านใช้ประชาชนเชื่อมั่นได้ยังไงว่าเหตุผลไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีคนถูกสั่งให้ช่วยน้ำเงินด้วยท่านอาจจะตอบไปเลยนะครับว่าตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่มีวินัยเหลือเกินครับเป็นเรื่องบังเอิญที่มีวินัยจนถึงขั้นที่ว่าประชาชนเขาเริ่มสงสัยครับว่าเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลชุดนี้เข้าสู่อำนาจได้และยังคงอยู่ในอำนาจได้นั้นเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือว่าได้รับการช่วยเหลืออย่างประสานเสียงจากมือที่มองไม่เห็นครับ
0: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผ่านยังเพื่อนสมาชิกนะครับผมก็เรื่องความเชื่อมั่นนะครับผมก็คงจะพูดสั้นๆแล้วกันนะครับว่าผมขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องเชื่อครับท่านไม่ต้องเชื่อในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องเชื่อในผมก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ท่านต้องเชื่อคือเชื่อกระบวนการยุติธรรมนะครับทุกอย่างมีระยะเวลาของมันครับนะครับทุกอย่างมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วนะครับอะไรที่มันมีมูลเหตุอะไรที่มันมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าไม่มีหรอกครับมือที่มองไม่เห็นนะครับทุกอย่างจะต้องถูกดำเนิน การนะครับไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างชัดเจนขอบพระคุณครับ
0: ท่านรัฐมนตรีใช้เวลาไม่เยอะนะครับก็ยังมีเวลาท่านให้ท่านฟิตได้อีกสักนิดหนึ่งเชิญครับ
3: ผมไม่มีประเด็นเพิ่มครับท่านประธานแต่ท่านรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบผมเลยนะครับเรื่องการโยกย้ายในอำเภอผมเข้าใจและก็ในระดับหนึ่งก็มีความเห็นใจท่านรัฐมนตรีเพราะว่าท่านรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดก่อนความจริงคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดครับชื่อว่าอนุทินชาญวีรกูลครับเพราะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งและดูแลกรมการปกครองด้วยตนเองแต่ในเมื่อท่านมอบหมายท่านครับผมก็ถือว่าท่านก็ต้องตอบแทนท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีได้ครับดังนั้นผมให้เวลาท่านรัฐมนตรีเต็มที่เลยครับ6นาทีครับชี้แจงให้ฟังหน่อยครับว่าเกณฑ์ในการย้ายในอำเภอ300กว่าคนเป็นเพราะอะไรและทำไมถึงรอหลังการเลือกตั้งไม่ได้ครับ
0: ประเด็นนี้ทางท่านรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องตอบแล้วนะครับเพราะท่านตอบครบ3คำถามแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ท่านมนตรีจะตอบท่านจะตอบไหมครับถ้าไม่ตอบก็ถือว่าจบกระทู้ได้เลยครับเชิญครับ
2: ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับผมก็เป็นส.ส.มา3สมัยนะครับแล้วก็ผมก็พยายามจะตอบอะไรที่ผมตอบได้จริงๆนะครับผมให้ความสำคัญกับสภานี้นะครับแล้วก็เข้าใจดีนะครับของท่านที่เจตนาที่อยากจะถามนะครับซักถามในเรื่องของข้อจริงนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการโยกย้ายในอำเภอเนี่ยนะครับเป็นเรื่องและอำนาจหน้าที่นะครับของข้าราชการประจำนะครับซึ่งเขาก็ทำมาโดยปกติอยู่แล้วนะครับส่วนย้ายไปเนี่ยมีผลกับเลือกตั้งไหมนะครับหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยคือผอ.นะครับในการกำกับดูแลในการเลือกตั้งนะครับที่ทางกกต.เนี่ยนะครับให้ขอความร่วมมือมานะครับเป็นตัวบทกฎหมายแล้วก็แต่ท่านคงทราบและเข้าใจดีนะครับแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าการแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยนะครับถ้ามันมีอะไรที่มันไม่เป็นธรรมนะครับต่อตัวข้าราชการเนี่ยเขาก็มีช่องทางนะครับในการที่จะขอความเป็นธรรมนะครับในการที่จะส่งเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการเลือกตั้งที่รับข้อร้องเรียนในเรื่องของการที่มีข้าราชการโดยเฉพาะกรมการปกครองเนี่ยนะครับเข้าไปอำนวยหรือว่าเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครเนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมก็อยากจะชี้แจงประเด็นนี้นะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทางข้าราชการของกรมการปกครองด้วยนะครับก็ขอบพระคุณครับ
0: จริงๆท่านพิษก็ถามแล้วท่านก็ตอบแทนท่านมนตรีไปด้วยแล้วนะครับเพราะท่านมนตรีก็ไม่ได้อยู่ในครม.ชุดนั้นแต่จะให้ตอบเชิงลึกก็ต้องพอเข้าใจได้นะครับว่าท่านมนตรีก็คงจะตอบได้ตามที่ท่านมนตรีได้ตอบไปเมื่อสักครู่นะครับก็คงจะครบถ้วนนะครับท่านครับก็ถือว่าจบกระทู้นี้นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้ท่านพิษวัชรศิลป์ครับต่อไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาระเบียบวาระ 1.1.3 นะครับกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านล่มธรรมขำนุรักษ์นะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็อยู่ในสภาแล้วก็พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญท่านล่มธรรมขำนุรักษ์ครับเชิญครับ
4: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมล่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาสาพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขครับลำดับแรกครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับที่มาตอบกระทู้ของผมในวันนี้ครับโดยเรื่องที่ผมจะถามในวันนี้ครับก็เป็นนโยบายใหม่ของรัฐบาลครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอย่างมากก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ท่านรัฐมนตรีนะครับจะได้มาชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อสภาแห่งนี้รวมถึงต่อพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับปัจจุบันประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบครับเรามีกลุ่มเปราะบางมีผู้ป่วยจำนวนมากครับทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับรวมถึงหญิงตั้งครรภ์นะครับที่ต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวลูกหลานและจากภาครัฐครับ ประกอบกับวันนี้ครับโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพต่างๆนะครับก็มีความแออัดมีพนักงานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีนโยบายในการยกระดับการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพเชิงรุกถึงบ้านของพี่น้องประชาชนในโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรือที่เรียกย่อๆว่าอสพ.นะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อรัฐบาลมีการประกาศนโยบายนี้ออกมาครับก็ยังมีคำถามมีข้อสงสัยและความสับสนจากสังคมในรายละเอียดของโครงการอยู่หลายเรื่องครับจึงเป็นคำถามข้อที่หนึ่งของผมครับที่จะขอเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับว่าทำไมเราถึงต้องมีอาสาสมัครพยาบาลชุมชนอสพ.นี้ครับมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับจะมีการทำงานที่แตกต่างกับหน่วยงานที่เป็นกลไกบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีอยู่แล้วอย่างไรครับทั้งในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหรือรพสต.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะครับและคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอสพ.เนี่ยครับจะมาช่วยสร้างประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธานคร
0: ับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
5: เรียนท่านประธานที่เคารพครับเรียนท่านสมาชิกท่านส.ส.ผู้ตั้งกระทู้ถามนะครับในเรื่องของอสพ.นะครับหรือว่าอาสาพยาบาลชุมชนนะครับก็เราก็มีตัวย่อว่าเป็นอสพ.หรือว่าเราก็จะเรียกว่าอาสาพยาบาลก็ได้นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าสังคมไทยตอนนี้นะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงยังมีผู้ที่จะต้องได้รับการดูแลในภาคชุมชนอีกเป็นจำนวนมากนะครับนี่ยังไม่นับรวมถึงผู้ที่ติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วก็กลับมาสู่ชุมชนนะครับที่ยังต้องมีการพิจารณาเชื่อต้องมีการติดตามอาการแล้วก็อาจจะต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องเรียนว่าการจัดนโยบายพยาบาลอาสาหรือว่าอาสาพยาบาลเนี่ยนะครับก็ตอบสนองกับสิ่งสำคัญข้อที่จริงของประเทศไทย3ประการประการแรกอย่างที่เรียนครับเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์2ช่วยส่งเสริมการทำงานเชิงปฐมภูมิซึ่งปีนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้ำในเรื่องของการให้บริการด้านปฐมภูมิเป็นอย่างมากนะครับก็อสพ.ก็จะมาช่วยในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับประการที่3ครับทุกท่านทราบดีว่าบุคลากรวิชาชีพนะครับในหลายๆพื้นที่ยังมีความไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงชุมชนนะครับในหน่วยยูนิตของแต่ละครอบครัวในแต่ละชุมชนได้อย่างทั่วถึงเพียงพอการมีอาสาพยาบาลก็จะเข้ามาช่วยเต็มๆในจุดตรงนี้นะครับซึ่งบทบาทหน้าที่ของอาสาพยาบาลก็จะเป็นกำลังคนด้านสุขภาพที่ทำงานอย่างเต็มเวลานะครับทำหน้าที่ที่จะเชื่อมโยงชุมชนกับการให้บริการด้านสาธารณสุขนะครับเข้าด้วยกันนะครับนั่นหมายความรวมถึงการทำงานควบคู่ไปกับอสม.นะครับแล้วก็ Care Giverรวมไปจนถึงรพสต.ต่างๆเพื่อลดความแออัดในพื้นที่เราจะมุ่งเป้าไปที่4กลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะครับ1ก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านติดเตียงผู้มีภาวะพึ่งพิง2ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันสูงโรคไตเรื้อรังซึ่งนี่คือบุคคลที่จะต้องมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้โรคต่างๆเนี่ยมีความกำเริบและเป็นการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มแม่และเด็กเช่นการติดตามหญิงตั้งครรภ์การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วก็เรื่องของโภชนาการ4ครับกลุ่มสุขภาพจิตแล้วก็ยาเสพติดอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับเมื่อเรามีผู้ติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วนะครับก็ยังจะต้องติดตามอาการเพื่อให้เขาสามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความผาสุกนะครับแล้วก็ไม่เกิดความหวาดระแวงอยู่ในชุมชนนะครับนั่นหมายความรวมถึงการจะต้องติดตามอาการติดตามพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งการทานยาและการได้รับยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอสม.ครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่อสม.เนี่ยเป็นการดูแลเป็นอาสาสมัครในภาคประชาชนนะครับแต่อาสาพยาบาลนะครับเน้นย้ำครับว่าจะต้องเป็นคนในพื้นที่แล้วก็เป็นคนที่ทำงานเต็มเวลานะครับส่วนในส่วนของการทำงานของอาสาพยาบาลนะครับก็จะขอ ชี้แจงเอาไว้อย่างนี้ว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสาพยาบาลได้นะครับต้องเน้นย้ำมีคีย์เวิร์ดอยู่2-3 อย่างครับ1คือต้องเป็นคนในพื้นที่นะครับ

0: ในระบบการให้บริการสุขภาพด้านปฐมภูมิเป็นหลักนะครับอสมหรือ caregiver นะครับจะสามารถเป็นอาสาพยาบาลได้หรือไม่ต้องเรียนที่นี้ว่าเป็นได้นะครับหากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มเวลานะครับเพราะเราถือว่าอาสาพยาบาลนะครับด้วยวุฒิการศึกษาด้วยการอบรมที่จะมีการอบรมอย่างเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติเราก็จะนำอาสาพยาบาลนี้ต่อยอดทำงานควบคู่กับคุณหมอแล้วก็พยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวคุณหมอด้านปฐมภูมินะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุดนะครับสามารถเป็นได้นะครับแต่ก็ต้องดูในเรื่องของภารกิจและคุณสมบัติแล้วผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออาสาพยาบาลเราคิดว่าจะใช้1คนต่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยประมาณ5คนนั่นหมายความว่าหากผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง5คนนะครับจะต้องมีผู้ดูแล1ต่อ1นะครับการมีอาสาพยาบาลที่เป็นคนในชุมชนเป็นที่รู้จักกันดีรู้จักหัวนอนปลายเท้าอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลนะครับเข้ามาดูแลคนในครอบครัวของเรานะครับ1ต่อ5คนเราก็จะสามารถปลดล็อกแรงงานปลดล็อกการทำงานของคนที่จะต้องดูแลแบบ1ต่อ1นะครับ1บ้าน1คน1บ้าน1คนเนี่ยออกมาได้ถึงอีก4คนนะครับเพราะว่าอาสาพยาบาลเข้าไปทำงานเหล่านี้แทนและเป็นคนในชุมชนก็จะเป็นการช่วยท้องถิ่นในการให้ปลดล็อกให้แรงงานในชุมชนเนี่ยออกมาหารายได้จุนเจือครอบครัวเป็นการลดภาระของครอบครัวไปในตัวด้วยนะครับก็ต้องเรียนว่าโครงการอาสาพยาบาลนะครับเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของระบบสุขภาพของประเทศไทยเป็นการเสริมกำลังในด้านหน้าของระบบสุขภาพของประเทศไทยเป็นการสนับสนุนการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งในระดับนานาชาติไม่ว่าเราจะมีการพูดคุยในประเทศเป็นอย่างไรหรือมีการถกเถียงนะครับถึงแนวปฏิบัติถึงข้อจำกัดต่างๆหรือความท้าทายในประเทศอย่างไรแต่ในต่างประเทศนะครับการดำเนินการสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอยู่นะครับต่างประเทศได้มองเข้ามาแล้วก็มองด้วยความชื่นชมแล้วก็มองว่าประเทศไทยมีการนำเสนอนโยบายในลักษณะนี้เป็นนโยบายที่มีความท้าทายและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประชาชนสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึงในประเทศอย่างแท้จริงแล้วก็จะนำไปสู่การเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องในนานาระยะประเทศนะครับก็ขอเรียนทางท่านผู้ตั้งกระทู้ถามไว้กับทางท่านประธานและเพื่อนสมาชิกไว้เท่านี้ขอบพระคุณครับ
1: ท่านร่วมถามคำถามครั้งที่2ครับ
2: ท่านประธานครับก็ต้องขอขอบคุณคำตอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับจากคำตอบผมคิดว่าอาสาสมัครพยาบาลชุมชนเนี่ยครับก็คงจะมาทำหน้าที่ที่สำคัญนะครับในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนครอบคลุมปัญหาของคนส่วนใหญ่ในประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อนะครับรวมถึงแม่และเด็กไปจนถึงผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ยาเสพติดทำงานเชื่อมโยงกันกับรปสตนะครับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขต่างๆท่านยังได้ตอบอย่างครบถ้วนนะครับไปจนถึงเรื่องของกฎเกณฑ์การรับสมัครต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับไปจนถึงผู้ที่มีปริญญาตรีนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าโครงการนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการแบ่งเบาภาระนะครับที่สำคัญก็คือคนในครอบครัวนะครับที่ต้องมาดูแลนะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุต่างๆนะครับซึ่งผมทราบว่าขณะนี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจนะครับอยากสมัครเป็นอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนถึงกฎเกณฑ์นะครับต่างๆซึ่งเมื่อกี้นะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้นำเรียนต่อสภาอย่างนี้ไปแล้วนะครับขออนุญาตสอบถามเป็นคำถามที่2เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของช่องทางการรับ

0: มัครนะครับรวมถึงค่าตอบแทนนะครับที่จะมีให้กับอาสาสมัครพยาบาลชุมชนนะครับในช่วงแรกเนี่ยรับจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์อย่างไรนะครับผมคิดว่าโครงการนี้ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องให้โอกาสคนในพื้นที่นะครับเนื่องจากคนในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีความใกล้ชิดนะครับมีความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยมากที่สุดนะครับก็จึงขอเป็นคำถามถึงท่านรัฐมนตรีว่าจะมีกฎเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกให้เป็นคนในพื้นที่ได้ทำงานมากที่สุดอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นคำถามสุดท้ายนะครับขอเรียนถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าในส่วนของผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมาอย่างยาวนานนะครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนนะครับหรือว่าอสม.ประจำหมู่บ้านเนี่ยครับหรือว่าแคร์กิฟเวอร์ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขามีประสบการณ์มีฐานข้อมูลแล้วก็มีความคุ้นเคยอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะครับเขาสามารถมีสิทธิ์นะครับในการมาสมัครเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรือไม่ครับขอนำเรียนเท่านี้ครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามครั้งที่สองครับ
2: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับต้องเรียนว่าในเรื่องของอสม.แล้วก็ caregiver ซึ่งได้ทำงานอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนานนะครับก็เรียนย้ำนะครับว่าสามารถสมัครเป็นอาสาพยาบาลได้นะครับแต่ก็ต้องดูในเรื่องของข้อจำกัดในการทำงานนะครับหากท่านอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัตินะครับก็ตรงนี้สามารถสมัครได้ต้องอย่าลืมว่าอสม.นะครับกับ caregiver เนี่ยเป็นลักษณะการทำงานที่เป็นอาสาสมัครอาจจะไม่ได้ full time นะครับแต่ในส่วนของอาสาพยาบาลนะครับท่านมีภารกิจที่ชัดเจนนะครับทั้งในด้านวิชาการทั้งในด้านชุมชนที่จะต้องเข้าไปดูแลนะครับปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มเวลาเพราะฉะนั้นการทำงานอย่างเต็มเวลาก็ต้องไม่ไปขัดแย้งกับงานอาสาที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ยืนยันว่าสามารถเข้ามาทำได้และตราบใดที่ไม่ไปขัดแย้งกับกิจกรรมนะอาสาที่ท่านทำอยู่นะครับก็ท่านสามารถเป็นได้นะครับในส่วนคำถามต่อไปนะครับในเรื่องของช่องทางในการสมัครนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับก็ต้องเรียนว่าขอบคุณทางท่านผู้ตั้งกระทู้ที่ช่วยเสริมแล้วก็นำความต้องการในพื้นที่เข้ามานำเสนอเพิ่มเติมนะครับก็มีความเห็นที่ตรงกันแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่เราจะรับฟังประชาชนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าต้องการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้เรายินดีแล้วก็ให้ทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็สาธารณสุขอำเภอสสจ.สสอ.ต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็คนในพื้นที่ในการที่จะคัดเลือกกลุ่มคนที่จะเข้ามาดูแลเป็นอาสาพยาบาลนะครับตรงนี้กระบวนการก็จะมีขั้นตอนมีระเบียบออกมาในไม่ช้านี้นะครับแต่กระบวนการจะเป็นลักษณะกระบวนการที่มาจากพื้นที่แน่นอนนะครับและพื้นที่จะมีส่วนร่วมในระดับสูงค่าตอบแทนนะครับได้กำหนดเอาไว้เดือนละ 15,000 บาทนะครับเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นค่าตอบแทนในการที่ทุกท่านจะเข้ามาทำงานอย่างเต็มเวลานะครับและในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับก็จะสามารถติดต่อได้กับทีมงานของสาธารณสุขในพื้นที่ก็อาทิเช่นสสจ.สสอ.ต่างๆนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เดี๋ยวทางระเบียบขั้นตอนต่างๆกำลังจะอยู่ในขั้นที่จะประชาสัมพันธ์ต่อไปครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านลบธรรมขันธุระครับ
0: ครับท่านประธานครับต้องขอขอบคุณคำตอบจากท่านรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าคงจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับแต่มีเรื่องที่จะฝากท่านนะครับวันนี้คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับที่สละเวลาของท่านได้มาตอบกระทู้ถามของผมนะครับก็เป็นโครงการที่ผมคิดว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็การชี้แจงรายละเอียดของท่านเนี่ยนะครับก็จะสร้างความกระจ่างต่อสภาแห่งนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมก็ขอฝากตามที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเรื่องของการให้โอกาสพี่น้องในแต่ละพื้นที่เป็นอันดับแรกเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเราผมก็หวังว่าโครงการอาสาสมัครพยาบาลชุมชน ครงการนี้นะครับจะประสบความสำเร็จเพราะว่าหากเรามีบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมินะครับในชุมชนที่ถึงดูแลถึงบ้านของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดเนี่ยครับผมว่าจะช่วยแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับระบบเรื่องของสุขภาพทั้งประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันโรคการรักษาเบื้องต้นไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายของพี่น้องประชาชนเพื่อให้คนไทยของเรามีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นครับก็ขอขอบคุณท่านมนตรีและท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้ถามกระทู้ในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: แล้วมนตรีมีข้อมูลอะไรที่จะให้เพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับไม่มีก็ถือว่ากระทู้ถามของท่านล่มทำคำนุรักษ์นะครับก็ท่านมนตรีได้ตอบครบถ้วนนะครับตามที่ท่านถามแล้วก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะผู้ตอบแล้วก็ท่านร่วมทำคำนุรักษ์นะครับในฐานะผู้ถามครับกระทู้นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นครับขอบคุณมากครับท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครั้งที่2จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเชิญนั่งได้ครับท่านสมาชิกครับเมื่อสักครู่นี้ผมข้ามในระเบียบวาระที่ 1.1.2 กระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านนเรศธรรมลมทิพยคุณถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดภารกิจประชุมกับหน่วยงานต่างๆในประเด็นการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนตามข้อบังคับที่151ถ้าท่านนเรศธรรมลงทิพยคุณท่านยังประสงค์ที่จะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาอยู่ก็ให้เสนอใหม่นะครับเพื่อพิจารณาในข่าวต่อไปตามข้อบังคับที่159นะครับต้องขอบคุณทางท่านผู้ตั้งกระทู้ถามครับครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2 กระทู้ถามทั่วไป 1.2.1 กระทู้ถามที่022เรื่องปัญหากระบวนการยุติธรรมและสิทธิการประกันตัวผู้ต้องหาคดีการเมืองของท่านศาสินันธรรมนิธินันถามท่านนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151ซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านอยู่ในห้องประชุมแล้วก็พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับก็ขอเชิญท่านศศินันท์ได้ถามกระทู้ครับเชิญครับ
3: ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศศินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอมาตั้งกระทู้ถามต่อท่านนายกนะคะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาก็ยังส่งรัฐมนตรียุติธรรมมาค่ะเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของการประกันตัวของนักโทษการเมืองโดยเฉพาะค่ะในปัจจุบันบริบทที่ประเทศไทยเรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่การสมัครเป็นสมาชิก OECD ค่ะท่านประธานคะหนึ่งในหลักการพื้นฐานที่สุดของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนทุกคนค่ะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ท่านประธานคะข้อมูลล่าสุดของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนณวันที่30เมษายนปี2569ระบุว่าตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันค่ะมีประชาชนถูกดำเนินคดีทางการเมืองแล้วไม่น้อยกว่า 1,997 คนใน 1,346 คดีค่ะที่น่าเป็นห่วงคือในจำนวน 1,346 คดีนี้มีคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดอยู่527คดีกล่าวคือยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับศาลวนเวียนอยู่กับคดีความโดยที่ไม่รู้ชะตาอนาคตของตัวเองเลยบางส่วนยังไม่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดค่ะแต่กลับต้องถูกคุมขังเป็นเวลานานนับเดือนนับปีบางคนถูกคุมขังมาตั้งแต่ปี2566ตอนนี้ก็2ปีครึ่งวันแล้วนะคะท่านประธาน ที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือในข้อมูลปีที่แล้วเนี่ยบอกว่ามีการยื่นคำขอประกันตัวอย่างน้อย235ครั้งแต่ได้รับการอนุญาตประกันตัวเพียงแค่ 8-9% นั่นหมายความว่า 90% ค่ะของคำร้องถูกปฏิเสธตัวเลขเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติของประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยและไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะนิ่งเฉยค่ะเพราะการไม่รับการประกันตัวเนี่ยหมายถึงการสูญเสียงานสูญเสียรายได้สูญเสียโอกาสหมายถึงลูกที่เติบโตโดยไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้างและหมายถึงการถูกลงโทษก่อนศาลพิพากษาว่ามีความผิดค่ะและปัจจุบันค่ะฝากถึงท่านรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยว่าประเทศไทยเรากำลังเดินหน้าสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD รัฐบาลเองท่านรัฐมนตรีเองก็ทราบดีค่ะว่ากระบวนการพิจารณาของ OECD เนี่ยไม่ได้ดูแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวค่ะแต่เขาประเมินถึงมาตรฐานด้านนิติธรรมความโปร่งใสและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างละเอียดถี่ถ้วนค่ะประเทศสมาชิกมีของ OECD นะคะเขาบอกว่ามีเฉลี่ยอัตราผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีอยู่ที่ 20-25% และเขามีนโยบายที่ชัดเจนในการกำหนดการคุมขังก่อนการพิพากษาต้องมีการพิจารณาอย่างเข้มงวดและก็ตรวจสอบได้ค่ะOECD เน้นย้ำในรายงานการเข้าถึงว่าระบบยุติธรรมที่ดีต้องสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่ใช้การคุมขังเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการลงโทษก่อนคำพิพากษาและเมื่อพิจารณาอัตราการประกันตัวในคดีการเมืองที่สูงกว่าที่ถูกปฏิเสธกว่า 90% นี้เป็นสัญญาณไปถึงประเทศสมาชิกค่ะและคณะกรรมการ OECD ว่าจะมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เป็นภาระผูกพันด้านสิทธิมนุษยชนค่ะแต่ท่านรัฐมนตรีคะมันเป็นเงื่อนไขทางยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดว่าประเทศไทยจะสามารถยืนในเวทีประชาคมโลกในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้วได้หรือไม่ท่านรัฐมนตรีต้องตอบให้ได้ว่ารัฐบาลจะปล่อยให้ปัญหาเชิงโครงสร้างนี้กลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม OECD หรือจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงศักยภาพว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วคำถามข้อที่หนึ่งนะท่านประธานรัฐบาลมีแนวทางในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนี้อย่างไรเพื่อให้สิทธิในการประกันตัวเป็นหลักคุ้มขังเป็นข้อยกเว้นรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจำกัดสิทธิประกันตัวในคดีทางการเมืองที่มีแนวโน้มการปฏิเสธอัตราสูงถึง 90% อย่างไรบ้างคะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมได้รับมอบหมายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบประตูถามนะครับในเรื่องของสิทธิการประกันตัวนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่านะครับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราที่258ได้กำหนดให้รัฐบาลดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อย7ด้านก็จะเป็นในเรื่องของด้านการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายซึ่งด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นหนึ่งในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมีระบบการตรวจสอบและทวงดุลอย่างเหมาะสมโดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดังนี้ประเด็นที่หนึ่งให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าประเด็นที่สองปรับปรุงระบบงานสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบมีการถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมประเด็นที่สามเสริมสร้างและพัฒนาพระธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็วประเด็นที่4ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมซึ่งนอกจากนี้รัฐบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุมการปฏิรูปทั้งระบบอาทิเช่นการตากฎหมายขึ้นมาใหม่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดจนการยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นไม่เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งหลักการสำคัญที่รัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีได้ยึดมั่นในการปฏิบัติโดยได้แก่โดยคำนึงถึงหลักนิติรัฐนิติธรรม ังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมโดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติผ่านแผนแม่บทฉบับที่4ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี2566ถึง2569และขณะนี้ก็กำลังร่างแผนฉบับที่5ระหว่างปี2570ถึง2573ซึ่งมีเจตนารมณ์มุ่งสร้างความเป็นธรรมตามกฎหมายให้แก่ประชาชนพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการบริหารงานยุติธรรมตามแผนแม่บทดังกล่าวขอกล่าวโดยสรุปดังนี้1คือสร้างความเป็นธรรมทางกฎหมายให้กับประชาชนต้องมีกฎหมายที่ดีในการบังคับใช้มีกฎหมายที่ทันสมัย2พัฒนากระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากลให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่าเทียมเท่าถึงและเป็นธรรมประเด็นที่3คือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรมสำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวได้บรรจุไว้ในแผนแม่บทในมิติของการสร้างความเป็นธรรมทางกฎหมายและในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมประชาชนต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนผู้ต้องหาหรือจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดจึงขออนุญาตกลับเรียนโดยสรุปสำหรับปัญหาคำถามนี้นะครับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบและสิทธิการประกันตัวเป็นนโยบายที่สำคัญได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเจ้าพนักงานทุกฝ่ายได้ถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่29ดังที่กล่าวมาแล้วประกอบกับให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา208ถึง219ซึ่งบัญญัติไว้เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวและเหตุแห่งการสั่งไม่ปล่อยชั่วคราวอาทิพฤติกรรมแห่งคดีหรือพยานอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราวหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่ออันตรายประการอื่นเป็นต้นทั้งนี้ในประเด็นที่สำคัญอยากนำเรียนว่าการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวไม่ว่าจะในชั้นพนักงานสอบสวนในชั้นพนักงานอัยการหรือในชั้นศาลเป็นดุลพินิจโดยอิสระของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่อาจมีผู้ใดหรือองค์กรใดเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายไม่ได้มีการจำกัดสิทธิ์แต่อย่างใดการโดยสรุปการดำเนินการขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามกระบวนการและข้อบังคับของกฎหมายที่บัญญัติไว้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคดีทางการเมืองหรือคดีอาญาอื่นๆย่อมได้รับความปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับประเด็นคำถามข้อแรกครับขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ
1: ท่านศศินันท์ถามคำถามครั้งที่2ครับ
3: ขอบคุณครับท่านประธานจริงๆถ้าตอบมาแบบนี้ท่านส่งเอกสารให้ท่านอ่านก็ได้นะคะเพราะว่าที่ท่านถามไปเนี่ยคืออัตรา 90% ค่ะที่ไม่ได้รับการประกันตัวทางที่มีการยื่นคำร้องไปแล้วกว่า235ครั้งเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติบางอย่างท่านไม่ได้ตอบเรื่องนี้เลยค่ะท่านตอบแต่เรื่องทฤษฎีหลักการต่างๆที่ฉันก็เรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนนิติศาสตร์ปี1แล้วค่ะท่านแต่ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ได้จะคาดหวังอะไรในตัวรัฐมนตรียุติธรรมชุดนี้อยู่แล้ว
1: ท่านศศินันท์ต้องระมัดระวังใน
3: ขออภัยกันท่านประธาน
1: อภิปรายนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียสีแล้วก็จะผิดข้อบังคับครับเชิญครับเชิญต่อครับ
3: คิดว่าทุกคนที่ได้ฟังคำตอบน่าจะคิดเหมือนดิฉันค่ะงั้นก็คิดในใจเศษสีในใจแทนก็ได้นะคะกระบวนการยุติธรรมที่ดีค่ะท่านประธานเราไม่ได้วัดที่ความสามารถในการลงโทษผู้กระทำความผิดหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานนู่นนี่นั่นเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็นำมาแก้ไขกำหนดเป็นนโยบายต่างๆเป็นหน้าที่โดยตรงของท่านนายกและของรัฐมนตรีเองค่ะโดยเฉพาะเรื่อง OECD ที่เราพยายามจะเป็นสมาชิกอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะคำถามข้อที่2ให้มาทานเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการหลักการสากลต่างๆแล้วรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ย จะมีมาตรการในเชิงนโยบายอย่างไรในการทำให้แนวทางการให้ประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใสตรวจสอบได้และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะขอคำตอบแบบละเอียดนะคะขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกทุกท่านนะครับก็ไม่ทราบว่าได้ฟังที่ผมตอบหรือเปล่านะครับผมว่าผมก็ตอบชัดเจนนะครับในช่วงท้ายว่าการพิจารณาเปิดตัวชั่วคราวเนี่ยไม่ว่าในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นอัยการหรือชั้นศาลเป็นดุลพินิจโดยอิสระของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่อาจมีผู้ใดหรือองค์กรใดเข้ามาแทรกแซงได้การพิจารณาเป็นไปตามหลักการกฎหมายไม่ได้มีการจำกัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับผมก็ในเรียนชี้แจงว่าในรายละเอียดนะครับจะต้องให้อธิบายไหมว่าเขาเป็นดุลพินิจครับของทางศาลนะครับซึ่งขบวนซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงกับทางกระทรวงยุติธรรมครับขออนุญาตนำเรียนนะครับอย่างทางท่านผู้สอบถามว่าอ้าง OECD นะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ครับก่อนมาประชุมก่อนมาตอบกระทู้นะครับผมก็ได้ประชุมเตรียมความพร้อมนะครับในการที่นะครับคณะ OECD เนี่ยจะมาตรวจเยี่ยมกระทรวงยุติธรรมช่วงบ่ายวันจันทร์นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในดูประเด็นต่างๆนะครับปี2570นะครับประเทศไทยนะครับจะได้เป็นประเทศที่จัดการประชุมนะครับโดยที่ยังไม่เป็นสมาชิกของ OECD นะครับซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่เขาจะให้ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจัดการประชุมนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีกำหนดว่าในปี2570นะครับก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านการประเมินนะครับเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมมาเป็นปีนะครับเป็น2ปีนะครับก่อนเข้ารับการประเมินในส่วนนี้นะครับในส่วนของผู้ต้องขังนะครับในเรื่องของคดีการเมืองนะครับที่ว่า200กว่ารายเนี่ยที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับผมว่าก็เป็นอำนาจเป็นดุลพินิจของศาลยุติธรรมนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมเองก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้นะครับส่วนคำตอบที่2นะครับขออนุญาตนำเรียนชี้แจงนะครับโดยสรุปก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์ในการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับเรามีทั้งนะครับในเรื่องของดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมนะครับปี2558นะครับโดยมีกองทุนยุติธรรมภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบนะครับมีเจตนารมณ์สำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในการถูกดำเนินคดีและขอปล่อยตัวชั่วคราวจนกว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับโดยดำเนินการภายใต้4ภารกิจหลักนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในการถูกดำเนินคดีคือสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของการค่าจ้างทนายความนะครับค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมศาลค่าพาหนะเดินทางค่าบริการของพยานนะครับในส่วนของภารกิจที่2ก็คือการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับมีการสนับสนุนเงินเพื่อเป็นหลักประกันให้กับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการและชั้นศาลซึ่งที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2566ถึง68กองทุนยุติธรรมได้ความช่วยเหลือเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีต่างๆไปแล้ว458รายเช่นในความผิดเกี่ยวเรื่องการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับอ้างยี่ซ่องโจรหรือการกระทำที่เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องทางการเมืองกองทุนยุติธรรมได้ช่วยเหลือกรณีปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยตั้งแต่ปี2566ถึง69เป็นจำนวน12รายนะครับอย่างไรก็ตามตลอดผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีการเมืองหากมีความประสงค์นะครับในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ประสานกับทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือสำนักงานยุติธรรมในจังหวัดต่างๆและหรือสำนักงานกองทุนยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมภารกิจที่3นะครับการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับโดยช่วยเหลือในเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ค่าทำมาหากินภารกิจที่4คือสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับก็ขอเรียนว่านะครับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีทุกประเภทอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยกำหนดแผนแม่บทการแผนงานยุติธรรมและดำเนินการตาม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นที่ยืนยันได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ได้ความสำคัญกับสิทธิการประกันตัวเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา69ซึ่งกำหนดไว้ว่าคำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาการไม่ให้การประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา106ถึง119ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและเหตุการณ์สั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนอกจากนี้ยังส่งเสริมท่านมูลให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับก็ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของกองทุนยุติธรรมนะครับเราก็ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนนะครับในเรื่องของผู้ต้องหาหรือจำเลยเกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการประกันตัวขออนุญาตนำเรียนที่แจ้งเพื่อทราบครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านศศินันท์ถามครบ2ครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเวลาเหลือท่านจะมีฝากประเด็นอะไรถึงท่านรัฐมนตรีเชิญครับ
3: ได้เลยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะที่ท่านบอกดิฉันว่าทำตามกฎหมายต่างๆนะคะดิฉันก็ทราบดีค่ะว่ากฎหมายเป็นอย่างไรแต่ท่านเป็นตำรวจเองดิฉันคิดว่าท่านน่าจะทราบเหมือนกันว่าการดำเนินคดีตามนโยบายเป็นอย่างไรทำตามนโยบายเป็นอย่างไรท่านประธานเองก็น่าจะทราบเช่นเดียวกันค่ะดิฉันขออนุญาตเสนอเป็นข้อเสนอ6ข้อละกันค่ะเพราะว่าท่านรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้เตรียมมานะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้นึกว่าจะต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรค่ะข้อเสนอ6ข้ออยากฝากไปยังรัฐบาลค่ะถ้าต้องการที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนและเตรียมความพร้อมต่อการเข้าถึง OECD รวมถึงการทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีการปฏิรูปด้วยนะคะ1คือการผลักดันหลักการเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวเป็นหลักคุมขังเป็นข้อยกเว้นค่ะให้เป็นนโยบายของกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้ท่านทำได้ค่ะการเสนอเป็นนโยบายทำได้นะคะพร้อมกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการจำกัดเสรีภาพก่อนคำพิพากษาต้องมีเหตุจำเป็นและตรวจสอบได้อย่างที่ท่านพูดเลยว่ามันมีหลักการอยู่แล้วมันมีกฎหมายอยู่แล้วแล้วข้อปฏิบัติตามมันเป็นอย่างไรถ้ามันมีปัญหาอยู่เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันมีปัญหาค่ะท่าน2คือการเปิดเผยเหตุผลว่าการไม่อนุญาตให้ประกันตัวอย่างละเอียดและมาตรฐานเดียวกันเพื่อความโปร่งใสถ้าระบบมันดีกฎหมายมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์มันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันหรอกค่ะ3ค่ะคือการพัฒนามาตรการทดแทนการคุมขังท่านลองไปดูว่าในกฎหมายต่างๆนี่ท่านก็คาดหวังวันนี้ท่านจะมาเล่าให้ฟังว่ามีกฎหมายที่จะเข้าครม.มีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขนี้นะคะมาตรฐานการทดแทนการคุมขังมีอะไรบ้างที่ท่านจะเอามาดำเนินต่อในรัฐบาลชุดนี้4ค่ะเรื่องนี้สำคัญและทำได้ในรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ทำกันมานะคะคือการเร่งรัดการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพค่ะอะไรที่มันช้าเราก็ทำให้มันรวดเร็วขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาเราเอามาพูดถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขค่ะ5คือต้องมีการทบทวนกฎหมายและระเบียบที่ท่านบอกว่าที่ท่านเอามาอ่านทั้งหมดรัฐธรรมนูญเอ่ยพรบเอ่ยระเบียบพวกนี้มันมีมานานแล้วแต่ถ้ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ประชาชนยังมีปัญหาอยู่แสดงว่าต้องเอามาทบทวนใหม่เราจะแก้ไขอย่างไรเราจะทำอย่างไรระเบียบคุมขังนอกเรือนจำอย่างเงี้ยท่านจะเอามาพิจารณาไหมปฏิรูปให้เข้ากับมาตรฐานสากลค่ะและ6ข้อสุดท้ายเรื่องนี้สำคัญค่ะคือการเปิดพื้นที่พูดคุยถึงปัญหาของผู้ต้องขังทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าประชาชนจะเห็นต่างทางการเมืองแบบไหนทุกคนควรได้รับสิทธิคุ้มครองขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันท่านเปิดเวทีให้ได้พูดให้ได้เจอกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องคดีการเมืองในกรุงเทพหรือในพื้นที่นี้เพียงอย่างเดียวค่ะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พูดไปถึงพี่น้อง3จังหวัดด้วยเหมือนกันสิ่งต่างๆบางทีการใช้มาตรการในการใช้กฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลค่ะการเปิดพื้นที่ให้ได้พูดคุยกันการรับฟังปัญหาของเขาเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะอยากฝากถึงท่านประธานไปยังรัฐมนตรีและท่านนายกด้วยว่าช่วยดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการที่ท่านจะมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มโดยไม่ได้แบ่งแยกว่าแต่ละคนมาจากสีไหนกลุ่มไหนค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: แต่ท่านรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องตอบก็ได้นะครับมีท่านมีจะมีฝากประเด็นอะไรไว้ไหมครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีก็ถือว่าทางกระทู้ถามของท่านศศินันท์ธรรมทินันท์ในที่นันนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการตอบครบถ้วนนะครับก็ถือว่ากระทู้นี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้ครับขอบคุณมากครับที่ประชุมครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะสมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำโดยท่านทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยครับจำนวน10ท่านเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับครับเชิญนั่งได้ครับระเบียบวาระที่ 1.2.2 กระทู้ถามที่027เรื่องปัญหาเรือล่มซากเรือและสิ่งลุกล้ำลำน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตและเทศบาลเมืองคลองหลวงของท่านสกลสุนทรวณิชกิจถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกระทู้นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านติดภารกิจท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านวัชรพลขาวขำเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151 ซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวัชรพลขาวขำก็พร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญท่านสกลสุนทรวณิชกิจครับถามกระทู้ได้ครับ
5: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนตัวแทนของคนรังสิตคลองหลวงครับวันนี้ผมขอตั้งกระทู้ถามต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเด็นที่มีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครรังสิตและเทศบาลเมืองคลองหลวงนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะลงลึกถึงประเด็นปัญหาที่ยังคงค้างคาอยู่นะครับผมขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้แสดงความขอบคุณเนื่องจากผมได้นำความทุกข์ร้อนนี้นะครับเข้าสู่สภานะครับตั้งแต่สมัยที่แล้วเป็นในเรื่องของซากเรือล่มที่กีดขวางทางน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับสมัยที่แล้วก็ปรึกษาลือไป2ครั้งนะครับแล้วจนสมัยนี้ก็ได้มีโอกาสมาตั้งกระทู้ถามในสภาอีกครั้งนึงครับผมก็ติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดนะครับกับอย่างไม่ปล่อยนะครับก็ปัญหาเรือล่มนะครับสุดท้ายที่เรือลังมานานนับ10ปีนะครับก็ผมได้ลงพื้นที่ดูปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วได้การเคลื่อนย้ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือเป็นการเคลียร์เส้นทางน้ำสายหลักเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในปี69ได้อย่างทันท่วงทีผมก็ต้องขอแสดงความขอบคุณนะครับอย่างจริงใจไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับกรมชลประทานครับท่านเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับท่านในอำเภอและท่านในอำเภอธัญบุรีและปลัดอำเภอธัญบุรีครับโครงการส่งน้ำบำรุงรักษารังสิตใต้ครับแล้วก็ท่านร้อยตำรวจเอกดร.ตีลุกทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตครับที่ให้ความสำคัญกับกลไกสภาและเสียงสะท้อนจากตัวแทนของประชาชนครับภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้นะครับคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนของคำว่าการเมืองสร้างสรรค์ครับเมื่อผมที่เป็นตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบแนะนำปัญหามาเสนอส่วนท่านนะครับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลก็สนองครับเปิดใจรับฟังเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำกลไกของรัฐมาแก้ไขปัญหาโดยไม่แบ่งแยกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผลประโยชน์สูงสุดก็ย่อมตกเป็นของพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานร่วมกันของทั้งผมและก็ท่านและพวกเราทุกคนนะครับแต่ท่านประธานครับผมอยากเริ่มต้นด้วยภาพที่พี่น้องประชาชนเห็นซ้ำทุกปีนะครับฝนตกหนักน้ำขึ้นเร็วชาวบ้านตื่นมาก็พบว่าน้ำท่วมในบ้านต้องเร่งยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและไม่มีใครแจ้งเตือนล่วงหน้าแม้แต่ชั่วโมงเดียวปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่รังสิตและคลองหลวงครับไม่ใช่เรื่องของความโชคร้ายตามฤดูกาลแต่เป็นเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับเทศบาลนครรังสิตมีพื้นที่20.8 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่กลับต้องรองรับประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝงรวมกันสูงถึง 173,000 คนคิดเป็นความหนาแน่นราว 8,300 คนต่อตารางกิโลเมตรต้องแบกรับความเสี่ยงนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีครับยิ่งกว่านั้นยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการระบายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วยครับโดยคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับหรือคลองรังสิตทำหน้าที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์นะครับก็ไหลลงมาคลอง1หรือคลอง14แล้วก็รวมถึงคลองเป็นประชากรด้วยเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระบายน้ำร่วมกันและระบายออกไปทางเจ้าพระยาสู่เจ้าพระยาไปถึงสมุทรปราการต่อไปซึ่งครอบคลุมพื้นที่รับน้ำในจังหวัดปทุมธานีนะครับของคลองรังสิต กว่า4อำเภอของปทุมธานีเมื่อใดที่ระบบระบายน้ำนี้นะครับติดขัดหรือล้นนะครับก็ย่อมส่งผลกระทบให้น้ำขังบนถนนบ้านเรือนและทรัพย์สินเพราะความปลอดภัยของประชาชนนับแสนคนนะครับที่เดือดร้อนพร้อมกันในทันทีโดยข้อมูลจากเทศบาลนครรังสิตครับระบุว่าในปี2565ปีเดียวระดับน้ำคลองรังสิตที่สะพานแดงขึ้นสูงถึง 1.88 เมตรซึ่งเกินกว่าธงแดงที่กำหนดไว้ที่ 1.30 เมตรครับและในปี2568หรือปีที่แล้วก็เพิ่งเกิดเหตุทำนองเดียวกันท่านประธานครับจุดวิกฤตที่สุดของระบบนี้อยู่ที่บริเวณคลอง1ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องรับน้ำมวลมหาศาลจากถนนพหลโยธินนะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักและพื้นผิวจราจรและบ้านเรือนของประชาชนส่งผลให้น้ำฝนไหลบ่าลงสู่คลองอย่างรวดเร็วในปริมาณที่โครงข่ายปัจจุบันรองรับไม่ไหวครับผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานนะครับที่ระบายน้ำทุกคนขยันขันแข็งครับเปิดเครื่องสูบน้ำเตรียมกำลังเฝ้าทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับแน่นอนแต่ปัญหาคือต่อให้ทุ่มเทแค่ไหนน้ำก็ยังท่วมซ้ำซากทุกปีนะครับนั่นบ่งชี้ว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของระบบระบายน้ำทั้งลำคลองที่ตื้นเขินเกิดสันดอนและสภาวะคอขวดที่สะสมมานานครับหากจะให้เห็นภาพชัดเจนคลองรังสิตเนี่ยเป็นโครงข่ายคลองรังสิตถูกขุดสร้างมาเมื่อราว100ปีก่อนในช่วงที่ยังเป็นทุ่งนาครับปริมาณน้ำฝนและน้ำหลากที่คลองต้องรับในวันนั้นกับวันนี้เนี่ยไม่อาจเทียบกันได้เลยครับเมื่อเมืองขยายตัวนะครับรังสิตที่เป็นปริมณฑลเนี่ยเกิดหมู่บ้านเกิดใหม่ขึ้นมากมายทุ่งรับน้ำก็จึงลดลงครับแต่ขนาดคลองเนี่ยยังคงเท่าเดิมโครงสร้างที่ออกแบบมาสำหรับเป็นทุ่งนาต้องรับภาระของมหานครปริมณฑลมันก็ไม่ต่างอะไรกับการใช้ท่อขนาด2นิ้วรับน้ำที่ต้องการท่อขนาด6นิ้วครับผมครับจึงขอเรียนถามรัฐมนตรีในประเด็นแรกครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานก็นอกจากที่รื้อซากเรือซึ่งท่านได้ทำไปเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากนะครับท่านมีแผนการดำเนินการขุดลอกสันดอนดินขยายแก้มลิงหรือกำจัดสิ่งลุกล้ำในทางน้ำในโครงข่ายคลองรังสิตอย่างเป็นระบบก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากในปี2569อย่างไรมีการสำรวจตะกอนและความตื้นเขินของคลองรังสิตตลอดจนคลอง1คลอง14แล้วหรือยังและงบประมาณรองรับดำเนินการเพียงพอหรือไม่และเมื่อกำลังเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการนำน้ำจากถนนพหลโยธินกระทรวงมีแผนที่จะปรับปรุงสถานีสูบน้ำบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพิ่มจำนวนหรืออัปเกรดเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีทำลายที่ชัดเจนในการดำเนินการหรือไม่อย่างไรครับคำถามที่หนึ่งครับ
1: ท่านเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกนะครับท่านสมาชิกจากจังหวัดปทุมธานีผมก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามของท่านเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นแต่ว่าประเด็นที่ท่านได้นำเรียนมาเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะขออนุญาตข้ามไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาสภาในการตอบเพราะว่าจริงๆท่านได้ถามมาในเรื่องเกี่ยวกับการกู้ซากเรือต่างๆที่ล่มในคลองรังสิตแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตให้ข้อมูลท่านสักนิดนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเพราะว่าตอนที่ท่านนำเรียนเนี่ยก็จริงครับที่ท่านสมาชิกเนี่ยได้ติดตามมาตลอดแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านมากแล้วก็ตอนนี้นะครับทางกรมชลประทานร่วมมือกับเทศบาลนครรังสิตนะครับเราก็ได้กู้ซากเรือทั้งหมดที่ท่านกรุณาถามเนี่ยเรียบร้อยแล้วทั้ง5ลำแต่ว่ายังเหลืออีก1ลำที่เรายังไม่ได้กู้ก็คือในบริเวณจุดประมาณสักคลอง2ที่ทางเทศบาลนครรังสิตนะครับประสานมาว่าอยากเก็บเรือลำเนี้ยมันยังอยู่ในสภาพดีไปเป็นพิพิธภัณฑ์ดังนั้นเนี่ยการกู้ซากเรือทั้งหมดเนี่ยเราก็ดำเนินการตลอดแล้วของในคลองรังสิตแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็จะมีในพื้นที่ที่นอกเหนือที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตแล้วก็เทศบาลคลองหลวงก็คือบริเวณบึงยี่โถแล้วก็ธัญญะตอนนี้ก็ยังมีซากเรืออีกทั้งหมด4ลำที่เรายังไม่ได้ทำการกู้ตอนนี้ก็กรมชลประทานก็ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นนะครับก็เร่งดำเนินการเต็มที่อยู่แล้วครับส่วนผมขออนุญาตตอบคำถามของท่านสมาชิกที่ท่านได้กรุณาถามถึงแผนงานของกรมชลประทานในอนาคตในการดูแลคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้เป็นคลองสายหลักในการระบายน้ำที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมที่หน้าฝนนี้ที่จะมาถึงนะครับโดยใน แผนงานของกรมชลประทานครับในปี70เนี่ยเราได้บรรจุแผนงานเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแผนงานในการขุดลอกแล้วก็ทำกำแพงนะครับกำแพงแนวตั้งเพื่อเพิ่มความจุให้กับคลองรังสิตครับจากเดิมเนี่ยการความจุแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยได้ประมาณสัก60ล้าน60ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าก็จะเพิ่มถ้าเกิดเราทำกำแพงเรียบร้อยเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น100ลูกบาศก์ดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ครับก็ถูกบรรจุไปในปี70แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่งซึ่งในปี70นะครับเราวางงบประมาณไว้ทั้งสิ้นที่ท่านกรุณาถามนะครับ198ล้านบาทครับแล้วในปี71นะครับซึ่งเป็นงบผูกพันต่อเนื่องเนี่ยเราก็วางงบประมาณไว้อีก792ล้านบาทเพื่อทำโครงการนี้ตลอดเส้นทางของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งมีระยะทาง30กว่ากิโลเมตรนะครับก็ได้ทำต่อเนื่องตลอดแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับที่ท่านได้กรุณาถามถึงการบูรณาการร่วมงานกับหลายหน่วยงานที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครรังสิตเทศบาลคลองหลวงเนี่ยเราก็ได้ทำงานต่อเนื่องกันมาตลอดอยู่แล้วครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นะครับไม่ใช่เพียงแต่แค่เทศบาลนครรังสิตนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากอบจ.ปทุมธานีด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการสนับสนุนเครื่องจักรต่างๆที่จะขุดลอกสันดอนต่างๆที่ท่านกรุณาถามแล้วก็รวมไปถึงวัชพืชต่างๆที่มีนะครับในการระบายน้ำให้คลองรังสิตเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ผมเข้าใจดีนะครับในความห่วงใยของท่านสมาชิกเพราะว่าที่ท่านสมาชิกได้กรุณานำเรียนเนี่ยคลองรังสิตเนี่ยไม่เพียงแต่รับน้ำจากคลองรังสิตอย่างเดียวเรายังรับน้ำจากถนนพหลโยธินแล้วก็ยังมีคลองสาขาอีกเยอะครับทั้งคลองเปรมประชากรที่ท่านกรุณาถามอันนี้เราก็ดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ดำเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหน้าฝนนี้มาต่อเนื่องอยู่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนงานของกรมชลประทานนะครับที่เป็นคำถามแรกของท่านสมาชิกครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: เชิญท่านสกลถามครั้งที่สองครับ
7: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับก็ขอบคุณสำหรับอัปเดตข่าวสารเรื่องของการวางแผนนอกจากเทศบาลนครรังสิตไปจนถึงบึงยี่โถแล้วก็ฝั่งธัญบุรีนะครับที่ซากเรือต่างๆก็ให้กำลังใจครับในการเก็บกู้ซากเรือทั้งหมดนะครับก็ยินดีมากๆเพราะแต่เดิมมันก็เป็นทัศนอุจาร์ที่เมื่อเอาออกไปเนี่ยภาพคลองก็จะสวยขึ้นแก้การระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเมื่อกี้คำถามเมื่อกี้อาจจะยังติดค้างเรื่องของสถานีประตูน้ำจุฬาอยู่นิดนึงนะครับทีนี้ครับก็ผมขอต่อเนื่องในคำถามที่2นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุกนะครับเพราะการรับมือกับน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันนะครับก็จะมุ่งเน้นเฉพาะการแก้ปัญหากายภาพลำคลองอย่างเดียวนะครับไม่เพียงพอนะครับโดยหลักการการบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติสากลชี้ว่าทุก1บาทที่ลงทุนในการป้องกันล่วงหน้าและระบบเตือนภัยนะครับจะช่วยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติได้ถึง 7-10 เท่าแต่ที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของการจัดการน้ำในเขตรังสิตและคลองหลวงนะครับคือการขาดการประสานงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบนะครับเจ้าหน้าที่ก็มักจะรอให้ฝนตกหนักแล้วก็แจ้งแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องสูบน้ำซึ่งนั่นก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุประชาชนก็เดือดร้อนไปแล้วนะครับบางทีก็การพ่องน้ำอาจจะไม่ทันท่วงทีจึงขอเรียนถามรัฐมนตรีนะครับในประเด็นยุทธศาสตร์แผนรับมือน้ำท่วมดังนี้นะครับก็ประการแรกครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการประสานร่วมกับเทศบาลนครรังสิตและเทศบาลเมืองคลองหลวงล่วงหน้าอย่างไรนะครับโดยวางกรอบการทำงานร่วมกันโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ฝนและพยากรณ์อากาศเพื่อทำการเปิดประตูระบายน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าในโครงข่ายคลองรังสิตคลอง1คลอง2คลอง3นะครับให้อยู่ในระดับที่ต่ำพอก่อนที่พายุจะเข้าหรือไม่เพื่อให้คลองเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติรับรองรับน้ำได้เต็มที่มีไทม์ไลน์และหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนหรือไม่ประการต่อมานะครับคือระบบแจ้งเตือนภัยนะครับประชาชนในเทศบาลนครรังสิตและเทศบาลเมืองคลองหลวงหรือชุมชนใดๆก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ควรที่จะต้องตื่นมาแล้วเจอภาพน้ำท่วมที่มิดล้อรถหรือน้ำท่วมบ้านไปเรียบร้อยเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับก็ทางกระทรวงมีแนวทางในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยตรงที่เสี่ยงอันตรายน้ำท่วมล่วงหน้าที่รวดเร็วและแม่นยำส่งตรงถึงมือถือพี่น้องโทรศัพท์มือถือพี่น้องประชาชนเพื่อมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย5ชั่วโมง6ชั่วโมงในการย้ายรถหรือเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงอย่างไรนะครับและมีแผนการบูรณาการในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ประการสุดท้ายครับในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนน้ำท่วมขังขึ้นจริงและสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน
5: กระทรวงมีมาตรการลดขั้นตอนราชการที่ล่าช้าเพื่อจับมือร่วมกับท้องถิ่นในการสำรวจความเสียหายและมีมาตรการเยียวยาที่รวดเร็วให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดอย่างไรครับก็ต้องพูดกันตรงๆในสภาแห่งนี้นะครับว่าภารกิจของกรมชลประทานนะครับคือการบริหารจัดการน้ำในเมื่อท่านมีทั้งงบประมาณและเครื่องมือที่พร้อมนะครับแต่หากปล่อยให้น้ำท่วมจนสร้างความเสียหายนะครับก็ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะในเขตคลองรังสิตคลองเปรมประชากรคลอง1คลอง2คลอง3นะครับซึ่งเป็นจุดคาบเกี่ยวกับความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานครับพอเกิดน้ำท่วมทีไรพี่น้องประชาชนก็มักตกเป็นตัวประกันของการเก่งความรับผิดชอบไปมาของหน่วยงานราชการนะครับในขณะที่ความเดือดร้อนและปากท้องของชาวบ้านครับมันวิ่งเร็วกว่าขั้นตอนของราชการมากและไม่อาจรอคอยการอนุมัติบนแผ่นกระดาษซึ่งกินเวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนได้เลยครับท่านประธานครับก็จากบทเรียนทกภัยในอดีตสอนเราว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วมครั้งหนึ่งนะครับสูงถึงหลายแสนล้านบาทและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนนั้นประเมินค่าไม่ได้ครับฤดูน้ำหลาก2569ก็กำลังจะมาถึงแล้วนะครับประชาชนในเทศบาลนครรังสิตเทศบาลเมืองคลองหลวงก็ต้องการคำตอบที่เป็นรูปธรรมและแผนปฏิบัติล่วงหน้าชัดเจนครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านรัฐมนตรีจะได้ให้คำตอบที่ชัดเจนครบถ้วนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีทุกคนว่าปีนี้รัฐพร้อมแล้วครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
6: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกอีกครั้งนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องน้ำท่วมนะครับผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลท่านสมาชิกท่านสกลอย่างนี้นะครับในประการที่หนึ่งครับที่ท่านได้กรุณาถามเรื่องการวางแผนในการทำงานในการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเองแล้วก็ในหน่วยงานที่เป็นท้องถิ่นเองนะครับประเด็นที่หนึ่งครับในการวางแผนในการรับมือน้ำท่วมที่จะเข้าหน้าฝนนี้มาถึงนะครับตอนนี้เนี่ยสถานีสูบน้ำต่างๆในคลองรังสิตนะครับที่เป็นโครงข่ายทั้งหมดมีทั้งหมด7สถานีก็ได้แก่สถานีสูบน้ำของคลองรังสิตนะครับแล้วก็สถานีสูบน้ำเปรมใต้สถานีสูบน้ำปากคลองคู่ขนานผลโยธินสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์สถานีสูบน้ำปากคลอง1สถานีสูบน้ำปากคลอง3สถานีสูบน้ำปากคลอง4ทั้ง7สถานีนะครับตอนนี้เนี่ยทางกรมชลประทานนะครับได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยหมดแล้วในการรับมือในการระบายน้ำครับซึ่งเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ในเครื่องจักรต่างๆเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยมีเพียงพอครับในปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นที่ท่านสมาชิกได้กรุณาถามว่าถ้าเกิดมีอุทกภัยขึ้นมาแล้วก็มีภัยด่วนขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงตอนนี้นะครับทางกรมชลประทานครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ทางเทศบาลนครรังสิตนะครับเทศบาลคลองหลวงตลอดจนเทศบาลต่างๆที่อยู่บริเวณลำน้ำลำคลองรังสิตประยุนศักดิ์ทั้งหมดนะครับซึ่งกรมชลประทานเนี่ยได้ดำเนินการประสานงานไว้เร่งด่วนแล้วแล้วก็คำถามที่ท่านสมาชิกท่านสกลได้กรุณาถามถึงเรื่องการวางแผนพยากรณ์ต่างๆนะครับในตอนนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้บูรณาการร่วมกันกับทางสสน.หรือว่าสำนักทรัพยากรน้ำนะครับได้นำเทคโนโลยีต่างๆซึ่งได้รับความรู้เคราะห์เป็นอย่างดีในการวางแผนเราเนี่ยได้ดำเนินการนะครับติดตั้งเครื่องมือวัดมาตรน้ำต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมในคลองตลอดแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากท่านรองนายกยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์ต้องขออนุญาตที่ได้เอ่ยนามท่านเพราะว่าท่านเนี่ยได้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรท่านก็ได้สั่งการให้กระทรวงอว.หรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยดีๆมานำบูรณาการร่วมกันซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กรมชลประทานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของการวางแผนป้องกันนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยทางกรมชลประทานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็ได้ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องนะครับได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีนะครับจากปภ.แล้วก็จากหน่วยงานต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ขออนุญาตที่ได้เอ่ยนามท่านก็ได้มาตอบกระทู้เช่นเดียวกันซึ่งผมเนี่ยก็ได้ดำเนินการประสานงานอย่างต่อเนื่องกันตลอดอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับชาวปทุมธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่บริเวณที่เทศบาลนครรังสิตเทศบาลคลองหลวงหรือธัญบุรีหรือตลอดแนวของคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะครับในปีนี้เองเนี่ยท ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยครับให้ความสำคัญให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องจากข้อสุดท้ายที่มีความกังวลแล้วก็ห่วงใยตอนต้นที่ท่านสกลได้เรียนถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรือต่างๆตอนนี้นะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลท่านอีกนิดนึงว่าตลอดลำคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยก็จะมีเรือต่างๆที่เป็นซากเรือด้วยแล้วก็เรือที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ36ลำซึ่งหักของเดิมที่กู้ไปแล้วประมาณ9เนี่ยก็ยังเหลืออีก27ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องครับได้ดำเนินการทั้งแจ้งความดำเนินคดีได้รื้อถอนแล้วก็ประสานงานกับท้องถิ่นต่างๆให้ช่วยเหลือในการระบายน้ำอย่างดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วครับผมเชื่อว่าโครงการที่ทางกรมชลประทานวางไว้เองเนี่ยซึ่งบรรจุไปในปี70เนี่ยที่ผมได้นำเรียนท่านไปแล้วในการสร้างกำแพงแนวตั้งแล้วก็การขุดลอกต่างๆทำขุดสันดอนต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คลองรังสิตประยูรศักดิ์เองเนี่ยบริหารจัดการน้ำแล้วก็ระบายน้ำได้ดีขึ้นก็ต้องขอนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกครับขอบคุณครับ
1: ก็ครบทั้ง2คำถามแล้วนะครับท่านสกลจะมีอะไรฝากท่านรัฐมนตรีไหมครับเชิญครับ
7: ครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่สำหรับคำชี้แจงต่างๆที่ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีนะครับก็อีกข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อกี้ก็เรื่องของการบูรณาการกับอว.นะครับก็จริงๆผมเองก็มีความเห็นที่คิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นจะดีมากคือการบูรณาการเรื่องของ IoT ในการมีเซ็นเซอร์ควบคุมทั้งจะประตูระบายน้ำระดับน้ำอัตโนมัติแล้วก็เครื่องสูบเครื่องต่างๆถ้าเกิดทำอย่างนี้เป็นอัตโนมัติได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งแมนนวลควบคุมประตูระบายน้ำแมนนวลควบคุมเครื่องปั๊มน้ำต่างๆเนี่ยอนาคตถ้าแผนนี้ทำได้แล้วไม่ใช่แค่ของคลองรังสิตแต่ถ้าเกิดควบคุมได้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันจะช่วยรับมือกับการบริหารจัดการน้ำภาพใหญ่ภาพรวมของประเทศได้ดีมากยิ่งขึ้นในคูคลองสายย่อยต่างๆแล้วก็ในส่วนของเจ้าพยาก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่จะผลักดันน้ำให้ไปไกลที่สุดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะขอฝากนะครับนอกจากนี้นอกจากแผนป้องกันน้ำท่วมนะครับขอฝากฝังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องนะครับให้ท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลคือประเด็นเรื่องของสะพานข้ามคลองรังสิตบริเวณปากซอยรังสิตนครนายก 34/1 ครับสะพานแห่งนี้นะครับก็ถูกปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยและที่น่าเศร้าก็คือปัจจุบันยังหาหน่วยงานรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพไม่ได้นะครับที่จะเอาออกนะครับคือพอสะพานโครงสร้างมันพังขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แล้วมันก็ยังมีความกีดขวางลำน้ำอยู่และอยู่ในอำนาจของหน่วยงานชลประทานนะครับก็จึงขอความกรุณารัฐมนตรีนะครับก็ช่วยดูแลและประสานงานจัดการรื้อถอนหรือปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแห่งนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้กลับมาใช้ได้ให้อย่างปลอดภัยนะครับโดยเร็วที่สุดก็เพื่อคืนความสะดวกความปลอดภัยให้กับชาวปทุมธานีด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับก็เป็นข้อฝากท่านรัฐมนตรีนะครับก็ไม่จำเป็นต้องตอบนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถือว่าท่านรัฐมนตรีได้ตอบกระทู้นี้ได้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้ถามกระทู้ท่านสกลนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระทู้ถามที่027ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.3 กระทู้ถามที่028เรื่องโครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108ช่วงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของท่านสมบัติยะสินถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงคมนาคมท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศรีพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่เนื่องจากในวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนเป็นวันพฤหัสที่18มิถุนา2569ตามข้อบังคับข้อ151นะครับก็ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.4

0: ท่านสุภานันท์ครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6อำเภอพร้าวเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอชัยปราการตำบลหนองบัวและตำบลสีนงเย็นพักกล้าธรรมค่ะดิฉันขอร่วมหารือและขอตั้งข้อสักถามต่อท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานและการจัดการโลจิสติกของประเทศค่ะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเผชิญภาวะน้ำมันขาดแคลนในบางพื้นที่ค่ะและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และค่าของชีพของพี่น้องประชาชนต้นทุนการขนส่งและภาคธุรกิจโดยรวมจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตและส่งออกพลังงานน้ำมันรายใหญ่ของโลกและในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขต6ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอพร้าวเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอชัยปราการตำบลหนองบัวและสีดงเย็นก็ประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลนอย่างหนักค่ะซึ่งน้ำมันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งต้องมีการขนส่งพืชผลทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพื้นที่ก็ยังเป็นพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและพื้นที่ก็อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะกระทบกับการขนส่งทางการเกษตรแล้วยังส่งผลถึงการส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะจากเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลนที่ผ่านมาค่ะและวันนี้ดิฉันขอแบ่งประเด็นการหารือออกเป็น4ประเด็นหลักนะคะเพื่อลงรายละเอียดแล้วก็ขอทราบทิศทางการดำเนินงานจากท่านรัฐมนตรีในประเด็นที่1ค่ะเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันและการบริหารจัดการต้นทุนปัจจุบันเราทราบดีว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เข้ามาดูแลเรื่องของเสถียรภาพราคาและตัวเลขติดลบกว่า 63,000 ล้านบาทซึ่งโครงสร้างของราคาของเราอ้างอิงกลไกตลาดสิงคโปร์ที่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไว้ด้วยนอกจากนี้สถานการณ์ปัจจุบันยังมีปัจจัยเรื่องค่าพรีเมียมความเสี่ยงประมาณ 10-15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งส่งผลให้ค่ากันกลั่นปรับตัวสูงขึ้นถึง6บาทต่อลิตรทั้งที่มีน้ำมันบางส่วนเป็นสต็อกที่จัดซื้อไว้ก่อนหน้านี้ดิฉันจึงอยากนำเรียนถามท่านรัฐมนตรีค่ะว่ารัฐบาลมีแนวทางที่จะพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของโรงกลั่นในประเทศอย่างไรค่ะและในระยะสั้นรัฐบาลจะมีมาตรการบริหารจัดการส่วนต่างต้นทุนของสต็อกน้ำมันเพื่อนำมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันและลดภาระราคาขายปลีกให้แก่ประชาชนได้อย่างไรบ้างสำหรับประเด็นที่2ค่ะการพัฒนาระบบโลจิสติกน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของการกระจายน้ำมันจากข้อมูลชี้ให้เห็นว่าประเทศของเรามีน้ำมันสำรองถึง 12,000 ล้านลิตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานได้ถึง103วันแต่ในช่วงที่มีความต้องการน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก67ล้านลิตรเป็น80ล้านลิตรต่อวันส่งผลให้เกิดความแออัดในระบบโลจิสติกทั้งคิวท่อส่งและรอบรถบรรทุกจนสถานีบริการน้ำมันบางแห่งเกิดภาวะน้ำมันขาดช่วงในประเด็นนี้จึงอยากนำเรียนถามท่านรัฐมนตรีค่ะว่ารัฐบาลมีแผนที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกเพื่อป้องกันปัญหานี้ในอนาคตอย่างไรและทางกระทรวงจะพิจารณาข้อเสนอยุทธศาสตร์แยกอุปสงค์โดยการนำน้ำมันดีเซล B20 ประมาณ16ล้านลิตรต่อวันกระจายผ่านระบบบายพาสไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมรถบรรทุกและภาคประมงโดยตรงเพื่อช่วยลดความแออัดที่สถานีบริการน้ำมันทั่วไปได้หรือไม่คะและในประเด็นที่3การเปลี่ยนผ่านสู่คลังน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ SPR และความมั่นคงระยะยาวค่ะเพื่อให้รัฐสามารถบริหารจัดการต้นทุนและบริการและปริมาณสำรองได้โดยตรงหากเราตั้งเป้ามาตรฐาน IEA ที่90วันเราอาจจะต้องใช้คลังจัดเก็บถึง 14,000 ล้านลิตรจากปัจจุบันที่เอกชนสำรองไว้ที่25วันควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเพื่อลดพึ่งพาน้ำมันดีเซลในภาคขนส่ง

0: ที่มีปริมาณ 68.8 ล้านลิตรต่อวันผ่านระบบรางรถยนต์ EV และการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ตามแผน PDP 2026จึงอยากนำเรียนถามท่านรัฐมนตรีถึงกรอบเวลาในการลดสัดส่วนการใช้น้ำมันดีเซลในภาคขนส่งค่ะรวมไปถึงแผนการผลักดันกฎหมายเพื่อจัดตั้ง SPR แบบขั้นบันไดและแนวทางในการเตรียมงบประมาณหรือการบริหารจัดการต้นทุนสำหรับคลังจัดเก็บน้ำมันเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในอนาคตค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ขอถามในลำดับถัดไปค่ะ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับหลายคำถามนะครับเชิญครับ
2: ยินดีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับขอบคุณคำถามจากเพื่อนสมาชิกนะครับที่ผมจดเมื่อสักครู่จากท่านสุภานันท์เนี่ยมีสำคัญอยู่4ประเด็นนะครับผมไล่ทีละประเด็นเลยแล้วกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของราคาหรือในส่วนที่ท่านเมื่อสักครู่นี้พูดถึงค่าการกลั่นคำถามประเด็นที่1กับประเด็นที่2เนี่ยมันเกี่ยวโยงกันส่วนหนึ่งก็คือปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศหรือการขนย้ายนะครับน้ำมันที่กันแล้วเนี่ยไปถึงสถานีการให้บริการแล้วส่วนที่2ก็คือเรื่องราคานะครับผมเรียนว่าหลังจากเกิดวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแพงมากนะครับทั้งน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันสำเร็จด้วยซึ่งระบบการตั้งราคาในบ้านเราเนี่ยก็จะมีการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จจากสิงคโปร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวดีเซลไม่ว่าจะเป็นตัวเบนซินเนี่ยจะมีการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จที่ตลาดสิงคโปร์นะครับมีการเปิดแล้วก็ปิดทุกวันมาตั้งเป็นราคาหน้าโรงกลั่นก่อนที่จะเข้าสู่ระบบภาษีมีเงินกองทุนจะเก็บหรือจะอุดหนุนก็แล้วแต่แล้วก็จะออกมาบวกกับค่าการตลาดแล้วก็จะออกมาเป็นราคาที่หน้าปั๊มนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตเนี่ยปรากฏว่าตัวราคาพุ่งสูงขึ้นทั้งสองส่วนนะฮะทั้งน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันสำเร็จแต่น้ำมันสำเร็จเนี่ยสูงในอัตราที่มากกว่าน้ำมันดิบเยอะมากนะฮะน้ำมันดิบเพิ่มจากประมาณ70เหรียญเนี่ยขึ้นไปถึง100เหรียญเศษนะฮะปรากฏน้ำมันสำเร็จเนี่ยอย่างดีเซลยกตัวอย่างนะครับก่อนวิกฤต100เหรียญตอนช่วงวิกฤตสูงสุดเนี่ยปาเข้าไปเกือบ300เหรียญต่อบาร์เรล292เหรียญ นะครับที่สูงที่สุดเนี่ยนี้ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยเราก็ตัดสินใจบริหารราคาน้ำมันสองส่วนด้วยกันในสภาวะปกติเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของกองทุนน้ำมันนะครับถ้าอยากให้ราคาหน้าปั๊มถ้าราคาหน้าโรงกลั่นแพงแล้วอยากให้หน้าปั๊มถูกก็เอาเงินกองทุนไปอุดหนุนนะครับแต่ถ้าอยากให้ถ้าเราสามารถปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันได้เนี่ยตัวกองทุนน้ำมันเราก็จะอุดหนุนน้อยลงเดิมทีมีอยู่แค่นี้ครับแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันมันพุ่งสูงผิดปกติเราก็ใช้กลไกของตามพระราชกำหนดที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ที่ผมเป็นประธานเนี่ยในการไปกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นแปลว่าในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเราเห็นตัวเลขค่าการกลั่นพุ่งสูงผิดปกติส่วนต่างของราคาน้ำมันสำเร็จกับน้ำมันดิบสูงผิดปกติเนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราใช้อำนาจนี้ไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาทุกโรงครับทั้ง6โรงทุกลิตรที่เขาผลิตเนี่ยเราดึงมานะฮะตั้งแต่เริ่มต้นลิตรละ2บาทมาเป็นลิตรละ5บาทมาเป็นลิตรละ3บาทตามลำดับเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยวันนี้นะครับได้เอาเงินจากโรงกลั่นมาเกือบหมื่นล้านเพื่อนำมาเป็นส่วนลดให้กับผู้ใช้น้ำมันราคาหน้าปั๊มเนี่ยนะฮะในช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมาท่านก็จะเห็นครับตอนที่พุ่งสูงขึ้นสูงสุดเนี่ยดีเซลในบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50บาทต่อลิตรตอน50บาทเนี่ยกองทุนน้ำมันก็อุดหนุนอยู่ที่10กว่ากับ20บาทนะครับจริงๆถ้าไม่มีการอุดหนุนเนี่ยพุ่งไปถึง 60-70 บาทเราสามารถลดราคาจาก50ซึ่งจริงควรจะเป็น 60-70 เนี่ยลงมาเหลือ40บาทในเวลาที่รวดเร็วกว่าที่ตลาดลงเนี่ยด้วยการเอาเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มหมื่นล้านเนี่ยก่อนเวลาก่อนกำหนดของ ก่อนที่ราคาตลาดจะลดลงเนี่ยเป็นเวลา1เดือนเนี่ยลดลงมา10บาทเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการไปตั้งราคาหน้าโรงกลั่นลดดูคำนวณค่าการกลั่นแล้วก็ลดราคาที่หน้าโรงกลั่นนะครับนี่คือส่วนที่เราทำแล้วนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยเนื่องจากในจังหวะที่ผ่านมาเราใช้กลไกตามพรก.คือในช่วงที่ประเทศประสบกับภาวะขาดแคลนแต่กลไกเนี้ยตอนเนี้ยทางกปง.กำลังศึกษาแล้วก็จะออกมาตรการเป็นกลไกถาวรสำหรับการแคปค่าการกลั่นนะฮะถ้ากรณีเกิดวิกฤตแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วค่าการกลั่นสูงผิดปกติก็จะไปลดราคาหน้าโรงกลั่นทำให้ราคาที่หน้าปั๊มลดลงนะครับซึ่งอันนี้กำลังทำอยู่นะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของตัวน้ำมันสำรองแล้วก็การขนส่งน้ำมันนะท่านจะเห็นตั้งแต่ผมมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับในจังหวะนี้ไม่ว่าราคาน้ำมันจะถูกหรือแพงนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของตลาดแต่อีกส่วนหนึ่งเรามีกลไกที่จะลดราคานะครับให้ต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยแต่วันนี้จะไม่เห็นภาพประชาชนไปต่อคิวนะฮะต่อแถวเติมน้ำมันแล้วไม่มีน้ำมันเราไม่ได้ยินข่าวว่าปั๊มน้ำมันไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลขนาดไหนเนี่ยต้องถูกลดโควต้าลงแล้วถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถบริหารเรื่องโลจิสติกของน้ำมันได้แล้วนะครับทั้งในการบริหารกลไกราคาแล้วก็ในการที่ออกแบบไม่ปรับรูปแบบการส่งข้อมูลการสื่อสารแล้วก็การบริหารจัดการทั้งระบบใหม่เนี่ยตอนนี้น้ำมันถูกส่งไปถึงทุกที่ที่ต้องการใช้แล้วนะครับส่วนปริมาณน้ำมันสำรองเนี่ยนะฮะท่านก็จะเห็นว่าเรามีสำรองส่วนหนึ่งตามกฎหมายทั้งเป็นสำรองน้ำมันดิบกับน้ำมันสำรองน้ำมันสำเร็จเนี่ย 6% 1% นะครับตีออกมาก็ประมาณ25วันแต่มากกว่านี้เราก็มีการสำรองที่เป็นน้ำมันสต็อกเหนือกฎหมายอีกเกือบ30วันรวมๆเนี่ยมีน้ำมันอยู่ในประเทศตอนนี้ทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเรามีใช้60วันโดยที่ไม่ต้องนำเข้าเพิ่มนะครับซึ่งปริมาณตรงนี้ในส่วนของน้ำมันสำรองในช่วงที่เกิดวิกฤตเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปแตะเลยนะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาสำรองออกมาใช้เราไม่เคยเอาสำรองออกมาใช้สำรองตามกฎหมาย25วันก็มีอยู่25วันตลอดที่เกิดวิกฤตขึ้นนะครับแต่ในส่วนที่มีการสต็อกเนี่ยจริงๆสต็อกเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเรางดไม่ให้มีการส่งออกแล้วโรงกลั่นก็มีการนำเข้าซื้อน้ำมันดิบมากลั่นโดยที่ไม่ลดปริมาณการกลั่นลงเลยต่อวันเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำมันสำเร็จเนี่ยเรามีสต็อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้มีน้ำมันสำเร็จอยู่ในประเทศเนี่ยที่เราสต็อกไว้เนี่ยเกือบประมาณ30วันก็รวมๆทั้งดิบกับสำเร็จที่อยู่ในประเทศเนี่ยประมาณ2เดือนยังไม่นับที่อยู่บนเรืออีกประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ที่มีการสั่งซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขนออกมาเนี่ยอีกประมาณครึ่งเดือนก็รวมๆ100กว่าวัน3เดือนกว่าเนี่ยนะครับก็จะตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่เกิดวิกฤตจนมาถึงวันนี้นะครับในการสำรองน้ำมันตัวเลขประมาณ100วันไม่ได้ลดลงเลยนะครับแล้วเราก็หวังว่าปัญหาในตะวันออกกลางก็จะคลี่คลายลงนะครับตัว B20 เนี่ยก่อนหน้าไม่ค่อยได้ใช้แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับลดพยายามชดเชยเรื่องการนำเข้าเราโชคดีครับที่ประเทศเนี่ยเราสามารถเรามีโรงกลั่น6โรงเราสามารถกลั่นน้ำมันจะเป็นเบนซินเป็นดีเซลเป็นน้ำมันเครื่องบินก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถกลั่นออกมาเกินความต้องการที่ประเทศจะใช้ได้นะครับทุกวันแต่ปัญหาก็คือวัตถุดิบที่เรานำมากลั่นเนี่ยตัวน้ำมันดิบเราต้องนำเข้ามากกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะลดหรือทดแทนการนำเข้าด้วยไม่ว่าจะเป็นพยายามที่จะเปลี่ยนจากน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นไฟฟ้าหรือว่าทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือไบโอดีเซลในส่วน B20 นี่ก็คือไบโอดีเซลตัวน้ำมันฐานเพิ่มจาก B5 มาเป็น B7 ส่วน B20 เนี่ยเพิ่มเป็นออปชันก่อนหน้าถึงเราจะพยายามส่งเสริมด้วยการลดราคา B20 ให้ถูกกว่าน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่เราใช้คือตัว B7 เนี่ยประมาณ5บาทถึง7บาทนะครับตลอดระยะเวลาที่เกิดวิกฤตก็จะเห็น5บาทถึง7บาทซึ่ง B20 เนี่ยทั้งฝั่งรถกระบะรถบรรทุก นะครับหรือว่าเกษตรกรก็สามารถนำซื้อไปใช้ได้ในราคาที่ถูกกว่า 5-7 บาทแต่ไม่มีสถานีให้บริการเราก็ประสานสถานีบริการเนี่ยจากเดิมไม่ถึง100ปั๊มตอนนี้เปิดไปล่าสุดนี่ประมาณ600กว่าปั๊มทั่วประเทศแล้วโดยเฉพาะในปั๊มที่อยู่บนเส้นทางหลักนี่ก็มีการให้บริการตัวน้ำมัน B20 แล้วนะครับต่อวันจากเดิมที่จำหน่ายได้ไม่ถึงล้านลิตรประมาณ 500,000 ลิตรทุกวันนี้จำหน่าย B20 อยู่ที่ประมาณ3ล้านลิตรแล้วเพิ่มขึ้น6เท่านะครับตั้งแต่ก่อนวิกฤตส่วนสุดท้ายก็คือ SPR หรือการสำรองน้ำมันนะฮะเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วว่าภาพใหญ่เราพยายามยืนได้ด้วยตัวเราเองลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันที่เราต้องนำเข้าน้ำมันดิบ 90% เนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าในที่สุดเราก็ต้องลดการพึ่งพาการนำเข้าแก๊ส LNG ปัจจุบันประมาณ 20-30% เนี่ยนะครับมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นแสงอาทิตย์เป็นโซล่าเป็นลมนะครับหรือแหล่งพลังงานที่เราสามารถมาจากวัตถุดิบที่เราผลิตได้เองอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องศึกษาก็คือเรื่องของการสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ IEA 90วันนะฮะแต่นั่น IEA 90วันเนี่ยเกิดขึ้นหลายปีแล้วครับประมาณ 40-50 ปีที่แล้วมาวันนี้เนื่องจากมันมีพลังงานทดแทนอื่นเช่นไฟฟ้าเป็นต้นเนี่ยการสำรองน้ำมันสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปถึง90วันก็ได้นะครับแต่วันนี้ที่ต้องมาดูคือเดิมปัจจุบันเนี่ยเราให้เอกชนสำรองแต่สำรองด้วยกฎหมายถ้าเรามีสำรองยุทธศาสตร์อย่างในภูมิภาคประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเนี่ยนะฮะเราก็มีความพร้อมจะรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่านี้นะครับปัญหาก็คือต้นทุนครับก่อนหน้านี้ถ้าเราต้องไปลงทุนซื้อถังน้ำมันซื้อแท้งเก็บน้ำมันเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากในปัจจุบันผมพยายามพูดคุยกับกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางที่ประสบกับปัญหาในช่วงที่เกิดวิกฤตภาวะขาดแคลนน้ำมันเหมือนกันเราพยายามจะหาซื้อน้ำมันหายากเขาพยายามจะขายน้ำมันแต่เขาเอาน้ำมันออกมาไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังศึกษาร่วมกันว่าอาจจะมีรูปแบบที่เขามาร่วมลงทุนด้วยกันเราไม่ต้องจ่ายเงินไปซื้อแท้งมาเก็บน้ำมันซึ่งต้องใช้เงินเยอะนะครับแต่เขาอาจจะมาสำรองน้ำมันเพื่อขายในภูมิภาคเราในกรณีที่เกิดวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดอีกในอนาคตส่วนเราเองก็จะร่วมใช้น้ำมันที่เขามาสำรองสำหรับการขายเนี่ยเป็นน้ำมันสำรองในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับประเทศในรูปแบบนี้เราอาจจะไม่ต้องลงทุนลงเงินแม้แต่1บาทเลยแต่เราจะมีน้ำมันสำรองที่ไม่ใช่ให้เอกชนเก็บแต่รัฐบาลเก็บและเป็นน้ำมันสำรองยุทธศาสตร์ของประเทศที่เราสามารถบริหารจัดการหากเกิดวิกฤตขึ้นอีกนะครับก็ขออนุญาตตอบท่านสสเบื้องต้นก่อน4คำถามตามนี้ครับขอบคุณคร
1: ับ เชิญท่านสุพนันท์ถามครั้งที่2ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีสำหรับการตอบคำถามใน3ประเด็นแรกนะคะสำหรับประเด็นที่4นะคะเป็นประเด็นสุดท้ายค่ะอยากจะสอบถามในเรื่องของการดูแลภาคการเกษตรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานนะคะความผันผวนของราคาพลังงานได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงต้นทุนของภาคการเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง 72% ตามราคาก๊าซธรรมชาติเนื่องจากภาคการเกษตรของเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูงถึง 95% โดยเป็นการนำเข้าจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลักทำให้ดัชนีรายได้ของเกษตรกรลดลงค่ะดิฉันจึงอยากนำเรียนถามท่านรัฐมนตรีค่ะว่ารัฐบาลมีมาตรการบูรณาการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนต้นทุนปัจจัยการผลิตระยะฉุกเฉินเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรในฤดูกาลถัดไปอย่างไรบ้างคะและในระยะยาวรัฐบาลมีแผนหรือยุทธศาสตร์เพื่อช่วยลดสัดส่วนการพึ่งพานำเข้าปุ๋ยเคมี 95% อย่างไรเพื่อสร้างความคุ้มกันให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ค่ะ
3: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
2: ครับท่านประธานครับผมเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานครับก็เห็นใจนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรอย่างเดียวภาคขนส่งก็กระทบนะฮะเราก็พยายามลด ผลกระทบทั้งหมดเนี่ยด้วยการลดราคาน้ำมันอย่างนี้ผมได้บอกไปว่าคือตัวน้ำมันนี่มันเป็นต้นทุนของทุกอย่างนะฮะก่อนหน้านี้ใช้แต่เฉพาะกลไกกองทุนผมเข้ามาเนี่ยผมใช้อำนาจตามพรก.ไปลดราคาน้ำมันด้วยกันให้โรงกลั่นเนี่ยลดราคาที่เขาสามารถขายได้นะครับตอนนี้ก็ร่วมประมาณเกือบหมื่นล้านยังไม่นับมาตรการที่รัฐบาลออกไปเพื่อช่วยภาคขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการชดเชยราคาน้ำมันให้กับรถบรรทุกรถขนส่งต่างๆส่วนเกษตรกรเนี่ยจริงๆวันนี้ทำต้องบอกว่าเหมือนสองเด้งเลยนะฮะเราสนับสนุนเรื่องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ต้นทุนจะแพงขึ้นแต่การที่เราไปส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลหรือเอทานอลเนี่ย B20 E20 E85 เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้ราคาปาล์มสูงขึ้นนะครับเอทานอลก็ทำให้สามารถทำให้ราคาอ้อยสูงขึ้นราคามันสูงขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้สองเด้งเลยนะฮะเราก็เอาน้ำมันที่เราผลิตเองเนี่ยนะฮะนำมาใช้ทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบแปลว่าเกษตรกรที่ผลิตสามารถขายสินค้าเกษตรในราคาที่สูงขึ้นเมื่อต้นทุนสูงขึ้นไม่ใช่เป็นผู้รับความทุกข์อย่างเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงเวลาที่ประสบกับวิกฤตแบบนี้ราคาพืชผลการเกษตรในส่วนนี้ก็ในส่วนของกระทรวงพลังงานก็สามารถช่วยด้วยช่วยได้ด้วยนะครับถึงแม้ผู้ใช้จะต้องจ่ายแพงเนี่ยแต่ดีกว่าไปอุดหนุนการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางจ่ายแพงเงินก็ไปถึงเกษตรกรแล้วกระทรวงพลังงานก็ต้องดูว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับไปถึงภาคเกษตรกรแต่ในขณะเดียวกันครับจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรรถเกี่ยวรถไถนะครับรถอีแตนรถกระบะนะครับหรือการขนส่งสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะมี B20 E20 ในราคาถูกได้ใช้ตอนนี้ราคา B20 E20 ก็ถูกกว่าน้ำมัน E10 หรือ B7 ซึ่งเป็นตัวเบนซินกับดีเซลพื้นฐานเนี่ยประมาณ5บาทนะครับก็ถูกลงมาประมาณ 20% นะฮะไม่ทำให้ต้นทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นในส่วนของปุ๋ยเนี่ยตอนนี้กระทบพอช่องแคบพอมุสน้ำมันออกมาไม่ได้เนี่ยแต่วัตถุดิบอื่นนะครับแม่ปุ๋ยในส่วนของไนโตรเจนเป็นต้นเนี่ย NPK ตัว N ตัวไนโตรเจนที่ต้องนำเข้าก็มีปัญหาแต่ว่ากระทรวงพลังงานเองนะครับ เราก็พูดคุยกับทั้งพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรอยู่ตลอดเวลาว่ากลไกของเราเนี่ยจะสามารถช่วยไปเจรจาแล้วก็นำเข้าแม่ปุ๋ยนะฮะอันนี้สำหรับเกษตรกรรวมไปถึงวัตถุดิบในปิโตรเคมีพวกเม็ดพลาสติกอย่างเงี้ยเราก็ดูอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ของขาดก่อนนะครับแต่ในอนาคตถ้าเราจะสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เรายืนได้ด้วยตัวเราเองได้เนี่ยเราก็ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือว่าการผลิตต้นน้ำในส่วนของไนโตรเจนแต่ในขณะเดียวกันอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนหน้าใช่ไหมครับก็มีเรื่องของปุ๋ยโพแทสซึ่งเรามีพูดถึงเรามีแหล่งโพแทสในประเทศแต่เราไม่สามารถขุดมันออกมาได้สักทีหนึ่งในจังหวะเวลาแบบนี้ผมคิดว่าทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของในประเทศไว้ใช้เองลดการพึ่งพาการนำเข้านะฮะเราเห็นแล้วในโลกยุคใหม่เราไม่ได้ดูแต่เรื่องของต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนอย่างเดียวแต่มีเรื่องของความมั่นคงที่เขาพูดกันความมั่นคงพลังงานความมั่นคงในเรื่องของวัตถุดิบจะเป็นปุ๋ยเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นพลาสติกเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวันนี้ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าถึงแม้ในช่วงต้นอาจจะแพงกว่าหน่อยแต่ถ้าเราส่งเสริมเราพัฒนาเรามีคอมมิตเมนต์เราทำจริงจังเนี่ยในอนาคตเราก็สามารถสู้ได้นะครับในส่วนนี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ส่งเสริมทุกนโยบายเพื่อที่จะทดแทนการนำเข้าทุกผลิตภัณฑ์ทุกวัตถุดิบที่เราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศครับขอบคุณครับ
3: ท่านผู้ถามมีประเด็นเพิ่มเติมไหมมีเชิญนะ
4: ค่ะก็ขอขอบคุณท่านประธานค่ะสำหรับประเด็นที่ได้เรียนถามท่านรัฐมนตรีก็ครบถ้วนแล้วนะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะคะที่ได้สละเวลามาตอบคำถามตอบข้อซักถามของดิฉันในวันนี้ค่ะดิฉันเห็นว่าความมั่นคงทางพลังงานนะคะเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจโลจิสติกแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรค่ะราคาน้ำมันนะคะเป็นต้นทุนชีวิตนะคะต้นทุนเกษตรกรและภาระค่าครองชีพที่กดทับพี่น้องประชาชนอยู่
0: ดิฉันเชื่อว่าประชาชนรอคอยความสามารถในการบริหารจัดการของรัฐบาลนะคะซึ่งจากการตอบคำถามของท่านรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะดิฉันก็เชื่อว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลนะคะผ่านมาตรการและแนวทางในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
3: ครับจบกระทู้ถามทั่วไปในวาระที่ 1.2 กระทู้ถามทั่วไปนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาตอบกระทู้ที่สภาและขอบคุณท่านผู้ถามกระทู้ด้วยนะครับวาระที่ 1.13 กระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามตอบในห้องกระทู้แยกเฉพาะแล้วนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเรื่องรับทราบเรื่องวุฒิสภาได้รับพิจารณาทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี2568และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจำปี2568ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าในข่าวประชุมวุฒิสภาครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานผลดังกล่าวแล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีต่อไปเป็นระเบียบวาระที่5เรื่องค้างพิจารณา 5.1 เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดพรก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่9พฤษภาคม2569เพื่อแก้วิกฤตพลังงานและบรรเทาความเดือดบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของท่านปรเมศวร์จินดาเป็นผู้เสนอเนื่องด้วยมียัตติทำนองเดียวกันได้แก่ยติที่1ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการโครงการของการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดใช้อำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งนายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้เสนอยติที่2เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งนายกรจติกวนิชเป็นผู้เสนอตามมาตรา6.3ซึ่งสามารถและนำระเบียบวาระพิจารณาพร้อมกันจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้ผู้เสนอได้เสนอตามนี้นะครับเชิญ
5: ท่านประธานครับ
3: เชิญครับ
5: ขออนุญาตครับท่านประธานครับผมร่มธรรมคำนุรักษ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลนะครับก็จากที่มีการหารือกันนะครับก่อนเข้าสู่ยตินะครับก็หารือท่านประธานนะครับจากทางวิปรัฐบาลก็ขอให้ท่านประธานได้พิจารณาควบคุมเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาการอภิปรายนะครับไม่ให้มีความซ้ำซ้อนยืดเยื้อนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้ตกลงกันเพื่อให้การประชุมของเราเนี่ยนะครับมีความกระชับนะครับก็นำเรียนท่านประธานครับ
3: เรียนท่านสมาชิกครับผมพิจารณาวินิจฉัยหรือพิจารณาอย่างแจ้งท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมีท่านสมาชิกเสนอยติทั้ง3ยติในทำนองเดียวกันก็คือยติขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยฉะนั้นสาระของยติเรื่องนี้ก็คือขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามพรก.400,000เงินกู้400,000ล้านบาท ประเด็นที่จะต้องอภิปรายได้ก็คือฝ่ายที่สนับสนุนถ้าเห็นว่าควรตั้งจะเป็นผลดีอย่างไรก็อภิปรายสนับสนุนถึงผลดีที่จะให้มีการตั้งถ้ามีฝ่ายที่ไม่สนับสนุนให้มีการตั้งกรรมการวิสามัญก็จะบอกว่าถ้าการตั้งแล้วจะมีผลเสียอย่างไรฉะนั้นก็สรุปก็คือประเด็นการอภิปรายก็อภิปรายได้แค่ถ้าตั้งแล้วจะมีผลดีอย่างไรถ้าไม่ตั้งแล้วจะเกิดผลเสียหายอย่างไรก็อภิปรายตามนี้ครับตามชื่อของยัตติส่วนที่ท่านจะไปอภิปรายรายละเอียดนั้นซึ่งไม่อยู่ในยัตตินะครับส่วนยัตติที่ผู้เสนออาจจะกล่าวถึงได้แต่ว่าท่านอื่นก็อภิปรายได้แค่สนับสนุนกับคัดค้านส่วนรายละเอียดนั้นท่านไปติดตามถ้าสมมติมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญท่านก็ไปติดตามแล้วก็มารายงานผลที่สภาฉะนั้นเพื่อให้เป็นการตามข้อบังคับผมก็จะพิจารณาในเนื้อหาของการอภิปรายตามนี้นะครับก็ขอเชิญ
5: ท่านประธานนิดเดียวครับ
3: ประเมศจินาได้เป็นผู้เสนอเชิญ
5: ท่านประธานขออนุญาตนิดเดียวครับ
3: เชิญท่านกรวีครับ
6: ครับท่านประธานครับผมกรวีปริศนานันท์กุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานวิรัฐบาลครับต้องกราบขอบคุณท่านประธานครับในเรื่องของการกำหนดกรอบในการอภิปรายเนื้อหาก็เห็นด้วยกับท่านประธานนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกในกรอบของการอภิปรายครั้งนี้ในการอภิปรายเนี่ยเป็นการอภิปรายเพื่อเสนอยติต่อสภาในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญไม่ใช่เรื่องของการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านตรงนี้ต้องเอาให้ชัดครับเพราะวันนี้เรากำลังรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นอย่างไรพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทเนี่ยก็จะมาพิจารณาผ่านสภาของพวกเราอีกครั้งนึงเพื่อไม่ให้ประเด็นมันซ้ำซ้อนเรื่องประเด็นที่2ครับนอกจากเรื่องเนื้อหาแล้วเรื่องของเวลาครับท่านประธานได้มีการพูดคุยกันแล้วก็หารือระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลว่ากรอบของการพิจารณาในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะใช้เวลาไม่มากนักเพราะเป็นการอภิปรายในเรื่องของการตั้งหรือไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญในการไปติดตามการใช้เงินงบประมาณก็ได้มีการแบ่งเวลาโดยคร่าวๆนะครับว่าให้ทางฝ่ายค้านเวลามากเสียหน่อยก็ไม่เกิน2ชั่วโมงส่วนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงรวมเวลาในการอภิปรายพิจารณาทั้งหมดก็อยู่ในกรอบเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะมีการลงมตินอกจากนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานครับว่าในการอภิปรายในวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้พูดคุยกับทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแนวทางเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันก็คือเห็นควรที่จะให้ตั้งถ้าหากว่าท่านประธานได้ฟังดูแล้วพิจารณาอยู่แล้วมีประเด็นซ้ำนะครับก็อาจจะให้ท่านประธานได้ใช้ดุลพินิจของท่านประธานในการพิจารณานะครับควบคุมเวลาให้เหมาะสมนะครับอย่างที่ได้กราบเรียนกับท่านประธานไปครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
3: เรียนท่านสมาชิกนะครับว่าผมเพียงแต่ปฏิบัติตามข้อบังคับคือถ้าฟังแล้วการอภิปรายไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคัดค้านเห็นร่วมต้องกันก็ไม่ควรจะเสียเวลาเราก็จะเอายัตติอื่นๆขึ้นมาพิจารณาได้นะครับดังนั้นกรอบเวลาก็ผมไม่ทราบว่าทางวิปได้ไปเจรจาว่าจะตั้งไม่ตั้งนี่ผมไม่ทราบว่าท่านเจรจายังไงแต่ว่าถ้าสมมุติการอภิปรายไปในแนวทางเดียวกันว่าเห็นด้วยในการตั้งกรรมาธิการในครั้งนี้ท่านก็ใช้เวลาเห็นด้วยก็ไม่ต้องไปประเด็นมากเพราะว่าเราจะมีหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งเราก็จะได้มาพิจารณาพ.ร.ก.ฉบับนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นอภิปรายได้เฉพาะเห็นควรตั้งมีผลดีอย่างไรถ้าไม่ตั้งจะเกิดผลเสียหายอย่างไรแค่นั้นเนี่ยนะครับเชิญท่านผู้เสนอครับท่านแรกท่านประเมศจินาเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพประเมศจินาสุราษฎร์ธานีเขต5กล้าทำนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะเสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดนะครับซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายท่านก็กังวลครับแต่อันนี้ก็คือเป็นการทำหน้าที่นะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งก็คงจะต้อง ธรรมในเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและก็งบประมาณแผ่นดินนะครับถามว่าทำไมต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันนะครับเพราะพรก.ตัวนี้มันเกิดขึ้นโดยลักษณะพิเศษนะครับมันไม่ใช่สามัญเหมือนกับคณะกรรมาธิการสามัญ นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ลักษณะพิเศษในเรื่องของการตรวจสอบเพราะเราที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของการเล่นเร่เปรธาตุแล้วก็ในเรื่องของการโยกงบประมาณไปในส่วนต่างๆโดยที่มีการตรวจสอบได้น้อยนะครับเช่นโยกงบไปใช้ในกองทุนนะมันก็มีหลายกองทุนนะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ AI นะครับในส่วนของกองทุนอนุรักษ์พลังงานก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้ในส่วนของการตรวจสอบก็อาจจะไม่เข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเสนอญัตตินี้ขึ้นมานะครับทีนี้ในส่วนของการที่รอในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับมันก็รอนะแต่ว่าในส่วนของผลมันเดินไปแล้วนะครับเราเห็นในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะเราเห็นในเรื่องของการใช้เงินกู้นะครับวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนก็ได้คลายความเดือดร้อนไอ้ส่วน 200,000 เลขนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่เป็นผลกระทบในภาพกว้างในระดับโลกเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับย้อนไปในส่วนของการเกิดสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคือไม่ติดใจนะในส่วนของ 200,000 ล้านเลขครับแต่ก็ทวงนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าในเรื่องของการทำงานระดับชาติในเรื่องของการที่จะไปกู้เงินใครมานะครับมันไม่เหมือนกับเงินตัวเองครับมันไม่เหมือนกับงบประมาณแผ่นดินนะครับคำว่าเงินกู้มันก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของดอกเบี้ยที่จะตามมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนึงเป็นพิเศษนะเราตั้งเป้าไว้30ล้านคนนะครับแต่ว่าในส่วนของสวัสดิการ13ล้านเศษนะครับแล้วก็ในส่วนทั่วไปที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็เอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณ17ล้านนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะปล่อยไปให้กู้ให้คนที่มีส่วนที่จะรับเงินตรงนี้ได้เพียงแค่13นะเพราะฉะนั้นปิดเป้าไปถึง400,000นะ4ล้านคนนะครับเงินก็ประมาณก็คูณไปดูนะครับว่าคนละ 4,000 บาทตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะหันไปทบทวนBig Data นะของแต่ละหน่วยงานว่าการที่จะออกนโยบายหรือว่าโครงการอะไรขึ้นมานะข้อมูลมันต้องแม่นนะครับเป๊ะนะครับแล้วก็ผิดพลาดไม่มากครับส่วนของการกู้เงินก็เช่นกันนะครับในคณะกรรมการกนง.นะครับคณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องของนโยบายการเงินและการคลังในระดับประเทศเขาก็กำหนดในเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังไว้นะครับว่าเราจะสามารถที่จะไปกู้เงินมาเป็นหนี้สาธารณะได้ไม่เกินร้อยละ70ของ GDP นะครับแต่เมื่อรวมข้อมูลต่างๆเท่าที่บริหารมาดูนะครับมันเหลือตัวเลขที่น้อยมากครับถ้าดูข้อมูลล่วงหน้าไปจนถึงปี2570นะก็พบว่าเราสามารถที่จะหาเงินมาแก้วิกฤตได้เพียง 0.12% นิดเดียวนะ 0.12% ก็จะถึง70นะเพราะฉะนั้นวันต่อไปนะครับถ้าเกิดสถานการณ์โควิดสายพันธุ์ใหม่หรือวันนี้เราได้เห็นในส่วนของไวรัสฮันตานะครับก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดระบาดในประเทศไทยแล้วเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนั้นไว้ด้วยนะครับทีนี้พอมาดูในส่วนของงบประมาณ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะพูดคุยแล้วก็แนะนำนะครับเพราะว่าในส่วนของการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตแล้วก็ในเรื่องของการวางโครงสร้างพลังงานสะอาดในระยะยาวนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายแนวทางนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดจากพลังงานน้ำนะครับหรือว่าพลังงานสะอาดจากไฮโดรเจนนะครับวันนี้เราเห็นว่าจะมีหลายตัวเลือกนะมีเป็น10อย่างนะแต่ว่าเท่าที่สัมผัสดูแล้วก็เท่าที่ไปศึกษาดูงานในหลายๆประเทศนะก็พบว่ามี3ทางเลือกนี้ที่เราน่าจะวางระบบให้มันชัดเจนแต่ทีนี้พรบ.เงินกู้ของเราไม่ได้กำหนดนะครับว่าแผนการที่จะทำอะไรเป็นพิมพ์เขียวหรือว่าเป็นแผนงานโครงการที่มันชัดเจนนะยกตัวอย่างว่าท่านจะไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับกี่โครงการอะไรบ้างไปใช้พลังงานน้ำกี่โครงการอะไรบ้างแล้วก็พลังงานลมด้วยเพิ่มพลังงานลมมาด้วยอีกตัวหนึ่งเนื่องจากว่าหลายประเทศก็ทำแล้วประสบผลสำเร็จนะครับของประเทศไทยเราก็มีอยู่หลายจุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ข้อมูลทางวิชาการนะครับเราไปดูว่า ตรงไหนที่เป็นช่องทางลมแล้วก็สามารถที่จะยกระดับกังหันลมเพื่อจะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมองว่านอกจากในเรื่องของผลลัพธ์ที่จะได้ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมแล้วนะครับเราสำรวจดูว่าที่ไหนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็จะไปเสริมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์ประกอบในเรื่องของทิศทางลมแล้วก็ความแรงของลมที่จะปั่นมันต้องคุ้มค่าอันนั้นในเรื่องของการที่จะไปเสริมระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวอันก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นผลพลอยได้นะครับในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ก็เช่นกันนะวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องมีรายการให้เห็นนะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กับครัวเรือนที่เขาไม่มีไฟฟ้าใช้กี่หลังคาเรือนไปอยู่จังหวัดไหนบ้างกี่จังหวัดนะครับหรือว่าในส่วนของการแก้ปัญหาสถานที่ราชการนะยกตัวอย่างวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ไกลๆนะครับหรือว่าเทศบาลนะครับที่ต้องใช้พลังงานในตอนกลางวันเยอะนะเทศบาลนครเทศบาลเมืองที่มีบุคลากรเยอะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลนะผมชอบพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นส่วนของเกี่ยวกับความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ไปลดค่าใช้จ่ายให้กับสถานพยาบาลที่เขามีปัญหาวิกฤตด้านการเงินระดับ7ก็สามารถที่จะดูว่าจะทำอะไรได้บ้างครับอีกส่วนหนึ่งก็คือของสถานประกอบการนะโรงงานต่างๆนะเป็นไปได้ไหมว่าให้เขาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ใช้เงินส่วนนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับแทนที่จะให้แบบเปล่านะครับบอกให้แบบเป็นการกู้แต่ไม่มีดอกเบี้ยเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแล้วก็ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือว่าจากน้ำมันเชื้อเพลิงนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่อยากจะเห็นความชัดเจนของรัฐบาลที่จะมองให้เห็นว่าสองแสนล้านบาทหลังเนี้ยเราจะเอาไปทำแบบนี้นะครับในส่วนของพลังลมพูดไปแล้วในส่วนของพลังงานน้ำที่จะมาปั่นกระแสควายคว้าก็เช่นกันนะครับมีหลายพื้นที่นะครับเราไปดูว่าเขื่อนที่ผลิตพลังงานแสงควายคว้าพลังงานที่เพื่อจะผลิตควายคว้าตรงนี้มีที่ไหนกี่แห่งแล้วก็สามารถที่จะยูเทิร์นนะครับเอามาหมุนเวียนครับเช่นปล่อยไปแล้วผลิตกระแสควายคว้าแล้วนะครับลงไปเก็บไว้ในอ่างแล้วก็ใช้เครื่องสูบแล้วก็เติมข้างบนแล้วก็หมุนเวียนแบบนี้มันก็สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะลดการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งแน่นอนนะถ้าไปดูข้อมูลเราก็ซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาปีละเยอะแยะมากมายนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะก็อยากจะให้เกียรติเงินนะ200,000,000,000 บาทหลังนี้ครับไปดูว่าส่งเสริมการวิจัยนะหรือว่าไปค้นงานวิจัยขึ้นหิ้งที่เขาทำในเรื่องของไฮโดรเจนนะครับพลังงานไฮโดรเจนซึ่งถามว่าตอนนี้มีประเทศที่เขาทำไปแล้วก็มีนะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาทำในเรื่องของพลังงานจากไฮโดรเจนซึ่งถามว่าเป็นประโยชน์ไหมมันเป็นประโยชน์มากนะเพราะว่าถ้าเราดูสูตรของน้ำนะตามที่เราเรียนตารางเคมีตารางธาตุมานะ H2O น้ำนะครับ H2O ก็อยู่ในนี้ครับ H2Oไฮโดรเจนมันก็สามารถที่จะสกัดได้จากน้ำครับทีนี้พอสกัดมาเป็นพลังงานเรียบร้อยแล้วเวลาระเหยขึ้นไปมันก็ไม่มีควันพิษนะครับพอไฮโดรเจนระเหยขึ้นไปปั๊บมันก็ไปจับกับออกซิเจนในอากาศก็เป็นน้ำลงมาเป็นละอองน้ำอันนี้ก็เป็นพลังงานที่อยากจะให้มีการส่งเสริมแล้วก็ใช้เงินส่วนนี้แบ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งนะเพื่อทำงานวิจัยหรืออีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะทำใหเราสามารถจะผลิตพลังงานจากไฮโดรเจนขึ้นมาได้ครับก็ขอนำเรียนท่านประธานนะครับเพราะว่าในส่วนที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็อยากจะช่วยมองให้รอบด้านนะครับเพื่อให้รัฐบาลนะมีความปลอดภัยในการใช้งบประมาณนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะทำให้งบประมาณที่ชาวบ้านเขากังวลนะในส่วนที่200,000,000 บาทแรกไม่น่ากังวลครับเพราะว่าชาวบ้านเป็นกรรมการตรวจรับให้รัฐบาลอยู่แล้วคนที่ไม่ได้เขาก็เอะอะโวยวายคนที่ไม่ได้เขาก็ขึ้นโซเชียลคนที่ไม่ได้เขาก็เข้าไปศูนย์ดำรงธรรมอันนี้เราก็ไม่กังวลในเรื่องของความโปร่งใสนะครับแต่ว่า200,000,000 บาทหลังเนี่ยน่ากังวลนะครับว่าตอนนี้ไม่มั่นใจว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดครับกับรัฐบาลคนที่อยู่ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนะอาจจะไปเตรียมความพร้อมในการเปิดบริษัทแผงโซลาร์เซลล์ จะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทำในเรื่องของโหลดไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะตามมานะครับก็เป็นกังวลว่าอยากจะให้เดินไปตามกลไกของตลาดนะไม่ฮะไม่อยากให้ไปฉีกกลไกของตลาดนะทำให้ผู้ค้าที่อยู่ในระบบแบบเดิมๆนะที่เขาทำมาหากินโดยสุจริตนะแล้วก็ทำงานแบบตรงไปตรงมาเสียภาษีแบบตรงไปตรงมานะไม่ต้องมาเปรี้ยงปร้ำกับนายทุนนะที่มาแอบอิงหรือว่ามีข้อมูลนะครับแล้วก็ไปเปิดบริษัทแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ครับก็อยากจะฝากให้ทางท่านประธานนะได้นำเรียนแล้วก็ผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆสมาชิกว่าการที่จะส่งข้อมูลไปให้คณะกรรมการสามัญที่รับผิดชอบโดยตรงนะมันก็คงจะไปลงลึกได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเขามีงานที่เขาต้องทำเยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อจะทำให้ลึกนะครับแล้วก็สองแสนนี้จะได้ส่งถึงประชาชนโดยตรงส่งถึงประโยชน์ของประเทศชาติในโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับ
3: ครับต่อไปเชิญท่านณัฐพงษ์เหลืองปัญญาวุฒิครับเชิญครับ
8: ท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือกับท่านประธานก่อนเริ่มการอภิปรายสักเล็กน้อยได้ไหมครับครับเรื่องของกรอบการอภิปรายครับท่านประธานผมเชื่อว่าการให้เหตุผลว่าเราเห็นด้วยหรือเห็นต่างในการที่รัฐบาลจะต้องกู้เงิน400ล้านบาทมาดำเนินโครงการที่ไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยเพื่อสนับสนุนว่าจะมีการตั้งกรรมการวิสามัญเนี่ยย่อมอยู่ในกรอบของยติที่เราสามารถอภิปรายได้ไม่ได้เฉพาะในเรื่องของการที่บอกว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนครับ
3: ครับผมเรียนแล้วไงครับว่า ชื่อยติขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อติดตามชื่อยติแค่นี้ส่วนการอภิปรายก็คืออภิปรายว่าถ้าตั้งแล้วมันเป็นผลดีอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าผลดีจะไม่อาจให้อธิบายเลยหรอกครับก็อธิบายว่าเนื่องจากเงินก้อนนี้มันเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีการตั้งกรรมการเพื่อศึกษาให้รอบคอบเพื่อนำมาเสนอต่อสภาหรือนำเสนอต่อครม.อย่างนี้ได้แต่ถ้าท่านไปลงรายละเอียดเวลาพรบ.พรก.เข้ามันก็จะพูดทำนองเดียวกันฉะนั้นผมก็จะพิจารณาตามสมควรว่าใช้เวลาที่ให้เกิดประโยชน์หรือไม่ฉะนั้นผมเรียนท่านสมาชิกถ้าเราอยากอภิปรายกว้างขวางเราต้องตั้งชื่อยติให้มันตรงอย่างเช่นกรณีตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาและติดตามอย่างนี้เพื่อศึกษาเนี่ยมันจะกว้างกว่าเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะกำจัดสิทธิ์ไม่ให้ท่านสมาชิกอภิปรายครับแต่ว่าเอาพอสมควรนะครับเชิญครับท่านณัฐพงษ์ครับ
8: ครับขอบคุณท่านประธานครับงั้นผมขออนุญาตสรุปว่าถ้าเราพบเหตุพิรุธผิดปกติอย่างไรในการใช้เงินในพรกเงินกู้400ล้านบาทนี้ก็ยังอยู่ในกรอบการเสนอยติในครั้งนี้อยู่ในการตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาติดตามตรวจสอบนะครับการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้นะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในฐานะที่ผมเป็นผู้เสนอยัตติในครั้งนี้ครับท่านประธานก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความผิดหวังต่อกระบวนการในสภาที่เกิดขึ้นครับที่ผมเองได้เสนอเข้ามาเป็นยัตติด่วนแต่สุดท้ายเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าไม่ด่วนก็ด้วยความเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่ทำให้พวกผมผิดหวังเนี่ยสืบเนื่องจากว่าทำให้พวกเราต้องเสียเวลาครับในการที่สภาเราจะได้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในพรกเงินกู้400ล้านบาทนี้ได้อย่างทันท่วงทีครับเพราะว่าในปัจจุบันสิ่งที่ผมเห็นครับท่านประธานเห็นพิรุธเห็นเหตุผิดปกติหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วครับและเห็นอีกหลายอย่างที่มันอาจกำลังเกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งถ้าวันนี้เราไม่ได้ตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาติดตามการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยขาดความโปร่งใสท่านประธานครับก่อนเริ่มผมขอวางหลักการอย่างหนึ่งให้ตรงกันก่อนว่าการใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการตราพรกฉบับนี้เนี่ยเป็นอำนาจพิเศษครับพวกเราต่างรู้ดีว่าการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาครับและรัฐบาลจะต้องไปใช้จ่ายงบประมาณทุกโครงการต่างๆเหล่านั้นที่สภาเป็นผู้อนุมัติแต่ถ้าท่านดูตามมาตรา7และมาตรา8ตามพรกเงินกู้ฉบับนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเพื่อให้อำนาจฝ่ายบริหารในการคิดเองชงเองกินเองคือทำโครงการเองอนุมัติโครงการเองใช้โครงการเองล้วนๆฮะใช้เสร็จแล้วค่อยกลับมารายงานต่อสภาในภายหลังดังนั้นถ้าเราเห็นตรงกันว่ามันคือช่องอำนาจพิเศษรัฐบาลเองควรจะต้องจำกัดขอบเขตการใช้งบประมาณในส่วนนี้เท่าที่จำเป็นอย่างเดียวเท่านั้นครับท่านประธานซึ่งถ้าเราเห็นตรงกันในหลักการนี้ก็ลงไปดูรายละเอียดต่อในพรก.ฉบับนี้ที่ประกอบไปด้วย2แผนงานครับท่านประธานแผนงานแรกว่าในส่วนของเงินเยียวยา200ล้านบาทครับ พวกผมไม่ได้มีข้อขัดข้องใจครับที่เราต้องใช้อำนาจพิเศษในการเยียวยาประชาชนครับท่านประธานในส่วนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะเดี๋ยวมีเพื่อนสมาชิกจะมาอภิปรายว่าพวกเราเห็นต่างกับท่านยังไงที่ท่านบอกว่าอยากพุ่งเป้าแต่พวกเราบอกว่าจริงๆแล้วท่านหวานแหเพราะว่าอาจจะมีเป้าประสงค์ทางการเมืองบางอย่างหรือไม่แต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมขอลงรายละเอียดในการอภิปรายครั้งนี้ในส่วนของแผนงานแรก 200,000 ล้านบาทว่าด้วยเงินเยียวยาครับท่านประธานนั่นก็คือเงิน 18,800 ล้านบาทที่รัฐบาลลักไก่ครับเอาเงินจากพรก.เงินกู้ฉบับนี้ไปโปะให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการครับท่านประธานทำไมผมถึงพูดแบบนี้ท่านประธานกลับไปหลักการข้อแรกครับใช้เท่าที่จำเป็นเพราะเป็นอำนาจพิเศษรัฐบาลไม่ทราบจริงหรอฮะว่าเงินกองทุนประชารัฐสวัสดิการแต่ละปีต้องใช้เท่าไหร่ที่ผ่านมาตั้งขาดทุกปีนะครับเอาเงินคงคลังไปจ่ายก่อนแล้วก็ต้องตั้งงบประมาณปีถัดไปมาใช้จ่ายเงินคงคลังในปีงบประมาณก่อนเป็นแบบนี้เรื่อยๆทุกปีฮะแล้วทำไมในเมื่อเรามีการเลื่อนการพิจารณางบประมาณปี70ออกไปกว่าจะเข้าวาระ1ในต้นเดือนหน้านะครับรัฐบาลมีเวลาครับในการที่จะไปจัดสรรงบประมาณปี70ให้มันเพียงพอต่อกองทุนนี้แต่ทำไมไม่ทำครับทำไมไปเลือกใช้วิธีการลักไก่เอาง่ายครับเอาเงินกู้จากพรก.ฉบับนี้ 18,800 ล้านบาทไปโปะในกองทุนประชารัฐสวัสดิการถามถึงประชาชนครับประชาชนได้ประโยชน์อะไรกับวิธีการนี้ไม่มีหรอกครับท่านประธานสิ่งที่ได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์คือใครครับท่านประธานรัฐบาลฮะพวกเรารู้ครับว่าโครงสร้างงบประมาณในปัจจุบันของประเทศเราเนี่ยแข็งตัวครับดังนั้นถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามวิธีการครับกว่าจะไปเจียดเงิน 18,800 ล้านบาทออกจากรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปี70เนี่ยมันอาจจะส่งผลสะเทือนต่อส่วนราชการประจำที่เขามีเจ้าของงบประมาณอยู่แล้วหรือเปล่าฮะหรือมันอาจจะส่งผลสะเทือนต่อพรรคร่วมรัฐบาลที่ท่านอาจจะมีการแบ่งโควต้างบประมาณปี70ไปแล้วว่าแต่ละพรรคการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละกระทรวงได้เท่าไหร่ท่านถึงใช้วิธีเอาง่ายไงฮะไม่ไปเจียดออกมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ลักไก่เอาจากพรก.เงินกู้ไปปกในส่วนนี้ซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์มันผิดกฎหมายเต็มๆอันนี้คือข้อผิดสังเกตข้อพิรุธประการแรกครับข้อพิรุธอีกหนึ่งประการครับท่านประธานนั่นก็คือในส่วนของแผนงานที่2 200,000 ล้านบาทว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานครับก้อนนี้ผมกล้าฟันธงว่ามีข้อพิรุธ 100% ทั้ง 200,000 ล้านบาทครับทำไมผมถึงกล้าบอกแบบนี้ครับท่านประธานเพราะสิ่งที่พวกเราต้องการฮะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลต้องไปกู้มาเนี่ยคือประชาชนต้องการไฟฟ้าที่ถูกสะอาดและเป็นธรรม3คีย์เวิร์ดนี้นะฮะถูกสะอาดและเป็นธรรมไม่ใช่เฉพาะการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้าไปสู่พลังงานไฟฟ้าสะอาดอย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งการจะทำแบบนี้ได้เราต้องทำทั้งในเรื่องการเปิดเสรีตลาดพลังงานควบคู่ไปกับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าสะอาดในประเทศไปพร้อมๆกันครับซึ่งการออกพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทของรัฐบาลในครั้งนี้และมีกรอบการใช้ให้เสร็จภายใน1ปีเนี่ยหรือต้องทำสัญญาเงินกู้ให้เสร็จภายใน1ปีเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้ครับท่านประธานเดี๋ยวผมมีข้อมูลมานำเสนอให้ท่านประธานและประชาชนทั้งประเทศได้เห็นนะฮะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้าประเทศให้ถูกสะอาดและเป็นธรรมเนี่ยต้องทำในระยะยาวมีแผนที่ชัดเจนและที่สำคัญครับท่านประธานรัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทผมย้ำประโยคนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับรัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทครับสไลด์หน้านี้สิ่งที่ท่านประธานจะเห็นครับคือระดับการเปิดเสรีพลังงานในแต่ละประเทศเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆทั่วโลกครับซ้ายมือสุดของแผนภาพคือตลาดที่ผูกขาดมากที่สุดขวามือสุดคือเสรีมากที่สุดครับซ้ายมือสุดอย่างเช่นลาวหรือกัมพูชาครับประเทศเพื่อนบ้านเราถามว่าผูกขาดมากที่สุดคืออะไรครับตลอดซัพพลายเชนของตลาดพลังงานตั้งแต่การผลิตส่งและจำหน่ายอยู่ในมือของผู้เล่นรายเดียวระดับที่2ครับที่ประเทศไทยอาจจะอยู่ในระดับนี้เทียบเคียงกับมาเลเซียหรืออินโดนีเซียครับนั่นก็คือเราเรียกกันว่าเป็นตลาดที่เป็นผู้ซื้อรายเดียวครับคือเราอาจจะเปิดให้มีเอกชนมาตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้หลายๆโรงครับแต่เขาต้องขายให้กับการไฟฟ้ากฟผ.เจ้าเดียวอย่างเดียวเท่านั้นกฟผ.เป็นผู้ซื้อรายเดียวครับก่อนที่การจัดส่งและการจัดจำหน่ายจะทำผ่านอีก2การไฟฟ้าก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้นถ้าประเทศที่ไปไกลกว่าประเทศไทยครับมีการเปิดเสรีตลาดพลังงานมากขึ้นนั่นก็คือการเปิดตลาดในตลาดค้าส่งครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามครับยกตัวอย่างคืออะไรครับผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าให้กับโรงงานหรือผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้โดยตรงผ่านสายส่งตรงกลางหรือที่เราเรียกกันว่าการเปิดเติร์ดปาร์ตี้แอคเซสนะฮะ ซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามนะฮะที่จะดึง data center มาตั้งในประเทศไทยที่ทุกวันนี้เขาเองก็เรียกร้องฮะว่า data center ต้องใช้พลังงานสะอาด 100% เขาต้องการให้มีการปลดล็อกสายส่งพลังงานครับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าฟาร์มหรือพลังงานหมุนเวียนเช่าสายส่งตรงกลางและไปใช้ที่ data center ได้โดยตรงอันนี้คือในเรื่องของการเปิดตลาดค้าส่งเปิดเสรีในตลาดค้าส่งในตลาดไฟฟ้าครับลำดับถัดไปอย่างเช่นในเรื่องของการเปิดเสรีในตลาดค้าปลีกครับยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสิงคโปร์เป็นต้นครับผมอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุดครับท่านประธานเปรียบเสมือนเราเลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เวลาเราจะซื้ออินเทอร์เน็ตฮะเราเลือกเราเตอร์เราเลือกโมเด็มเราเลือก Wi-Fi Access Point ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเจ้าใดก็ได้ครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดเสรีในตลาดค้าปลีกครับต่อไปนี้เราจะเลือกติดมิเตอร์ไฟฟ้าของบริษัทเอกชนเจ้าไหนก็ได้ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องติดมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า2เจ้าอย่างเดียวเท่านั้นครับสุดท้ายถ้าจะเดินหน้าสู่การเปิดตลาดเสรีเต็มรูปแบบอย่างเช่นสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยอาจจะมีตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่เป็นตลาดอนาคตหรือที่เรียกกันว่าตลาดฟิวเจอร์ฮะคล้ายๆอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่คล้ายๆตลาดหลักทรัพย์ฮะเพื่อทําให้เกิดการซื้อขายพลังงานกันได้ระหว่างบ้านเรือนต่อบ้านเรือนโดยตรงในชุมชนครับถามว่าเมื่อเปิดเสรีพลังงานแบบนี้ซึ่งต้องทำไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดใครได้ประโยชน์ครับท่านประธานตัวเลขจากสถาบันวิจัยหลายๆสถาบันวิจัยทั่วโลกครับอย่างเช่นจาก Zero Carbon Analytics ครับเขาระบุไว้ชัดครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้เกิดภาพแบบนี้ได้นะครับตามแผนภาพในแผนภาพนี้เลยจากเดิมที่ถูกผูกขาดไว้อยู่3การไฟฟ้าเปลี่ยนไปสู่ตลาดในอนาคตที่ผลิตส่งและจำหน่ายรวมถึงไฟฟ้าบนหลังคาเรือนเนี่ยมีผู้เล่นหลายเจ้านะฮะประชาชนจะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้ราวๆ 20-30% ครับดังนั้นพูดให้ชัดๆอีกหนึ่งครั้งการกู้มาเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าสะอาดหรือจะประเคนสัมปทานให้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าสะอาดในประเทศอย่างเดียวเท่านี้เนี่ยประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกครับคนที่รับประโยชน์อาจจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับท่านประธานประชาชนจะได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆต้องทำเรื่องการเปิดเสรีตลาดพลังงานไปพร้อมๆกันด้วยครับถึงจะได้ประโยชน์ซึ่งข้อมูลที่ผมจะแสดงต่อจากนี้ครับจะทำให้เห็นว่าการตราพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทโดยเอา200,000 ล้านบาทเป็นข้ออ้างในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ตอบโจทย์ครับท่านประธานขอสไลด์หน้าถัดไปครับข้อมูลที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อจากนี้ครับท่านประธานเป็นข้อมูลที่พรรคประชาชนเองนะครับเราได้ศึกษาตั้งแต่ในสภาชุดที่แล้วครับว่าแผนในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ถูกสะอาดและเป็นธรรมต้องทำระยะยาว12ปีมีแผนงานที่ชัดเจนแบ่งเป็น3เฟสละ4ปีงบลงทุนรวมทั้งสิ้น400,000 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทครับเฟสแรกครับ4ปีแรกก็คือในปี70ถึงปี73ครับงบลงทุนรวมประมาณ100,000 ล้านบาทลงทุนในพื้นที่ที่มีความเข้มข้นการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงก็คือกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกครับเพื่อเปิดเสรีค้าปลีกครับหลังจากนั้นใน4ปีถัดไปก็คือในปี74ถึงปี77ครับลงทุนแบบเดียวกันแต่ขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วทั้งประเทศอีก 160,000 ล้านครอบคลุมสัดส่วนการใช้พลังงานทั้งประเทศประมาณ 87% ครับสุดท้าย4ปีสุดท้ายก็คือในปี78ถึงปี81ครับอีก 140,000 กว่าล้านครับท่านประธานลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้รองรับสมาร์ทกริดตรงนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทยยังไงครับท่านประธานสิงคโปร์ Data Center เยอะต้องการพลังงานไฟฟ้าสะอาดใช่มั้ยครับประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะใช่มั้ยครับอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในฝั่งที่เป็นเมนแลนด์ใช่มั้ยครับถ้าเราลงทุนให้ถูกจุดครับท่านประธานจะเป็นการเปิดประตูให้ประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์กลางในการผลิตและซื้อขายพลังงานไฟฟ้าสะอาดของภูมิภาคนี้ครับท่านประธานแผนงานทั้งหมดที่ผมออกมา12ปีงบลงทุนรวม400,000 ล้านบาทรัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทครับเอาสไลด์ลงนะฮะผมยกตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างครับท่านประธานตัวอย่างแรกถ้ารัฐบาลอยากจะส่งเสริมให้ประชาชนมีไฟฟ้าสะอาดบนหลังคาเรือนติดโซล่ารูฟท็อปครับรัฐบาลทำผ่านมาตรการ on bill financing ได้ฮะ on bill financing คืออะไรครับคือให้บริษัทเอกชนเจ้าของมิเตอร์หรือการไฟฟ้าที่เขาแข่งขันกันในตลาดค้าปลีกเนี่ยเขาเป็นคนลงทุนติดตั้งโซล่าบนหลังคาประชาชนครับแล้วประชาชนก็ผ่อนจ่ายค่าโซล่ารูฟท็อปนั้นน่ะไปในบิลค่าไฟรายเดือนครับดังนั้นมันก็จะหักลบกลบหนี้กับไฟฟ้าที่ประชาชนผลิตได้บนหลังคาเรือนน่ะแต่ละเดือนเหลือจ่ายเท่าไหร่คืนขายคืนกลิบเท่าไหร่ก็ไปหักลบกลบหนี้กับ ส่วนที่ได้ลงทุนไปล่วงหน้าถามว่า on bill financing ใครลงทุนครับบริษัทค้าปลีกเจ้าของมิเตอร์หรือการไฟฟ้าใช่ไหมฮะรัฐบาลไม่ต้องกู้เองใช่ไหมครับ on bill financing ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปรัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทครับตัวอย่างที่สองครับถ้ารัฐบาลบอกว่าจำเป็นต้องลงทุนเพื่อลดภาระต้นทุนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับติดโซลาร์เพื่อภาคการเกษตรลดภาระค

0: ทั้งภาคครัวเรือนและภาคการเกษตรรัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทตัวอย่างที่3ครับท่านประธานในแผนงานนี้รัฐบาลอ้างว่าจะต้องมีการลงทุนในสถานีชาร์จ EV ชาร์จเจอร์ต่างๆถามจริงๆครับท่านประธานรัฐบาลไม่ทราบหรอฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจนี้เอกชนเขาแข่งขันกันสูงมีแต่คนอยากแย่งกันไปตั้งฮะสถานีชาร์จกู้มาทำไมฮะหรือรัฐบาลกำลังจะตั้งสถานีชาร์จแข่งกับเอกชนเอาให้ชัดนะครับอย่างที่3ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มสถานีชาร์จรัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทอย่างที่4ครับท่านประธานหลายคนอาจจะบอกว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่สมาร์ทกริดมันต้องสร้าง energy storage ฮะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเพื่อให้มีไฟจ่ายนะครับตลอด24ชั่วโมงท่านประธานทราบไหมครับไปดูงบประมาณใน3การไฟฟ้าครับกฟผ.กฟผ.กฟน.ปี69เขาตั้งงบประมาณลงทุนในการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจัดจำหน่ายอยู่แล้วรวม 68,000 ล้านบาทครับใครกู้ครับท่านประธานรัฐวิสาหกิจรัฐบาลกู้เองทำไมฮะไม่ผมก็ยังไม่เข้าใจณตอนนี้นะฮะหรือถ้าท่านกลัวว่าเงินในรัฐวิสาหกิจ3การไฟฟ้าจะไม่พอฮะระดมทุนผ่านอินฟราฟันก็ได้ครับมีกองทุนนี้อยู่แล้วทุกวันนี้เอาไปจ่ายกับอะไรบ้างไปสร้างถนนไปสร้างทางด่วนหรือเปล่าเอามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดแบบนี้ดีกว่าไหมแล้วมีเอกชนที่เขาพร้อมจะลงเงินในกองทุนแบบนี้เยอะครับเพราะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและทุกคนต้องใช้ครับท่านประธานตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่5ครับถ้าท่านจะอ้างว่ามันต้องมีโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนผมถามแบบนี้ครับทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นมาแต่ละโรงเนี่ยรัฐบาลต้องกู้เองหรือว่ารัฐบาลแจกสัมปทานให้เอกชนนะคำตอบก็คือรัฐบาลแค่ให้สัมปทานเอกชนแล้วเอกชนเขาเอาสัมปทานไปกู้เองกับธนาคารนะครับถ้ามันฟีดถ้ามันคุ้มค่ากับการลงทุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาในประเทศนี้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ต้องกู้เองสักบาทครับท่านประธานผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นฮะตลอดซัพพลายเชนตั้งแต่โรงไฟฟ้าสายส่งการจัดจำหน่ายจนไปถึงโซล่าบนหลังคาประชาชนรัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทครับเรามีเงินของเอกชนรัฐวิสาหกิจกองทุนที่เขาพร้อมจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วฮะดังนั้นผมถึงบอกว่าข้อพิรุธในพรก.เงินกู้ฉบับนี้200ล้านบาทในแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานข้ออ้างครับหาธรรมครับท่านประธานหาธรรมเพื่ออะไรครับท่านประธานหาธรรมเพื่อที่ว่ารัฐบาลอาศัยช่วงจังหวะวิกฤตมีความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาเสกเงินฮะออกพรก.เงินกู้200ล้านบาทเสกเงินแล้วทำอะไรฮะใช้ช่องทางพิเศษอำนาจพิเศษในพรก.เงินกู้เพราะสภาไม่ต้องอนุมัติโครงการฮะรัฐบาลอนุมัติเองอนุมัติเองแล้วยังไงต่อครับอนุมัติเองก็เปิดบิดเองฮะเขียน TOR ล็อกสเปคคุ้นไหมฮะกองทุน DE THAI Passport เงินนอกงบประมาณเป็นยังไงฮะกำลังตั้งข้อสงสัยกันใช่ไหมครับว่าล็อกสเปคมีเครือข่ายบริษัทที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลระบอบสีน้ำเงินมารับงานประมูลภาครัฐหรือเปล่านี่แหละครับที่สิ่งที่พวกผมกลัวเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผู้รับเหมาล็อกสเปคได้เงินไป200ล้านบาทเค้กก้อนโตมีการจ่ายเงินทอนกลับมาอย่างนักการเมืองบางกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินหรือไม่ท่านประธานครับทั้งหมดนี้คือข้อสังเกตที่ผมชี้ให้เห็นครับว่ามันเป็นข้อพิรุธมากๆหาธรรมลักไก่ที่สภาผู้แทนของพวกเราสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราครับจำเป็นต้องเร่งตั้งกรรมธิการวิสามัญเข้ามาติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้ให้มีความโปร่งใสมากที่สุดถ้าท่านจะบอกว่าไม่ใช่ถ้าท่านบอกว่าผมกล่าวอ้างเกินจริงครับรบกวนวันนี้กางแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศออกมาให้ผมเห็นหน่อยฮะว่าแผนการเปลี่ยนผ่านของท่านเป็นยังไง200ล้านบาทที่ท่านจะกู้ให้มันจบในภายในปี70เนี่ยท่านจะลงในอะไรบ้างซึ่งผมชี้ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลไม่ต้องกู้เองสักบาทครับก็ขอให้ท่านประธานนะครับรวมถึงเพื่อนสมาชิกทุกคนสนับสนุนการตั้งกรรมธิการวิสามันในครั้งนี้เลยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปเชิญท่านกรจาติกวินครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้เสนอให้มีการก่อตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อที่จะติดตามและตรวจสอบการใช้เงินจากพรก.เงินกู้400ล้านบาทที่ผมเสนออย่างนี้เผื่อว่ามีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการติดตามเพราะเรื่องนี้เนี่ยอยู่ใน การพิจารณาของศาล

0: ญซึ่งก็ต้องคอยรอดูครับว่าท่านจะวินิจฉัยให้กฎหมายผ่านมีการใช้การต่อไปได้หรือไม่ท่านประธานครับศาลรัฐธรรมนูญเคยมีประสบการณ์ในการที่จะพิจารณาพรก.เงินกู้มา2ครั้งปี2552ครั้งหนึ่งและปี2555ครั้งหนึ่งซึ่งทั้ง2ครั้งเป็นการพิจารณาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในมาตรา172ซึ่งระบุว่าผมขออนุญาตอ่านสั้นๆครับท่านประธานพรก.จะออกได้ในกรณีเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มเติมในมาตรานี้ก็บุกว่าการตราพระราชกำหนดให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ท่านประธานครับศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยครั้งแรกก็คือปี2552และได้มีความเห็นชัดเจนครับว่าครั้งนั้นเนี่ยการตรากฎหมายมันเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงอย่างปฏิเสธไม่ได้คือช่วงการพิจารณาออกพรก.ฉบับนั้นเศรษฐกิจติดลบจากภัยวิกฤตที่เรียกกันว่าวิกฤตซับไพรม์หรือที่ประเทศไทยเราเรียกกันว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในช่วงระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีในปี2012ได้พิจารณาออกพรก.ฉบับนี้เศรษฐกิจติดลบถึงกว่า 7% และทั้งปีนั้นติดลบถึง 2% ครึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นครับท่านประธานจากวิกฤตเศรษฐกิจทำให้การจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาลต่ำกว่าที่มีการประมาณการไว้ในงบประมาณถึง 30% ทำให้รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะขาดดุลเกินเพดานหนี้ที่กำหนดไว้ในพรบ.หนี้สาธารณะพูดง่ายๆก็คือจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็มองว่าสถานการณ์แบบนี้ชัดเจนครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นเหตุที่เร่งด่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงอนุมัติให้มีการใช้พระราชกำหนดและผลงานหลังจากนั้นในการใช้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความชอบธรรมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะปรากฏว่าในปีถัดไปจากการใช้เงินกู้ส่วนนี้ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วครับโต 7% กว่าและที่สำคัญกว่านั้นก็คือสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่ปรับเพิ่มขึ้นไปจากการกู้ยืมหลังจากที่มีการใช้เงินตามพรก.นั้นแล้วตัวระดับหนี้สาธารณะก็ปรับลดลงไปในระดับที่ต่ำกว่าช่วงวิกฤตที่ซ้ำไปส่วนในปี2555ครับท่านประธานมีการออกพรก.เพื่อที่จะลงทุนในระบบสาธารณูปโภคป้องกันอุทกภัยเหตุผลที่อ้างก็คือน้ำท่วมใหญ่ปี54ครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ยื่นคัดค้านต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาอนุมัติพรก.โดยท่านได้วินิจฉัยครับว่าเข้าเกณฑ์เรื่องของการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจเพราะปัญหาในขณะนั้นเนี่ยคือปัญหาความเชื่อมั่นความมั่นใจในส่วนของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศที่อาจจะถึงขั้นถอนทุนออกจากประเทศถ้าไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลมีแผนและวงเงินเพียงพอที่จะมาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเติมหรือซ้ำจากที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2554ส่วนประเด็นความเร่งด่วนนะครับศาลรัฐธรรมนูญวันนั้นก็ยกประโยชน์ให้กับรัฐบาลทั้งที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เราก็ได้อธิบายต่อศาลนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เราคัดค้านสำคัญส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่มีความพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จะต้องลงทุนใช้เวลาวางแผนและการเบิกจ่ายอีกหลายปีสามารถที่จะใช้เงินจากระบบงบประมาณตามปกติได้แต่ศาลยกประโยชน์ให้รัฐบาลครับรัฐบาลบอกว่ามีความจำเป็นและสามารถที่จะเบิกใช้ทันทีแต่สุดท้ายครับมีการกู้เพียงแค่ 12,000 ล้านบาทจากวงเงินเต็ม 350,000 ล้านบาทของพรก.นี้ก็คือไม่ถึง 3% สาเหตุก็เป็นเพราะรัฐบาลขาดความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนโครงการสาธารณูปโภคที่ปรากฏอยู่ในพรก.ตามเงื่อนไข การกู้ตามพรก.ทั้งหมดนี้เนี่ยครับที่เล่าก็เพื่อจะได้เห็นว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือคำถามว่ามีเหตุผลทางความมั่นคงที่ต้องออกพรก.จริงหรือไม่ขอย้ำนะครับในการที่จะออกพรก.แต่ละครั้งซึ่งคือการเพิ่มวงเงินการกู้ของรัฐบาลนอกเหนือจากการขาดดุลในงบประมาณปกติแล้วเนี่ยต้องมีเหตุผลในเรื่องของการป้องกันผลกระทบที่จะทำให้เศรษฐกิจขาดความมั่นคงคำถามของศาลจึงจะต้องถามว่ามีเหตุผลทางความมั่นคงที่ต้องออกพรก.จริงหรือไม่ซึ่งหมายความว่าศาลจะต้องพิจารณาในสองระดับชั้นครับหนึ่งก็คือณปัจจุบันประเทศไทยเรามีประเด็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่รัฐบาลอ้างว่าวันนี้ออกพรก.ได้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องอธิบายให้กับศาลรัฐธรรมนูญก็คือแล้ววันนี้เนี่ยประเทศมีปัญหาความมั่นคงอย่างไรสองก็คือรัฐบาลต้องพิสูจน์เรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการด้วยว่าโครงการต่างๆที่นำเสนอในพรก.ฉบับนี้เนี่ยเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมาแก้ไขประเด็นปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาระดับความมั่นคงของประเทศจริงหรือไม่มีวิธีอื่นแทนการออกพรก.หรือไม่ข้อหนึ่งนะครับในประเด็นเรื่องว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยประสบประเด็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่เนี่ยผมขอฟันธงเลยครับว่าปัญหาความมั่นคงไม่มีเศรษฐกิจอาจจะไม่สู้ดีครับแต่เศรษฐกิจไม่ได้มีความไม่มีประเด็นปัญหาทางความมั่นคงเราคงจะต้องถามกันในสภาแห่งนี้ครับว่าจะบอกว่าเศรษฐกิจมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยเขาวัดกันยังไงเขาดูด้วยอะไรฝ่ายหนึ่งอ้างว่าวันนี้มีวิกฤตอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกว่าวันนี้ไม่ถึงขั้นวิกฤตต่อสถานะความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าวิธีการประเมินว่าเศรษฐกิจมั่นคงจริงหรือไม่เนี่ยโดยปกติหลักๆเขาก็จะดูในเรื่องของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศคือ GDPแต่หลายฝ่ายก็พูดมานะครับว่าลำพังเพียงแค่นั้นเนี่ยอาจจะไม่พอผมเสริมให้ครับโดยทั่วไปถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์ที่ใดก็แล้วแต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยมีความมั่นคงหรือไม่มั่นคงเนี่ยเขาก็จะวัดกันด้วย1มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สม่ำเสมอหรือไม่ก็คือตัวเลข GDP มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่2ทุนสำรองระหว่างประเทศครับหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยในอดีตเมื่อสมัยต้มยำกุ้งเราขาดความมั่นคง GDP เราโตแรงนะครับแต่เราขาดความมั่นคงเพราะทุนสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยลงไปในระดับที่ต่ำจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องและขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของเราตัวชี้วัดที่3ที่เขาใช้กันนะครับก็คือการจัดเก็บรายได้ภาษีโดยรัฐบาลถ้ารัฐบาลยังสามารถที่จะเก็บรายได้ภาษีตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เขาก็ถือว่าน่าที่จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยืนยันได้ว่าเศรษฐกิจยังมีความมั่นคงอยู่ปัจจัยที่4ก็คือระดับหนี้สาธารณะครับว่าหนี้สาธารณะของประเทศนั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศมีสัดส่วนที่สูงจนทำให้เกิดสภาพการขาดความมั่นคงหรือไม่ทางเศรษฐกิจและประเด็นสุดท้ายคือความเชื่อมั่นโดยรวมซึ่งความเชื่อมั่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็วัดกันครับว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นในประเทศนั้นหรือไม่ไม่ว่าโดยนักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามด้วย5ปัจจัยนี้ผมถึงกล้ายืนยันกับท่านประธานครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงลองดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในประเด็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP เป็นยังไงไตรมาสแรกสภาพัฒน์ปึ้งประกาศผลออกมาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วครับเศรษฐกิจไทยโต 2.8% สูงเกินกว่าที่ทุกหน่วยงานคาดการไว้เพราะนั้นอัตราการเติบโตถึงแม้ว่าไม่ดีเท่าที่เราคาดหวังแต่ห่างไกลจากคำว่าวิกฤตถ้าดูในเรื่องของทุนสำรองครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองทางแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยเงินสำรองระหว่างประเทศมูลค่าโดยรวมของเราอยู่ที่กว่า10ล้านล้านบาทสูงสุดระดับต้นๆในโลกนะครับและสูงสุดเป็นประวัติการที่ประเทศไทยเคยมีมานี่คือ สภาพของประเทศที่ขาดความมั่นคงหรือเปล่าครับดูปัจจัยถัดไปนะครับเรื่องของการจัดเก็บภาษีเมื่อวานซื้อนี้เองครับกระทรวงการคลังเพิ่งประกาศผลการจัดเก็บภาษี7เดือนแรกของปีงบประมาณก็คือจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนั่นคือรวม2เดือนนะครับเต็มๆของภาวะสงครามปรากฏว่าเก็บภาษีได้เกินเป้าครับท่านประธานเกินเป้าไป 31,000 ล้านทำให้เงินคงคลังโดยรวมณสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่เกือบๆ 300,000 ล้านเพิ่มขึ้นกว่า 14% เทียบกับปีที่แล้วนี่หรือครับสภาพทางการคลังที่สะท้อนประเทศที่ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจมาดูปัจจัยต่อไปนะครับเรื่องของหนี้สาธารณะเราก็จะเห็นว่าระดับหนี้สาธารณะของไทยเราวันนี้ก็อยู่ในกรอบวินัยทางการคลังที่กำหนดเพดานไว้ที่ 70% และประเด็นนี้ที่น่าสนใจนะครับที่ผมอยากที่จะเสริมเนี่ยก็คือถ้าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับได้กรุณาคลิกดูครับเอกสารประกอบการพิจารณายติวันนี้ครับที่จัดทำโดยสำนักวิชาการสำนักงานเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรแล้วคลิกไปที่หน้า 2-10 ข้อ 6.4 ท่านจะเห็นนะครับว่าทางสำนักวิชาการเนี่ยได้เขียนไว้ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านนะครับว่าในช่วงปี2566ถึง2569รัฐบาลมีการกู้เงินเฉลี่ยสูงถึงปีละ 800,000 ล้านบาทแต่สร้างการเติบโตของ GDP ได้เพียงปีละ 400,000 ล้านบาทแสดงให้เห็นว่านี่ขยายตัวเร็วกว่าฐานเศรษฐกิจของประเทศถึง2เท่าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางการคลังในระยะยาวแปลว่าอะไรครับสำนักวิชาการของสภาผู้แทนราษฎรของเราเองเนี่ยกำลังบอกว่ายิ่งกู้ยิ่งไม่มั่นคงคือมันย้อนแย้งและตรงกันข้ามกับข้ออ้างของรัฐบาลที่พยายามที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจมีปัญหามั่นความมั่นคงจึงต้องกู้เงินเพิ่มเติมทางวิชาการเขามีข้อสรุปที่ชัดเจนครับจากหลักฐานในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาว่ากู้มาเนี่ยมันไม่ทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นและยิ่งกู้ยิ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมถึงได้บอกว่าประเด็นเรื่องปัจจัยต่างๆที่เรามักจะใช้ในการวัดสถานะทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นสำหรับประเทศไทยเราผ่านหมดครับแม้แต่เรื่องของความเชื่อมั่นทางรัฐบาลเองก็ได้ประชาสัมพันธ์สำนักงานมูดี้นะครับที่ได้ปรับมุมมองที่มีต่อสถานะทางการคลังเสถียรภาพทางการคลังของประเทศในเชิงบวกมากขึ้นและที่สำคัญครับตามตัวเม็ดเงินครับถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่มาลงทุนถ้าเขาเชื่อเขาก็จะมาลงทุนและในตัวเลขล่าสุดของสภาพัฒน์ที่บอกว่า GDP หรือเศรษฐกิจโต 2.8% ในไตรมาสแรกนั้นเนี่ยตัวเลขที่เป็นพระเอกเลยครับหมวดที่เป็นพระเอกเลยก็คือหมวดการลงทุนโดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นถึงกว่า 10% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วเพราะนั้น GDP ก็ตามทุนสำรองก็ตามการจัดเก็บภาษีโดยภาครัฐระดับหนี้สาธารณะและความเชื่อมั่นโดยเฉพาะวัดด้วยเม็ดเงินลงทุนผมว่าเราผ่านหมดครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่เราอยากที่จะเห็นแต่แน่นอนไม่ใช่วิกฤตไม่ใช่ประเด็นปัญหาความมั่นคงส่วนประเด็นว่าหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ผมก็ขอบอกครับว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับมันมีทางอื่นที่ดีกว่านี้ท่านสามารถที่จะลดราคาน้ำมันท่านสามารถที่จะลดภาษีสัมปทานมิตรเพื่อทำให้ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนลดลงโดยไม่จำเป็นที่ต้องปล่อยให้ของมันแพงขึ้นแล้วก็ใช้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่เรากู้เงินมาแจกพี่น้องประชาชนท่านประธานครับโดยสรุปผมอยากที่จะบอกนะครับว่าเรื่องของการออกพรก.เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับที่มันจะมีผลในระยะยาวต่อประเทศถ้าทุกรัฐบาลสามารถอ้างสถานการณ์เศรษฐกิจที่ค่อนข้างเป็นปกติณปัจจุบันนี้ในการออกพรก.ในอนาคตนะครับมาตรา172จะไม่มีความหมายพรบ.วินัยทางการคลังจะไม่มีความหมายและทุกๆรัฐบาลก็สามารถที่จะกู้เต็มเพดานตามพรบ.หนี้สาธารณะแล้วมาออกพรก.เพิ่มเติมได้อีกสุดท้ายเศรษฐกิจเราจะไปไม่ได้ครับรัฐบาลอาจจะบอกว่า ฝ่ายค้านมองว่าไม่วิกฤตแต่รัฐบาลมองว่านี่คือวิกฤตค่าของชีพของประชาชนผมขอบอกครับว่านี่คือการเล่นลิ้นการเมืองพอเล่นได้ครับแต่การคลังมันไม่ใช่ของเล่นและถ้ามีทัศนคติในการพิจารณาการออกพรกแบบนี้เนี่ยผมขอเสริมในประเด็นสุดท้ายครับว่าถ้าท่านกังวลและเป็นห่วงประเด็นเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนมันมีวิธีอื่นครับตามที่ได้เสนอไปแล้วเมื่อสักครู่โดยเฉพาะการทำให้ราคาน้ำมันลดลงต้นทุนพลังงานลดลงค่าไฟลดลงไม่จำเป็นต้องกู้เพราะการกู้มีแต่จะเพิ่มหนี้สินให้กับประเทศชาติและทำให้ความมั่นคงนั่นแหละครับมันถูกทำลายขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านการดีเลียวไพโรจน์ครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะจากเพื่อนสมาชิกท่านก่อนได้เล่าให้ฟังแล้วว่าความเหมาะสมกับการกู้เงินครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนดิฉันอยากที่จะมองอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันค่ะถ้าเราจะต้องเดินไปกับการกู้ครั้งนี้โดยที่ว่าถ้าเรามองถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เยียวยาประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวมีเพิ่มอีกค่ะเราจะต้องมีการที่จะปรับทักษะของมนุษย์เพื่อเตรียมพร้อมต่อยุคเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวดิฉันขอเรียนถามว่าอย่างประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของการปรับทักษะพัฒนามนุษย์ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่นโยบายของประเทศควรจะต้องทำอยู่แล้วและเป็นควรที่สิ่งที่ควรที่จะต้องทำอยู่ในงบประมาณปกติดิฉันเห็นถึงจากวันที่25พฤษภาคมดิฉันขออนุญาตอ่านจากข่าวนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในเรื่องของการงบประมาณที่จะใช้จากครก.เงินกู้ตรงนี้เนี่ยวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศโดยที่มอบหมายกระทรวงศึกษากระทรวงอว.และกระทรวงแรงงานลองดูคุ้นๆไหมคะคือคลัสเตอร์พรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองดิฉันอยากจะมองมุมคิดครั้งนี้ค่ะว่าถ้าเราจะต้องมากู้เงินในสิ่งที่ควรจะทำอยู่ในนโยบายและสิ่งที่ควรจะอยู่ในงบประมาณปกติแล้วทำไมเรามีความจำเป็นต้องใช้กลไกนี้พอวัตถุประสงค์ของการกู้เงินครั้งนี้มันกว้างมากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขียนเข้าไปที่จะใช้พรกเงินกู้อันนี้มันก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เสียทั้งหมดแต่มันก็จะเสี่ยงกับการสอดไส้กับโปรเจกต์หรือโครงการที่เราไม่ได้มีความน่าเชื่อถือถึงแม้ถึงว่าความเป็นไปได้หรือประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทำไมในเรื่องบางอย่างในเรื่องใหญ่ๆที่มันควรจะเป็นทิศทางของประเทศควรจะอยู่ในงบประมาณปกติเพื่อจะได้ถูกการตรวจสอบที่ดีที่ถูกต้องก็เพราะว่าถ้าเราผ่านพรก.กู้เงินนี้เนี่ยมันไม่ได้โดนตรวจสอบในกระบวนการที่เราควรจะเป็นมันไม่ได้ต้องโดนตรวจสอบเหมือนแบบงบประมาณทั่วๆไปมันไม่ได้มีกรรมาธิการมาพิจารณาโครงการแบบนี้ล่ะค่ะที่ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นกังวลแล้วเราควรจะต้องมีการตั้งกรรมการวิสามันในการพิจารณาในเรื่องนี้ประสบการณ์ของเราสดๆร้อนๆก็เรื่องของโครงการ Thailand AI Passport ที่ตอนนี้ก็ยังกระหึ่มกึกก้องอยู่แม้แต่เมื่อเช้านี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเขียน TOR การที่ความเข้าใจที่การได้มาเรื่องประโยชน์ของประชาชนทั้งในระยะสั้นระยะยาววันนี้มันวนลูปไปหมดค่ะเพราะความน่าเชื่อถือของ TOR ก็ไม่มีกระบวนการการบิดหรือว่ากระบวนการการได้มาซึ่งการประมูลก็ไม่มีความเชื่อถือยังไม่หนำซ้ำกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ก็คือการตรวจรับเหล่านี้คือบทเรียนที่เราเพิ่งโดนกันมาซ้ำๆณวันนี้แล้วเรากำลังพูดถึงเงินมูลค่าเป็นแสนล้านที่เดี๋ยวเราประชาชนก็ต้องมาถามว่าเราเป็นหนี้แล้วเราได้อะไรกลับเข้ามาประเด็นที่หนึ่งนะคะและประเด็นที่สองค่ะมีเพื่อนๆในทางด้านNGO แล้วก็ทางด้านมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมมาพูดให้มาแบ่งปันข้อมูลให้กับพวกเราเพราะว่าส่วนหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของการใช้เงินกู้นี้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวมีรายงานฉบับนี้ค่ะที่พวกเราได้อ่านแล้วเราก็เป็นกังวลไม่แพ้กันเพราะว่าแนวคิดของการใช้เงินกู้เหมือนเป็นการบายพาสการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมวันนี้เรากำลังพูดถึงการที่รัฐบาลมีเจตนาดีในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวแต่ขาดการมีส่วนร่วมสิ่งที่ชาวมูลนิธิแล้วก็เพื่อนๆ NGO เนี่ยให้ความเป็นกังวลนะคะก็คือว่า เราจะนำพาไปสู่การใช้เงินเพื่อสร้างทางออกแบบลวงตาหรือที่เราเรียกในศัพท์เทคนิคว่า false solution ก็คือว่ามาช่วยกันจัดการขยะเช่นการลงทุนในเรื่องของโรงงานการจัดการขยะให้เต็มที่แต่ไม่ได้ลดในการใช้ขยะตั้งแต่ต้นหรือว่าเป็นการให้เงินทุนไปในลักษณะของบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มปิโตรเคมแต่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างระยะยาวอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะท่านประธานค่ะที่ฉันขออนุญาตใช้เวลากระชับที่สุดเพื่อเหลือเวลาให้กับท่านสมาชิกอื่นๆนะคะว่าในประเด็นที่1ถ้ามีการต้องกู้เงินไปการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบโครงการต่างๆให้โปร่งใสที่สุดจะเป็นเรื่องที่สำคัญและ2เราจะทำยังไงให้โครงการที่มันใช้เงินกู้จากหนี้ที่เราก็จะต้องก่อให้กับตัวเราเองและลูกหลานนั้นเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงผ่านการมีการส่วนร่วมและมีการตรวจสอบอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประเด็นของการเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของพรบ.เงินกู้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสุภชัยใจสมุทรเชิญครับ

0: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับยัตติวันนี้เป็นยัตติว่าเราควรที่จะตั้งกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่แต่ยังไงก็ตามท่านสมาชิกก็ได้มีการอภิปรายเข้าไปวินิจฉัยถึงร่างพระราชกำหนดซึ่งอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ซึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่ยังไงก็ตามท่านประธานครับผมก็อยากจะเรียนต่อท่านประธานว่าผมก็ยังคงสนับสนุนการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนี้ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบทางการเมืองสิ่งที่พูดถึงอำนาจพิเศษคือพูดถึงพระราชกำหนดจริงๆแล้วมันก็คือกฎหมายฉุกเฉินซึ่งออกโดยฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่เร่งด่วนจนไม่สามารถที่จะรอกระบวนการกฎหมายตามปกติได้แต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าพระราชกำหนดไม่ได้อยู่นอกระบบการตรวจสอบมันต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและอาจถูกวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญได้ดังที่อยู่ในกระบวนการอยู่ในขณะนี้เพราะนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยที่ให้อำนาจและการกำกับอำนาจไปพร้อมกันเหตุผลของการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ชัดเจนก็คือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนที่ไม่สามารถที่จะรอได้เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการรักษาการจ้างงานและรักษาความเชื่อมั่นของประเทศซึ่งตรงนี้เราอาจจะมีความเห็นต่างกันกับท่านสมาชิกทางฝ่ายค้านแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วหลักการสำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือหลักการแบ่งแยกอำนาจหลักการตรงนี้มีไว้เพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำนาจและคุ้มครองประชาชนฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจในการที่จะแก้ปัญหาถ้าวันนี้รัฐบาลก็ได้ออกพระราชกำหนดกู้เงินนี้มานี่ก็คือการใช้อำนาจการที่ฝ่ายพวกเราที่อยู่ที่นี่ฝ่ายนิติบัญญัติสภาแห่งนี้ก็มีหน้าที่ตรวจสอบเรามีอำนาจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบส่วนจะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามเงินการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นี่ก็คือการถ่วงดุลและฝ่ายตุลาการเองซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้ก็คือการวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายนั่นก็คือหลักประกันความถูกต้องดังนั้นการสนับสนุนพระราชกำหนดฉบับนี้มันไม่ใช่เป็นการปล่อยให้การใช้อำนาจอย่างไร้ขอบเขตแต่คือการสนับสนุนภายใต้ระบบการตรวจสอบท่านประธานที่เคารพครับการกู้ประเทศไทยรัฐบาลก่อนหน้านี้หลายๆรัฐบาลก็เคยมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อแก้สถานการณ์เพราะเป็นความจำเป็นแต่แน่นอนครับเมื่อกู้มาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะนี่คือเงินของประชาชนท่านประธานครับผมขอพูดในสิ่งที่ประชาชนต้องการที่สุดก็คือคำตอบที่ชัดเจนว่าเงิน400,000,000,000 บาทนี้ไม่เป็นตัวเลขในเพียงในกระดาษแต่ต้องเป็นผลลัพธ์ที่ในชีวิตจริงเงินก้อนนี้จะต้องลงไปสู่เป้าหมายใน4เรื่องหลักซึ่งได้มีการทราบกันในเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมสภาพคล่องให้เศรษฐกิจฐานรากหรือ SMEลงทุนสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจดูแลเกษตรกรและครัวเรือนแล้วก็สำรองเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องย้ำว่ายิ่งเงินก้อนใหญ่เท่าไหร่เนี่ยนะครับแน่นอนครับพวกเราเป็นผู้แทนของประชาชนก็ต้องตรวจสอบให้ใหญ่กว่าซึ่งผมก็ขอสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามทุกบาททุกโครงการการใช้เงินผิดก็ต้องตอบใช้เงินไม่คุ้มค่าก็ต้องตรวจสอบถ้ามีการทุจริตก็ต้องไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงความรับผิดได้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราเข้าใจกันได้ว่าจำเป็นที่ จะต้องมีการตรวจสอบนี่คือสัญญาต่อประชาชนครับพี่น้องประชาชนกำลังติดตามเรื่องของการใช้เงินงบประมาณนี้อยู่ผมจึงขอฝากคำถามสั้นๆต่อสภาอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราจะปล่อยให้เศรษฐกิจเสียหายแล้วค่อยแก้หรือจะตัดสินใจวันนี้เพื่อพยุงและฟื้นฟูทันเวลาสำหรับสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งกำลังจะรุกเร้าเข้ามาทุกทีเมื่อวานมีเหตุระเบิดที่สนามบินคูเวตใช่ไหมครับสถานการณ์มันยังไม่ปกติสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเจรจายังไม่ตกลงกันตอนนี้เลบานอนก็ยังถูกอิสราเอลถล่มอยู่ผมเพิ่งกลับมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียครับน้ำมันจากลิตรหนึ่งประมาณ 1.2 เรียลหรือประมาณ12บาท15บาทวันนี้ลิตรละ 2.5 ครับประมาณ25บาทไปแล้วครับนั่นคือแหล่งผลิตน้ำมันสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นเลยครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้การกู้เนี่ยเมื่อกู้แล้วก็จะต้องเป็นการกู้ที่คุ้มค่ากู้ต้องโปร่งใสแล้วกู้ก็พร้อมที่จะตรวจสอบที่อย่างเข้มข้นนี่ไม่ใช่เป็นการตีเช็คเปล่าแล้วครับไม่ใช่เป็นเรื่องการตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลแต่คือความรับผิดชอบของรัฐบาลและเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนเป็นความรับผิดชอบของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ที่จะต้องช่วยกันครับเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนครับในการที่จะตั้งกรรมาธิการในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นไปด้วยกันและจริงๆก็ต้องเรียนว่าพรรคฝ่ายค้านทุกคนหรือฝ่ายรัฐบาลเราก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่ทำงานเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะตั้งกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรฝากรัฐบาลพร้อมที่สนับสนุนให้มีการตั้งกรรมาธิการคณะนี้ขึ้นมาครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพันธินหมดน่วมเจิมเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยเขตพนาพรรคประชาชนนะครับก็ขออภิปรายสนับสนุนยัตติให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมการวิสามันเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านนะครับในวันที่ประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็ก SME กำลังแบกค่าไฟค่าพลังงานค่าขนส่งค่าครองชีพรัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือประชาชนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่คำถามที่สำคัญครับคือเมื่อรัฐบาลเลือกใช้กฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินก้อนใหญ่ถึง400ล้านนะครับสภาผู้แทนราษฎรจะมีเครื่องมือตรวจสอบพิเศษเพียงพอหรือไม่รัฐบาลอาจเรียกมาตรการนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือคนละครึ่งพลัสแต่หน้าที่ของสภาไม่ใช่แค่ฟังชื่อนี้แล้วมันดูดีนะครับแต่หน้าที่ของสภาเนี่ยคือต้องถามว่าพลัสเนี่ยมันพลัสอะไรให้ประชาชนครับถ้าเป็นพลัสความช่วยเหลือเราสนับสนุนครับถ้าเป็นพลัสรายได้ให้คนตัวเล็กเราเห็นด้วยครับถ้าเป็นพลัสลดต้นทุนพลังงานจริงเราพร้อมร่วมมือครับแต่ถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสกลายเป็นไทยแบกหนี้พลัสนะครับสภาต้องไม่เงียบนะครับเพราะเงินประชาชนไม่ใช่เช็คเปล่าของรัฐบาลพรก.ฉบับนี้ปัญหาใหญ่ที่ผมขอเรียกว่า4ตีของรัฐบาลนะครับตีเช็คเปล่าตีเนียนข้ามกระบวนการพรบ.ตีหน้าซื่ออ้างวิกฤตประชาชนและไม่แตะต้องวิกฤตการบริหารแล้วก็ตีบินสุดท้ายตีบินคือให้ประชาชนครับประชาชนต้องจ่ายในที่สุดนะครับตีแรกครับตีเช็คเปล่าเงินกู้400ล้านไม่ใช่เงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินของพรรคการเมืองไม่ใช่เงินที่ฝ่ายบริหารจะเซ็นแทนประชาชนโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินกู้คือภาษีในอนาคตคือดอกเบี้ยในอนาคตคือพื้นที่งบมาในอนาคตที่หายไปจากโรงเรียนโรงพยาบาลสวัสดิการผู้สูงอายุงบเด็กเล็กคงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นของประชาชนถ้ารัฐบาลบอกว่าเงินก้อนนี้จำเป็นต้องตอบให้ได้อย่างน้อย3คำถามครับ1เงินไปไหน2ใครได้ประโยชน์3วัดผลยังไงถ้าไม่มีรายชื่อโครงการไม่มีวงเงินรายโครงการไม่มีหน่วยงานเจ้าของไม่มีตัวชี้วัดไม่มีแผนเบิกจ่ายมีกระดาษอยู่ไม่กี่แผ่นไม่มีข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์สภาก็ไม่ได้กำลังตรวจสอบเงินกู้แต่กำลังขู่ขอให้เชื่อรัฐบาลล่วงหน้าประเทศนี้ภาระหนี้สูงอยู่แล้วนะครับเต็มเพดานไม่ควรบริหารด้วยความเชื่อควรบริหารด้วยข้อมูลเพราะเงินกู้นี้ไม่ได้หายวับไปกับโครงการจบแต่กลายเป็นภาระจะกลายเป็นภาระของประชาชนในระยะยาวนะครับตีที่สองครับตีเนียนครับข้ามขบวนการพรบรัฐบาลอาจบอกว่าพรก.ต้องเข้าสภาเหมือนกันไม่ใช่พรก.ต้องเข้าสภาแต่รัฐบาลไม่ควรทำเหมือนพรก.กับพรบ.พื้นที่เปิดสอบมันเท่ากันนะครับพรก.เป็นกฎหมายพิเศษมีผลบังคับใช้ก่อนแล้วให้สภามาพิจารณาภายหลังต่างจากพรบ.ที่ให้พื้นที่สภาถกเถียงตรวจสอบแก้ไขตั้งเงื่อนไขได้ตั้งแต่ก่อนประเทศจะก่อภาระผูกพันหนี้ผมยอมรับว่าเงินเยียวยาบางส่วนอาจเร่งด่วนจริงครับประชาชนเดือดร้อนจริงแต่บางมาตรการต้องถึงมือประชาชนเร็วแต่พรบ.ฉบับนี้ไม่ได้มีเฉพาะเงินช่วยเหลือระยะสั้นนะครับยังมีเงินอีกก้อนนึงซึ่งสำหรับใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากระยะกลางถึงระยะยาวเช่นพลังงานทดแทน EV นักสถานีชาร์จทักษะนวัตกรรมผมไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญนะครับจนข้ามประเทศไทยต้องการลดต้นทุนพลังงานต้องการเพิ่มผลิตภาพต้องการเตรียมเศรษฐกิจอนาคตแต่เรื่องสำคัญ ไม่ใช่เรื่องที่ฉุกเฉินเสมอไปนะครับท่านคือเงินก้อนนี้ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้พรก.หรือไม่หรือบางส่วนควรสู่กระบวนการงบประมาณปกติหรือพรบ.กู้เงินเพื่อให้สภาตรวจสอบเต็มรูปแบบก่อนที่ประเทศจะไปก่อภาระผูกพันนะครับถ้ารัฐบาลขอความเร็วสภาขอความชัดเจนถ้ารัฐบาลขอกู้ก่อนสภาต้องตรวจให้ทันตีหน้าที่3คือตีหน้าซื่อนะครับอ้างวิกฤตประชาชนแต่ไม่วิกฤตไม่แต่วิกฤตการบริหารของท่านผมไม่ไปเสียให้ประชาชนเดือดร้อนค่าไฟแพงจริงเกษตรกร SME ต้องแบกต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่คำถามคือรัฐบาลกำลังแก้วิกฤตประชาชนหรือเอาวิกฤตของประชาชนมาเป็นตัวประกันมาเป็นเหตุผลในการขออำนาจกู้เงินกว้างๆโดยไม่แตะต้นตอปัญหานะครับประชาชนไม่ได้เป็นคนออกแบบโครงสร้างพลังงานประชาชนไม่ได้เป็นคนเซ็นสัญญาซื้อไฟระยะยาวประชาชนไม่ได้เป็นคนกำหนดกำลังผลิตไฟสำรองประชาชนไม่ได้เป็นคนจัดโครงสร้างค่าไฟแต่ประชาชนปัจจุบันต้องถูกขอให้แบกรับภาระหนี้เพิ่มก่อนจะกู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลต้องตอบให้ได้ครับว่าวิกฤตราคาพลังงานโลกเนี่ยเกิดจากสัญญาซื้อไฟระยะยาวเท่าไหร่เกิดจากกำลังผลิตไฟสำรองเท่าไหร่นะครับเกิดจากโครงสร้างค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่และเกิดจากการบริหารของรัฐบาลความผิดพลาดของรัฐบาลเองเท่าไหร่นะครับตีที่4ครับตีบินคืนให้ประชาชนวันนี้รัฐบาลเป็นคนกู้แต่วันหน้าประชาชนเป็นคนจ่ายถ้าเป็นมาตรการร่วมจ่ายประชาชนจ่ายรอบแรกตอนใช้สิทธิ์และถ้าเงินที่รัฐนำมาเกิดมาจากเงินกู้ประชาชนก็ต้องจ่ายรอบที่2ผ่านภาษีถูกไหมครับดอกเบี้ยงบประมาณในอนาคตดอกเบี้ยไม่สร้างโรงเรียนดอกเบี้ยไม่ซื้อยาให้โรงพยาบาลดอกเบี้ยไม่เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนะครับแต่ดอกเบี้ยกินเงินงบประมาณก่อนนโยบายเสมอครั้งนั้นคำถามไม่ใช่กู้เท่าไหร่นะครับแต่จะคืนอย่างไรดอกเบี้ยเท่าไหร่ภาระต่อปีเท่าไหร่และจะไปเบียดบังงบประมาณอะไรอีกในอนาคตนะครับสรุปนะครับผมเห็นว่าการตั้งคณะกรรมการวิสามัญไม่ใช่การถ่วงเงินนะครับช่วยเหลือประชาชนแต่คือการเปิดบัญชีเงินกู้ให้ประชาชนเห็นนะครับกรรมาธิการชุดนี้ควรจะตอบ5เรื่องอย่างน้อยนะครับคือรายงานรายการโครงการทั้งหมดนะครับวงเงินรายการเนี่ย400,000 ล้านต้องแตกมาให้เห็นนะครับไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ในเอกสารไม่กี่หน้าเส้นทางเงินว่าเงินส่วนใดจะถึงประชาชนตรงๆบ้างส่วนใดผ่านหน่วยงานรัฐไหนส่วนใดผ่านเอกชนโครงการไหนส่วนไหนเป็นการลงทุนระยะยาวผู้ได้รับประโยชน์จริงทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องภาระหนี้ดอกเบี้ยแผนชำระหนี้และผลกระทบต่องบประมาณในอนาคตนะครับผลลัพธ์จริงว่าเงินกู้นี้ลดค่าไฟลดต้นทุนพลังงานเพิ่มผลิตภาพและช่วยเศรษฐกิจได้จริงเท่าไหร่นะครับพลัสที่ดีไม่ใช่พลัสภาระลับๆมาให้ประชาชนนะครับแต่ต้องพลัสความชัดเจนพลัสการตรวจสอบพลัสความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีต่อสภาถ้ารัฐบาลมั่นใจว่าเงินกู้นี้จำเป็นจริงๆพร้อมจริงๆคุ้มค่าจริงๆรัฐบาลก็ไม่ควรกลัวคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะครับเพราะกรรมการไม่ได้ทำให้เงินประชาชนช้าลงแต่จะทำให้เงินประชาชนใช้อย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้นผมจึงขอสนับสนุนยัตตินี้อย่างชัดเจนเพราะเงินช่วยเหลือต้องเร็วแต่เงินกู้ต้องตรวจสอบก่อนเงินประชาชนนะครับไม่ใช่เช็คเปล่ารัฐบาลและสภาต้องไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้รับทราบเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธนกรบุญวังบุญคงคณะเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมธนกรวังบุญคงคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตร่วมอภิปรายนะครับและก็เห็นด้วยในยัตตินี้นะครับในการตรวจสอบติดตามนะครับร่างพรก. 400,000 ล้านวันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยก็อยู่ในช่วงวิกฤตนะครับโดยเราได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในทุกๆด้านครับท่านประธานครับวันนี้สิ่งที่เราต้องดำเนินการก็คือการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยเรานำเข้าพลังงานมาจำนวนมากนะครับปีละ 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับคิดเป็นประมาณ 7-8% ของ GDP และมีการนำเข้าน้ำมันเนี่ยมากมายมหาศาลก๊าซธรรมชาติก็นำเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเมื่อสถานการณ์เราไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ท่านประธานวันนี้ไม่สามารถเดาใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เหมือนที่ท่านสุประชัยพูดนะครับว่าวันนี้เนี่ยเกิดปัญหาที่เราต้องแก้ทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีความจำเป็นท่านประธานครับเพราะว่ามันกระทบมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการผมคิดว่าในช่วงในการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยท่านประธาน200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยผมคิดว่าที่ประชุมแห่งนี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชน จำได้ไหมครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยนามในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านทำโครงการโควิดนะครับตามโครงการคนละครึ่งเราได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับวันนี้ท่านนายกอนุทินก็ทำไทยช่วยไทยพลัสท่านประธานผมเห็นสองสามวันเนี่ยได้สอบถามกับพ่อค้าแม่ค้าสอบถามพี่น้องประชาชนเขาดีใจท่านประธานเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตมันเป็น 200,000 หลังที่จะปรับโครงสร้างพลังงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยนะครับว่าทำไมมันเร่งด่วนจำเป็นหรือไม่อย่างไรทำไมไม่ทำที่หลังทำไมไม่ใช้งบประมาณตามปกติแต่สำหรับผมท่านประธานครับมันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนใน 200,000 ล้านในการปรับโครงสร้างพลังงานวันนี้ท่านประธานลองมองมาตามที่ผมบอกนะครับว่ามีการลงทุนทางด้านพลังงานท่านประธานครับสะอาดเนี่ยมีมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับท่านประธานในปัจจุบันนี้นะครับเราลองไปดูที่สหรัฐอเมริกานะครับออกกฎหมาย IRA นะครับวงเงิน 369,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศจีนท่านประธานข้างบ้านเราเนี่ยนะครับมีการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดจำนวนมากรวมไปถึงสหภาพยุโรปท่านประธานครับสหภาพยุโรปทำไงรู้ไหมฮะสหภาพยุโรปนะครับดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนเป็นเงื่อนไขทางด้านการค้ายกตัวอย่างมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรปนี่คือสิ่งที่เขาดำเนินการไปทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่รัฐบาลไทยภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินเนี่ยจะต้องกล้าตัดสินใจท่านประธานเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตอนนี้เนี่ยเราไปคิดทำทีหลังเนี่ยต้นทุนการดำเนินการมันก็สูงขึ้นวันนี้นะครับ IMF นะครับบอกว่าการเจริญเติบโตของประเทศเนี่ยปี69มันอยู่แค่ 1.5% ปี69ปี70ประมาณ2นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของเรามันไม่ดีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันมีความจำเป็นที่เราต้องเร่งดำเนินการท่านประธานครับเพราะว่าถ้าเราทำทีหลังต้นทุนมันก็สูงขึ้นอีกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้วันนี้ก็คือว่าการกู้เงินต่างๆเหล่านี้นะครับเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกมันมีความกังวลนะครับมันมีความกังวลแต่ว่าเราจะต้องดำเนินการภายใต้3หลักการสำคัญนั่นคือความโปร่งใสความคุ้มค่าและต้องมีวินัยทางการเงินการคลังสิ่งสำคัญที่สุดรัฐบาลจะต้องมีการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลดำเนินการตามนี้เนี่ยการดำเนินโครงการนี้มีประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนผมเข้าใจนะครับเพื่อนสมาชิกที่มีความกังวลว่าในเรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะโปร่งใสหรือไม่มันจะมีการล็อกสเปคตรงนี้ท่านก็ตรวจสอบไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับในการที่เราจะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมคิดว่ารัฐบาลเองนะครับก็ต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์และก็ต้องชี้แจงให้คนที่เห็นต่างได้เข้าใจว่าเราจำเป็นต้องทำโครงการนี้เพราะอะไรนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยฝากไปยังโรงงานน้ำแข็งต่างๆนะครับว่าอย่าปั้นน้ำเป็นตัวอย่าสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องอธิบายด้วยเหตุและผลผมเชื่อว่ามันมีความจำเป็นนะครับและถ้าเราไม่ทำเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโครงการนี้ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านอัตกรศิริรัตยากรเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอัตกรศิริรัตยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราครับต้องขอเน้นชื่นชมนะครับผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลก็ดีโดยเฉพาะท่านประธานวิปรัฐบาลท่านกรวีปริศนานันทกุลนะครับที่คุยไปคุยมาตอนแรกๆเหมือนพรกเงินกู้400ล้านจะยังไม่ได้เข้าสภานะครับคุยไปคุยมาเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับการที่จะเปิดโอกาสให้ตัวแทนของพรรคการเมืองเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการวิสามัญในการที่จะติดตามตรวจสอบนะครับแต่ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านสุภชัยใจสมุทรขอแนะเอ่ยนามท่านนะครับท่านก็พูดชัดเจนครับว่าวันนี้สภาของเราจะมีการตั้งกรรมการเพื่อเข้าไปช่วยดูแลนะครับตรวจสอบเรื่องนี้กัน อย่างไรก็ดีครับผมต้องขออนุญาตอภิปรายนะครับผ่านท่านประธานในเรื่องของความเห็นที่ผมนะครับมีต่อการออกพรก.เงินกู้4แสนล้านของรัฐบาลครับก็ต้องเรียนตรงๆว่ารัฐบาลนะครับวันดีคืนดีออกพรก.ฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็กำลังจะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยประมาณ67ล้านคนหลับอยู่ดีๆครับฝันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีตื่นมาทุกคนเป็นเงินทุกคนเป็นหนี้เพิ่มอีกประมาณ 6,000 กว่าล้าน6,000 กว่าบาทนะครับโดยที่ผมเข้าใจว่ากระบวนการไม่แน่ใจว่าเราหรือว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะขัดขวางได้มากน้อยเพียงใดท่านประธานครับก็ต้องบอกว่าถ้ายังจำกันได้นะครับก่อนที่จะมีเรื่องพรก.ฉบับนี้เนี่ยตอนนั้นสังคมถกเถียงกันดูเด็ดเผ็ดมันเลยครับเรื่องแลนด์บริดจ์ครับนักวิชาการฝั่งซ้ายออกมาชกทีนักวิชาการฝั่งขวาออกมาตบทีนะครับตอนนั้นโซซัสโซเซนะครับรัฐบาลก็เสนอพรก.เงินกู้มาก็เบี่ยงเบนความสนใจจากแลนด์บริดจ์มาเรื่องพรก.เงินกู้4แสนล้านได้พอสมควรครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมยึดมั่นในเรื่องของคำมั่นสัญญาโดยเฉพาะสิ่งที่นักการเมืองอย่างเราเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนนะครับโดยการแถลงนโยบายหลักการทำงานที่สำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ครับมีหลักการสำคัญ3ข้อโดยที่ข้อสุดท้ายนะครับท่านได้ให้ความสำคัญได้ให้ความคำมั่นสัญญาว่าท่านจะลึกจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะการบริหารราชการการออกกฎหมายแต่การออกพรก.เงินกู้ฉบับนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ผิดแต่ว่ามันจะถูกและมันจะควรทำหรือไม่นะครับอันนั้นเป็นคำถามที่ผมคิดว่าคงจะต้องไปหาคำตอบกันต่อในคราวถัดไปนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่ท่านได้เคยบอกไว้ในช่วงของการหาเสียงว่าโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านประกาศไว้ตอนหาเสียงว่าท่านจะใช้เงินในส่วนของงบประมาณปกติแต่วันนี้ครับจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาท่านก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสซึ่งผมเข้าใจว่าคงจะไปรูปหน้าทาปากเปลี่ยนจากคนละครึ่งพลัสนะครับซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าพรรคกล้าทำไม่ได้ขัดข้องเลย200,000กว่าล้านนะครับที่จะมาใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ข้าวยากหมากแพงในวันที่เงินทองหายากนะครับเงินในกระเป๋าซ้ายเงินในกระเป๋าขวาควักไปก็ไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้เราเห็นด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราติดใจก็คือว่ากระบวนการเนี่ยมันออกเป็นพรก.เหมาะสมหรือไม่และท่านเคยหาเสียงไว้อีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือว่าครึ่งแรกพรรคกล้าทำเรายินดีครับเพราะว่าเงินที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราไม่มีปัญหาเลยแต่สิ่งที่ผมอึดอัดใจสิ่งที่ผมติดใจก็คืออีก200,000หลังที่รัฐบาลจะนำไปใช้ในโครงการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าพอฟังคร่าวๆแล้วคนรวยจะได้มากหรือผู้เปราะบางจะได้มากนะครับสิ่งที่ผมต้องการจะรู้ก็คือว่าในเรื่องนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ท่านจะต้องออกเป็นพรก.ควบคู่ไปกับไทยช่วยไทยพลัสขนาดนั้นเลยหรือไม่คิดไปคิดมาผมหาคำตอบยังไงก็ได้คำตอบในหัวว่าไม่ควรครับเพราะว่าในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานมันควรจะทำอย่างเร่งด่วนก็จริงแต่ผมไม่เชื่อว่าระยะเวลาภายใน1ปีเนี่ยรัฐบาลจะสามารถบริหารเงิน200,000ล้านให้หมดเพื่อที่จะทำให้พลังงานของประเทศไทยถูกลงเพื่อที่จะทำให้พลังงานสะอาดของประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันในประเทศได้ดังนั้นเองผมเชื่อว่าการที่ท่านพ่วงเข้ามานะครับการที่ท่านยัดใส่ไส้ในเรื่องของโครงการปรับโครงสร้างพลังงานมันผิดในหลักของนิติรัฐมันเป็นกระบวนการที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ควรเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าไส้ในของโครงการเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ต้องกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกที่จะเป็นกรรมการวิสามัญนะครับช่วยไปรื้อโครงการให้พวกเราดูด้วยนะครับว่า200,000ล้านรัฐบาลจะเอาไปทำอะไรบ้างถ้าให้ผมเปรียบเทียบเรื่องนี้ง่ายๆครับผมก็คิดไปคิดมาให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะครับในเรื่องของโครงการปรับโครงสร้างพลังงานถ้าผมเปรียบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าเชฟแล้วกันครับนะครับส่วนคณะรัฐมนตรีอีก34ท่านก็เป็นท่านกรวีครับขอบพระคุณครับที่ท่านกรุณาใจกว้างนะครับก็ให้เป็นผู้ช่วยเชฟนะครับท่านก็กำลังรังสรรค์เมนูใหม่ๆเพื่อที่จะนำมานำเสิร์ฟให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับผมก็ไม่เคย เห็นแบบนี้เหมือนกันในการที่จะดันในเรื่องของพลังงานมาเป็นออกเป็นพรก.ที่ผ่านมาครับผมก็เป็นนักชิมเหมือนกันครับท่านประธานครับเมนูต่างๆในประเทศไทยผมก็ชิมมาเยอะไข่ยัดไส้ก็กินมาแล้วไก่ยัดไส้ก็กินมาแล้วผมไม่รู้ว่าพรก.ปรับโครงสร้างพลังงานของรัฐบาลอันนี้เนี่ยก็ต้องฝากเพื่อนสมาชิกช่วยตั้งชื่อว่าเราจะเอาอะไรมายัดไส้กันดีนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับผมก็ต้องเรียนว่ายืนยันนะครับว่าโครงการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 200,000 ล้านแรกพรรคกล้าทำไม่ติดใจครับแต่การออกพรก.เงินกู้สำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานผมคิดว่ารัฐบาลรอได้และสามารถผลักดันเข้าสู่กระบวนการในการใช้งบประมาณปกติได้อีกครั้งนึงครับวันนี้ที่สภาเนี่ยเพื่อนสมาชิกผู้เสนอยติทั้ง3ท่านได้เสนอให้ตั้งกรรมการวิสามัญนะครับอย่างน้อยผมเชื่อว่ากรรมการวิสามัญในชุดนี้ไม่แน่ใจกี่คน25คนนะครับก็จะทำหน้าที่ครับในการตรวจสอบนะครับอาหารที่รัฐบาลกำลังจะทำออกมานะครับเพราะปกติแล้วกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับท่านประธานครับเวลาเขาจะขายอาหารเขาก็จะระบุราคาระบุว่าอาหารชุดนี้ใส่ถั่วไหมใส่เผ็ดไหมไม่เผ็ดไหมนะครับก็ขอให้พวกเราได้เห็นรายละเอียดนะครับพวกเราก็ผมฝากนะครับฝากท่านกรรมการวิสามัญทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับอย.ให้หน่อยแล้วกันนะครับอะไรที่มันเป็นพิษท่านก็ต้องดึงออกมาอะไรที่ดีท่านก็ต้องสนับสนุนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านให้มากที่สุดนะครับสรุปสั้นๆครับท่านประธานครับพรรคกล้าทำเห็นด้วยบางส่วนนะครับในสิ่งที่ถูกหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่ในส่วนของกระบวนการที่มันอาจจะขัดต่อความรู้สึกอาจจะขัดต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมพรรคกล้าทำก็คงจะไม่เห็นด้วยดังนั้นเองครับวันนี้ท้ายที่สุดในเย็นวันนี้สภาก็คงจะมีการถามมติแล้วก็ตั้งกรรมการพรรคกล้าทำยืนยันและยินดีเต็มที่ที่จะสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ตั้งกรรมการวิสามันมาตรวจสอบพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใสและเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสกลตีภัทยกุลเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายสกลตีภัทยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกในการสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินกู้จากพรก. 400,000 ล้านบาทนะครับในส่วนตัวรายละเอียดถึงที่มาเนี่ยเพื่อนสมาชิกท่านกรจาติกวนิชก็ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถึงความจำเป็นเร่งด่วนหรือว่ามีผลกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรซึ่งมันไม่ควรจะต้องมาถึงในจุดนี้ในวันที่เราต้องมาคุยในเรื่องนี้นะครับผมยิ่งเห็นด้วยกับท่านอัธยากรอัธกรที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในส่วน 200,000 ล้านบาทต้นเนี่ยผมว่าสมาชิกปิดใจน้อยเพราะว่ามันเป็นเงินที่ถึงตัวกับพี่น้องประชาชนแต่ของผมในส่วนในวันนี้ที่จะพูดเนี่ยก็คือในส่วนของ 200,000 ล้านหลังนะครับที่เป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านนโยบายพลังงานนะครับผมในส่วนนี้ต้องเรียนว่าเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอภิสิทธิ์หรือท่านกรเองก็ได้ให้คำแนะนำรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามันจำเป็นจะต้องออกพรก.เงินกู้หรือไม่ในเมื่อรัฐบาลสามารถทำอะไรในเรื่องของพลังงานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปรับสูตรราคาลดค่าการกลั่นหรือว่าเก็บภาษีลาภลอยหรือไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีสรรพสามิตที่ถ้าทำเนี่ยมันจะเห็นผลในทันทีแต่รัฐบาลก็ไม่ได้เลือกทำเลือกในการที่จะออกพรก.เงินกู้ฉบับนี้นะครับมันเหมือนรัฐบาลคล้ายๆว่าบริหารให้น้ำมันแพงแล้วเอาเงินกู้ของประชาชนเนี่ยไปดับไฟนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทำไมถึงต้องตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อที่จะติดตามการใช้งบประมาณในส่วนนี้เพราะว่าเราลองไปดูครับว่าเนื้อหาใน 200,000 ล้านของพลังงานเนี่ยเขากล่าวว่ายังไงบ้างนะครับ1ก็คือเป็นการลดการใช้ฟอสซิลนะครับ2ก็คือติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนโซล่านะครับ3คือการสร้างรายได้คาร์บอนเครดิตนะครับ4คือการส่งเสริมยานพาหนะ EV และสถานีชาร์จนะครับรวมถึงสุดท้ายในเรื่องของการพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมผมดูแล้วงงครับท่านประธานเพราะว่าในส่วนที่พูดมาทั้งสิ้นเนี่ยทำไมถึงต้องกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนนี้ด้วยในเมื่องบประมาณปกติของที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยก็ได้ผ่านก็ได้ทำปกติอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการไม่ใช่เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่อย่างไรนะครับลองไปดูครับ
4: ประเด็นที่1คือมาตรการ EV นะครับได้อนุมัติไปตั้งแต่ปี2566อันนี้ก็คือเกี่ยวเนื่องไปตั้งแต่ปี2567ถึง2570ซึ่งตอนนี้ยังใช้บังคับอยู่นะครับงบประมาณ 34,000 ล้านบาทเป้าหมายคือเพิ่ม EV 830,000 คันเป็นรถยนต์ 400,000 กว่าคันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 300,000 กว่าคันนะครับแล้วก็เป็นกระบะไฟฟ้าอีก 30,000 คันซึ่งสถานะก็ยังดำเนินการอยู่ยังไม่จบก็ยังดีที่เห็นท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าในเรื่องของการสนับสนุนรถ EV เนี่ยจะงดออกไปก่อนซึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบแต่ก็ยืนยันแล้วว่าอันนี้ก็เป็นงบประมาณปกติ2ในเรื่องของกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับมีกรอบงบปี 68-69 เกือบ 10,000 ล้านบาทในการส่งเสริมโซล่าอยู่แล้วนะครับ3คือออมสินก็ได้ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับ EV แล้วก็ติดตั้งโซล่าอยู่แล้วตั้ง 5,000 ล้านคำถามก็คือว่าทำไมเราต้องกู้อีกครับในเมื่องบประมาณปกติมันก็ยังอยู่ในกระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนการทำอยู่ทำอย่างเงี้ยจะให้ประชาชนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะไว้ใจได้ไงว่างบประมาณ 200,000 ล้านบาทเนี่ยแค่ผ่านครม.ในโครงการที่มันซ้ำซ้อนเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบอย่างไรผมว่าอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับจะรู้ได้ไงว่าเงินภาษีของประชาชนได้ใช้ไปอย่างมีความรับผิดชอบไม่ได้เป็นการปั้นโครงการมาเพื่อเอาเงินใช้นอกงบประมาณหลบหลีกการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับรวมถึงยังมีประสบการณ์หรือว่าเป็นเรื่องจากอดีตที่ผ่านมาเมื่อกี้มีสมาชิกหลายท่านก็พูดนะครับว่ามันมีการออกพรกเงินกู้ในวิกฤตกว่านี้มาแล้วอย่างเช่นโควิด -19 ตอนนั้น GDP ติดลบ 6% นะครับไม่เหมือนตอนนี้ที่บวกอยู่ตอนนั้นเนี่ยมีการอนุมัติงบไปทั้งสิ้น 1,500,000 ล้านบาทนะครับเป็น2ช่วงในตอนนั้นเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างครับก็ไปท้องถิ่นไปซื้อของอย่างเงี้ยอบรมสัมมนาเยอะมากครับหวานเจี๊ยบอบรมแบบอบรมทิปนะครับหรือไม่ก็จัดซื้อจัดจ้างของตามสิ่งของสาธารณสุขต่างๆซึ่งก็ตรวจพบว่าซื้อแพงกว่าความเป็นจริงทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็มีที่มาที่ไปว่าไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือก็มีเรื่องอยู่ในปปช.หลายเรื่องนะครับรวมถึงสตง.ก็ได้ออกมาชี้แล้วว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องการใช้งบประมาณโดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยไม่อยากให้เราเห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับการใช้งบประมาณที่อ้างว่าเร่งด่วนแต่ว่าพอถึงเวลาเอามาใช้แล้วต้องเร่งหายัดหาโครงการที่ไม่มีความจำเป็นมากินเงินภาษีพี่น้องประชาชนโดยไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องนะครับให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้ตั้งลงมติตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้งบเพื่อตรวจสอบการใช้เงินภาษีก้อนนี้ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยอยากให้กรรมธิการเนี่ยได้ดูในประเด็นดังต่อไปนี้นะครับ1คือในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ดูเลยครับว่าแต่ละโครงการเนี่ยมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไหนอันไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนรองบปกติได้ก็ยาวเงินไปถมตรงนั้นนะครับรอในส่วนนั้นนะครับ2ครับกำหนดตัวชี้วัดเลยครับว่าก่อนการใช้เงินเนี่ยท่านจะเอาไปทำอะไรจะเพิ่มไฟฟ้าได้กี่ครัวเรือนจะกี่เมกะวัตต์ในการที่จะประหยัดพลังงานดูว่าสายส่งเนี่ยลงทุนพอไหมไม่ใช่ว่ายัดเอาโครงการโซล่ามาใส่แต่ว่าสายส่งที่รองรับยังไม่เพียงพอเพราะงั้นโครงการมันจะเร่งด่วนได้ไงครับในเมื่อท่านยังไม่เตรียมพร้อมที่จะใช้เงินในส่วนนี้เลยนะครับในส่วนที่3ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนครับต้องดูให้ดีครับว่าท่านคงจําได้ว่าวันที่11เมษายนที่ผ่านมาหลังจากมีการประชุมนัดพิเศษตอนนั้นอนุมัติงบช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะบางกลุ่มออกไป

0: เรื่องของเรื่องพลังงานหรือว่าการใช้พลังงานทดแทนนะครับเพียงแต่ว่าเงินของประชาชนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยควรจะต้องมีการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างรัดกุมนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงขอสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญในการติดตามการใช้งบประมาณพรกเงินกู้อันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านต่อไปท่านการุณเจริญชัยกุลเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายการุณคูเจริญชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7พรรคก้าธรรมขอร่วมอภิปรายเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตามการตรวจสอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะครับท่านประธานครับวันนี้ผมลุกขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงนะครับเป็นตัวแทนเป็นความหวังของพี่น้องในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือครับท่านประธานนะครับที่กำลังมองดูว่าเงินกู้ก้อนมหึมาที่เป็นหนี้ผูกพันไปถึงลูกหลานของพวกเขานะครับจะถูกส่งลงไปถึงพื้นที่เพื่อชุบชีวิตเศรษฐกิจของพวกเขาอย่างไรหรือจะถูกกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่และทุนส่วนกลางเหมือนที่ผ่านมาครับท่านประธาน ท่านประธานครับเงินกู้200,000 ล้านแรกผมไม่ติดใจครับอันนี้ผมเห็นด้วยทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่รู้สึกว่ากระเตื้องขึ้นมาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ200,000 หลังเหมือนผู้ร่วมอภิปรายเพื่อนสมาชิกมากมายนะครับพูดกันหลายท่านนะครับเขาบอกว่าจะตั้งสถานีชาร์จจะบอกว่าติดตั้งโซลาร์เซลล์แต่พื้นที่บ้านผมนะครับเชียงใหม่เขต7หรือพื้นที่ทางภาคเหนือเกษตรกรเขายังใช้รถเก่าๆอยู่เลยครับท่านประธานเขายังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีขึ้นเขายังมีปัญหาเรื่องเวลาฝนตกน้ำยังท่วมที่นาเขาอยู่เลยครับท่านประธานถนนหนทางเขายังไม่ดีเขาไม่มีโอกาสที่จะใช้รถไฟฟ้านะครับท่านประธานครับนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับท่านประธานว่าพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนจากค่าของชีพค่าไฟที่แพงหูฉีกครับแต่สิ่งที่เรายอมรับไม่ได้คือการปล่อยให้รัฐบาลตีเช็คเปล่าครับท่านประธานท่านประธานนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้โดยขาดกลไกการตรวจสอบที่เข้มข้นจากสภาแห่งนี้นะครับเราถึงอยากให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินกู้นี้ครับท่านประธานครับเงินกู้200,000 ล้านหลังนะครับที่เราบอกกันเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีการตรวจสอบที่เข้มข้นเราไม่รู้แผนเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะละลายหายไปกับแม่น้ำในเวลาเพียงไม่กี่เดือนครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโครงสร้างของพลังงานของประเทศนี้ก็คงไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่ครับท่านประธานคนที่จนก็ยังจนอยู่อย่างเก่านะครับผมจึงอยากว่าผมยังคิดว่ายังไม่เร่งด่วนนะครับผมอยากให้เงินกู้ก้อนนี้นะครับลงไปถึงพื้นที่ห่างไกลในทั่วภาคเหนือนะครับเงินก้อนนี้จะกลายเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับท่านประธานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานได้อย่างมหาศาลผมอยากเสนอได้3มิติดังนี้นะครับท่านประธานนะครับอยากให้พลิกฟื้นภาคการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มในเชียงใหม่เขต7นะครับและอีกหลายอำเภอในภาคเหนือนะครับภาคเหนือนะครับก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของภาคเหนือนะครับอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นภาคเหนือเรามีเชียงใหม่เขต7เรามีส้มสายน้ำผึ้งนะครับที่ขึ้นชื่อมีพืชหมุนเวียนนะครับมีพืชเมืองหนาวมีข้าวสายพันธุ์ดีแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรยังต้องเผชิญกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและต้นทุนที่สูงขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจอยู่เลยครับท่านประธานผมว่าถ้าเราใช้เงินกู้ตรงนี้เราไปแก้ไขในอำเภอห่างไกลอำเภอรอบนอกผมว่ามันจะยั่งยืนมากกว่าครับท่านประธานครับแล้วก็เงินกู้ก้อนนี้ต้องมายกระดับการท่องเที่ยวชุมชนครับท่านประธานแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ชาติพันธุ์ท่านประธานครับฝางแม่อายและชายปราการมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่งดงามครับท่านประธานและมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับมีธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับเช่นดอยอ่างค้างดอยฟ้าห่มปกเขื่อนบ้านลานน้ำพุร้อนฝางหรือวัดท่าตอนแต่ที่ผ่านมางบประมาณการท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดถูกทอดทิ้งไว้นะครับแค่ในตัวเมืองใหญ่ๆนะครับท่านประธานบ้านทางภาคเหนือก็ต้องการงบประมาณตรงนี้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวครับท่านประธานผมเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นได้ไวถ้าเรานำเงินกู้ตั้ง200,000 ล้านเนี่ยครับไปกระตุ้นเศรษฐกิจผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาแล้ว การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินได้ไวครับท่านประธานโดยที่ไม่ต้องรอว่าไม่รู้อีกเมื่อไหร่คนรวยเนี่ยไม่รู้สึกหรอกครับเพราะเขามีตังค์ใช้อยู่แล้วแต่คนจนบ้านผมเกษตรกรบ้านผมนะครับเขารอไม่ไหวครับท่านประธาน

0: เขารอไม่ไหวจริงๆครับตอนนี้นะครับท่านประธานครับเงินกู้ก้อนนี้นะครับไม่ใช่เงินของคณะรัฐมนตรีครับไม่ใช่เงินของข้าราชการส่วนกลางแต่เป็นเงินของพี่น้องในภาคเหนือทุกคนและประชาชนทั้งประเทศที่ต้องร่วมกันชดใช้ในอนาคตครับดังนั้นพวกเขาจึงมีสิทธิ์ในการได้รับประโยชน์จากเงินก้อนนี้อย่างเป็นธรรมนะครับอย่าปล่อยให้เงินกู้ก้อนนี้กลายเป็นเพียงเค้กที่แบ่งกันในห้องแอร์ขอให้นำมาสร้างอนาคตสร้างอาชีพและสร้างแหล่งทำกินให้กับพี่น้องต่างจังหวัดทั่วภาคเหนือนะครับและทั่วประเทศอย่างจริงจังครับท่านประธานหากรัฐบาลยอมรับข้อเสนอเหล่านี้และกระจายงบประมาณลงพื้นที่อย่างโปร่งใสกับผมและพี่น้องเชียงใหม่เขต7ก็พร้อมจะสนับสนุนแต่หากเงินก้อนนี้ยังถูกใช้แบบเดิมๆเอื้อประโยชน์ให้ทุนใหญ่ทอดทิ้งคนลากหญ้ากับผมก็ไม่อาจยอมรับได้ครับท่านประธานขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอรทัยเกิดทรัพย์ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูเก็ตพรรคกล้าธรรมค่ะท่านประธานคะที่ฉันขออภิปรายร่วมเพื่อสนับสนุนในยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายเงินกู้พระราชกำหนดพรก.วงเงิน 400,000 ล้านบาทท่านประธานคะวันนี้เราไม่สามารถที่จะหยุดการตัดสินใจที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วได้นั่นคือการบังคับใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาดิฉันเข้าใจอย่างดีค่ะว่ารัฐบาลพยายามหาทางช่วยเหลือเยียวยาชาวไทยในสภาวะวิกฤตเมื่อค่าไฟแพงค่าน้ำมันแพงหรือค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่เพื่อไม่ให้พี่น้องชาวไทยทุกคนต้องตกในความยากลำบากดิฉันเข้าใจดีว่าวันนี้ต้องเจอวิกฤตเช่นนี้รัฐบาลจึงจะต้องนำเงินมาช่วยปั๊มหัวใจกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ฟื้นคืนชีพแต่ในนามตัวแทนประชาชนดิฉันก็ยังมีข้อสงสัยอีกหลายเรื่องจึงอยากให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายให้โปร่งใสและให้ได้ผลลัพธ์อย่างคุ้มค่าค่ะข้อสงสัยแรกสำหรับดิฉันค่ะเงินกู้ครั้งนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยเหลือคนไทยได้จริงหรือไม่เพราะว่าจากการคาดการ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหลังจากการกู้แล้วเราจะมี GDP เพิ่มขึ้นจาก 1.5 เป็น 2.1% นั่นคือมีการขยับตัวขึ้นที่ 0.6% คำถามว่าเงินก้อนมหาศาลนี้สะท้อนการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแบบยั่งยืนหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่เงินอัดฉีดชั่วคราวคะท่านประธานเพราะว่าเมื่อเรานำมาคิดลึกไปกว่านั้นอีกท่าน GDP ที่เป็น 2.1%เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพเงินเฟ้อที่คาดการของประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3% นั่นคือการเติบโตที่ติดลบถึง 0.9% หมายถึงอะไรคะรายได้ที่โตแต่ไม่ทันค่าของชีพที่ยังสูงขึ้นอยู่ค่ะมันก็เลยกำลังจะสะท้อนว่ารัฐจะพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของคนไทยพูดง่ายๆนะคะท่านเหมือนเรามีเงินในกระเป๋าแต่ไม่พอกับเราจะต้องจ่ายสินค้าบริโภคอุปโภคค่ะดิฉันจึงอยากให้ตรวจสอบว่าการกู้เงินครั้งนี้คุ้มค่าในการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่ค่ะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อเรามองไปที่การแบ่งเงินเป็น 200,000 ล้านบาทแรกที่รัฐบาลนำมาเยียวยาคำถามที่ดิฉันสงสัยถัดไปค่ะวันนี้เงิน 200,000 ล้านบาทนี้ถึงมือทุกคนจริงหรือไม่ทุกคนที่จะได้สิทธิ์ทั่วถึงจริงหรือเปล่าในขณะที่รัฐบาลกำลังเร่งนะคะวันนี้4มิถุนายนก็เริ่มมีการลงทะเบียนนะคะช่วยเหลือชาวไทยทุกคนที่ลงทะเบียนบัตรรัฐสวัสดิการแต่ยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะหลายล้านคนค่ะนั่นก็คือคนที่ตกสำรวจซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่ต้องการการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแท้จริงในสภาวะวิกฤตแบบนี้คนกลุ่มนี้อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนคนกลุ่มนี้อาจจะไม่มีทะเบียนคนจนทางรัฐจะมีมาตรการหรือแผนการอย่างไรเพื่อให้คนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพราะดิฉันคาดว่าการใช้เงินมูลค่า 200,000 ล้านบาทครั้งนี้ จะเยียวยาแบบฝนตกทั่วฟ้าค่ะท่านเพิ่มเติมอีกค่ะในส่วนลึกของ 200,000 ล้านบาทแรกที่รัฐบอกว่าจะอุดหนุนค่าพลังงานและไฟฟ้าแต่ข้อมูลที่ประกาศชัดที่เห็นได้ก็คือการลดไฟฟ้าสำหรับคนที่ใช้งานไม่เกิน400หน่วยถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวดีของคนไทยแต่ดิฉันก็ยังสงสัยค่ะสงสัยว่าแล้วระยะเวลาในการเยียวยาที่จะทำให้คนใช้ใจชื้นเขาจะดีใจได้นานแค่ไหนคะและสงสัยลึกไปกว่านั้นค่ะว่าทำไมรัฐไม่ปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ์แบบไม่ต้องกังวลและแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะต่อไปนี้นะคะดิฉันก็จะมาถึงที่200,000ล้านบาทหลังค่ะซึ่งรัฐบอกแล้วว่าจะเน้นอยู่3เรื่องหลักค่ะก็คือเรื่องของการลดการใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมให้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์อันที่สองส่งเสริมให้มียานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอันที่สามคือการพัฒนาทักษะให้ประชาชนเรามีนวัตกรรมรองรับโครงสร้างพลังงานใหม่ทั้งหมดนี้ดิฉันเห็นถึงความตั้งใจดีของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับประเทศสู่เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดแต่ก็ยังต้องขอสนับสนุนการจัดตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบเพราะแนวคิดของรัฐบาลยังไม่เห็นถึงแผนการจัดสรรงบประมาณทั้ง3เรื่องนี้อย่างชัดเจนยังไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ได้ชัดเจนและมากไปกว่านั้นค่ะไม่ได้ระบุ KPI ที่ชัดเจนว่าอะไรคือตัวชี้วัดที่เราจะใช้เงินมูลค่า 200,000 ล้านนี้ได้อย่างสำเร็จค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าหรือบางทีข้อมูลเหล่านี้อาจจะอยู่ในคณะกรรมาธิการก็ได้นะคะแต่วันนี้รัฐสภายังไม่สามารถเห็นรายละเอียดเหล่านี้วันนี้เราเหมือนกับว่ารัฐกำลังแจ้งว่ารัฐบาลมีของดีให้พวกเราชาวไทยแต่พวกเราในสภายังไม่ได้เห็นถึงการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดได้จึงทำให้พวกเราอยากเข้าใจและอยากเห็นข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยในกรรมการวิสามัญให้รับทราบค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานขึ้นชื่อว่าเงินกู้นะคะก็ต้องมีผู้ชำระดิฉันจึงมีข้อสงสัยว่าเงินกู้มหาศาลก้อนนี้ใครจะเป็นคนจ่ายหนี้คะท่านประธานคะปัจจุบันนี้เรามีหนี้สาธารณะ12ล้านล้านบาทคิดเป็น 66% ของหนี้สาธารณะซึ่งถ้าเราเอาหนี้ 400,000 ล้านบาทนี้เข้ามาเราจะมีหนี้สาธารณะสูงถึง 69% นั่นคือเราปิ่มเพดานหนี้ 70% ของเรานะคะวันนี้ถ้าเราเกิดสภาวะวิกฤตอีกแล้วเราจะกู้หนี้ได้อย่างไรคะนั่นก็คือแปลว่ารัฐบาลจะต้องหารายได้เพิ่มซึ่งดิฉันยังไม่เห็นความชัดเจนในการหารายได้เพิ่มนอกจากมีสมมุติฐานเดียวที่กำลังคิดตอนนี้หรือรัฐบาลจะเพิ่มค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็นอย่างอื่นถ้าหากเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนการผลักภาระกลับไปให้กับประชาชนหรือเปล่าคะเพราะสุดท้ายเงินกู้เหล่านั้นก็สูญค่าเปล่าเพราะประชาชนก็ต้องจ่ายราคาสินค้าที่แพงขึ้นอยู่ดีหากเรื่องนี้เป็นจริงนะคะประชาชนคนไทยก็ต้องแบกรับหนี้อันท่วมท้นโดยอัตโนมัติค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากฝากถึงท่านประธานไปยังรัฐบาลแทนที่จะกู้เงินมหาศาลมาเยียวยาเราไม่แน่ใจว่าเราเกาถูกที่คันหรือเปล่าแต่ทำไมเราไม่รื้อโครงสร้างพลังงานสร้างความเป็นธรรมให้คนไทยตั้งแต่แรกเหมือนประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สมาชิกทุกท่านก็ได้อภิปรายกันอยู่หลายครั้งเรายังไม่เห็นแนวทางยังไม่เห็นมาตรการที่แก้ไขอย่างจริงจังยังไงก็ตามนะคะท้ายสุดถ้าปัญหายังอยู่ชาวไทยทุกคนจะต้องแบกภาระหนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ดิฉันจึงฝากให้ได้คิดค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมจัยครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผมอนุสรณ์ธรรมจัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายในยัตติและขออภิปรายสนับสนุนยัตติซึ่งมีความสำคัญก็คือการพิจารณาตรวจสอบติดตามเงินกู้พ.ร.ก. 400,000 ล้านนะซึ่งเสนอโดยส.ส.หลายท่านไม่ว่าจะเป็นส.ส.ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.ปรเมศวร์จินดาส.ส.กรณ์จาติกวณิชนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบการใช้เงินภาษีประชาชนท่านประธานครับประเทศไทยนั้นตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เงินอย่างมากซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก 400,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็ดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยการออกพ.ร.ก.จริงๆแล้วเราสามารถที่จะดำเนินการได้ตามกลไกปกติของงบประมาณของประเทศแล้วก็ผ่านสภาผ่านเป็นพระราชบัญญัติซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่วมกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าการที่รัฐบาลกู้เงินโดยพ.ร.ก. 400,000 ล้านบาทนั้นนะครับจะทำให้เกิดปัญหาหนี้สาธารณะและเกิดความเสี่ยงเรื่องฐานะทางการคลังนะครับคือจริงๆแล้วสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยกู้เงินปีนึงประมาณ 800,000 ล้านแต่ทำให้ GDP เนี่ยโตเพิ่มขึ้นแค่ 400,000 ล้านนะครับก็คือหนี้เนี่ยโตกว่า GDP ประมาณ2เท่าฉะนั้นเมื่อเรากู้เงินพ.ร.ก. 400,000 ล้านขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันจะแตะเพดานนะอยู่ที่ประมาณระดับ 69.88% นะครับแล้วมีโอกาสที่จะทะลุเพดานหนี้ต่างหากคือปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดจากการออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่กู้เงินเราจะทำอะไรได้บ้างเราสามารถดำเนินการได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นนะฮะของปี68และโอนงบมาเพื่อดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนหรือแม้กระทั่งเราไปกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้สามารถส่งรายได้เข้าคลังมากขึ้นนะครับแล้วก็จัดการดูแลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเราก็ไม่จำเป็นต้องกู้เงินมากขนาดนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยก็เพิ่มในงบประมาณปกติได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยไปอ้างความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อออกพ.ร.ก.จึงกลายเป็นว่าเป็นเงื่อนไขมัดตัวเองนะครับที่จะใช้เงินกู้เนี่ยให้หมดภายในเดือนธันวาคม2570การปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะเงินในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยนะครับซึ่งจะเอาไปปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เสร็จภายใน 1-2 ปีได้ต้องดำเนินการอย่างมียุทธศาสตร์และมีแผนระยะยาวมีการบูรณาการอย่างรอบครอบรัดกุมนะครับการเร่งรัดการใช้งบประมาณจะทำให้เราได้โครงการที่ไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพและเป็นช่องทางการหาประโยชน์อย่างไม่สุจริตจำนวนมากมั่นใจนะครับว่าหลายโครงการเนี่ยจะเป็นการตำน้ำพริกภาษีประชาชนนะครับละลายแม่น้ำแห่งการถอนทุนได้นะครับถ้าไม่ตรวจสอบดีๆโครงการและมาตรการต่างที่ใช้เงินกู้ต้องมีการวัด KPI ให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดแต่จะกู้เอาไว้ก่อนนะครับท่านประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจดร.วีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรเนี่ยได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.เงินกู้ 400,000 ล้านมานะครับแล้วปรากฏว่าหน่วยงานต่างๆก็ไม่สามารถตอบในรายละเอียดได้ว่าเงินในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยที่จะเอาไปทำในแง่โครงการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยมีรายละเอียดยังไงมี KPI ยังไงผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นการใช้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปคือจะเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเลือกใช้วิธีการออกพ.ร.ก.เงินกู้ด้วยเหตุผลว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยการใช้เงินตามพ.ร.ก.เนี่ยจึงถูกผูกมัดด้วยเงื่อนเวลาทั้งที่การปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันเป็นการทำงานที่จะต้องมีการวางแผนอย่างดีมีการวางยุทธศาสตร์ซึ่งการดำเนินการผ่านรัฐสภาผ่านงบประมาณปกติจะดีที่สุดนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยจะต้องสอดประสานและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์พลังงานชาติได้อย่างแท้จริงต้องดำเนินการผ่านกลไกงบประมาณปกติซึ่งจะมีแนวทางก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยทุกโครงการเนี่ยจะต้องมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วเราสามารถเข้าไปดูว่ามันมีอัตราส่วนของการดึงดูดเงินลงทุนจากเอกชนไหมเช่นรัฐบาลใส่เงินไปหนึ่งส่วนเอกชนเข้ามาเพิ่มอีก3ส่วน5ส่วนอันนี้มันก็จะทำให้การใช้งบประมาณเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการที่รัฐบาลต้องไปดูว่า ครงการแต่ละโครงการเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าดอกเบี้ยที่รัฐบาลต้องจ่ายหรือไม่แล้วก็ต้องมั่นใจว่าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงในระยะยาวโดยจะต้องตั้งเกณฑ์เรื่องระยะเวลาคืนทุนและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจให้ชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือแนวทางการที่ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำโครงการปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อที่จะลดอำนาจของราชการลงแล้วให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้การใช้งบประมาณเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในขณะเดียวกันนอกจากจะทำเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือเราต้องเตรียมคนนะฮะต้องลงทุนให้คนมีทักษะทางด้านพลังงานสีเขียวพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องใช้เวลาฉะนั้นการที่ท่านมาใช้พรบเงินกู้เนี่ยจึงไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยถ้าผ่านงบประมาณปกติผ่านสภาผู้แทนช่วยกันเราก็จะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดูแลเงินภาษีประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ใช่ผ่านพรบเงินกู้ด้วยอำนาจฝ่ายบริหารซึ่งมันมีการตรวจสอบที่น้อยกว่ามากนะครับอันนี้ก็เรียนอภิปรายเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาติดตามเรื่องพรบเงินกู้400,000 ล้านครับขอบคุณครับ
1: ท่านชัยชนะเดชเดโชครับ
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขออภิปรายสนับสนุนยัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านของท่านกรจติกาวนิชก่อนผมจะอภิปรายในวันนี้ท่านประธานครับผมขอยืนไว้อะไรสัก30 วินาทีให้กับรัฐบาลผู้ที่จะสร้างหนี้สินให้กับประเทศชาติในอนาคตครับขอบคุณครับท่านครับที่ผมต้องยืนไว้อะไรเพราะนี่เป็นพรกเงินกู้ที่ตอนแรกจะให้ตั้งตอนแรกก็จะไม่ตั้งแต่นี้ต้องขอขอบคุณครับท่านนายกรัฐมนตรีผู้เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ได้มีมติมาอย่างลูกพรรคให้บอกในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ว่าให้ตั้งคณะกรรมการติดตามวิสามัญและตรวจสอบของการใช้เงินกู้ท่านประธานครับเงินกู้400,000 ล้านพรกนี้ชัดเจนครับมี2 แผนที่ไปใช้ครับแผนแรกครับ 200,000 เพื่อเป็นแผนมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐบาลไปทำผ่าน2 โครงการคือไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการประชารัฐหลายคนเพื่อนในซีรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.ในภาคใต้ของเราเมื่อพรก.เงินกู้ประกาศใช้ให้ลงทะเบียนใช้ช่วยไทยพลัสโพสต์เฟซบุ๊กกันเต็มเลยครับรีบลงทะเบียนนะยินดีด้วยที่ได้เงินแต่บอกไม่หมดท่านท่านครับไม่บอกว่าเงินตัวเนี้ยกู้มากู้แล้วคนที่ต้องจ่ายใช้นี่ก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยครับไม่บอกครับแต่ผมก็แปลกดีเหมือนกันครับตอนแลนด์บิดไม่เห็นโพสต์ประชาสัมพันธ์อย่างนี้เลยครับว่ามีการไม่ได้พูดอย่างนี้เลยครับผมเลยบอกว่าการที่ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ให้เงินนะครับเพียงแต่ลดค่าไฟลดค่าน้ำมันลดค่าราคาสินค้าพี่น้องประชาชนก็อยู่ดีมีสุขแล้วครับท่านแผนที่สองครับรัฐบาลบอกว่าจะใช้ในด้านพลังงานเรื่องโซล่าเซลล์แต่ไม่รู้ว่าไปทำโซล่ารูฟท็อปหรือโซล่าฟาร์มวันดีคืนดีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าจะขอเอาเงินตัวนี้ไปทำโครงการของกระทรวงศึกษาด้วยกระทรวงเกษตรก็บอกว่าจะไปทำฟาร์มโซล่าเซลล์ในกรมชลประทานขอไปหมดเพราะยังไม่มีแนวทางกิจกรรมชัดเจนว่า จะเอาไปทำกิจกรรมอะไรครับท่านประธานครับท่านประธานทราบไหมครับขณะนี้เราเป็นหนี้อยู่11,339,881 ล้านบาทครับถ้าวันนี้ท่านประธานครับที่เรากู้อีก 400,000 แล้ววันนี้หนี้สินที่เรามีอยู่นะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องรับภาระหนี้สินอยู่ที่ 164,800 บาทต่อคนแล้วครับเอาเป็นว่าลูกหลานเราที่อยู่ในท้องนะวันนี้เกิดขึ้นมาพรุ่งนี้ก็มีหนี้สินติดตัวแล้วเกือบ 170,000 บาทครับผมถามสิครับเราเป็นนักการเมืองตอนเวลารณรงค์เลือกตั้งหาเสียงเราบอกว่าเราจะแก้ปัญหาวิกฤตให้กับประเทศชาติแต่วันหนึ่งเรากลับกลายมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนบอกว่าเดี๋ยวจะกู้เงินให้ตามนโยบายที่ประกาศไว้แต่เราไม่ได้บอกเขาว่านั่นคือเงินที่เขาต้องรับภาระหนี้สินในอนาคตต่อไปผมเรียนกับท่านประธานครับผมและเพื่อนส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์เรามีความกังวลในพรก.เงินกู้400,000 ล้านอันนี้ครับแผนงานที่1ท่านตั้งเป้าไว้30 ล้านคนวันนี้ลงทะเบียน25 ล้านคนเงินตั้งไว้200,000 ล้านถ้าใช้ไม่ครบเกิดท่านคิดปิดแพงแผนงานที่2ท่านไม่มีกิจกรรมชัดเจนอยู่แล้วครับว่าท่านจะทำอะไรอย่างไรเพราะงั้นกิจกรรมที่ไม่ชัดเจนเนี่ยผมถามว่าวันนี้ถ้าท่านไปสนับสนุนให้ทำโซลาร์รูฟท็อปอีก10 ปีแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุการใช้งานท่านประธานทราบไหมครับเป็นภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศครับนึกดีๆท่านประธานสมมติติดในกรุงเทพมหานครเมื่อหมดอายุการใช้งานพี่น้องประชาชนก็ต้องเอาขยะอันตรายเนี่ยครับไปทิ้งกทม.หาที่กำจัดการกำจัดขยะอันตรายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับถ้าไปอยู่ตามในชนบทอยู่จังหวัดเลยอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่เชียงใหม่เป็นภาระของท้องถิ่นนะครับแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดท่านจะเอาไปไว้ไหนครับนี่ไม่ใช่สร้างภาระนี่ให้กับลูกหลานในอนาคตแล้วยังสร้างภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่อไปในอนาคตครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับพ.ร.ก.นี้ครับผมไม่อยากเรียกว่าพ.ร.ก.กู้ครับผมเรียกว่าพ.ร.ก.ภาระลูกหลานครับดังคำปฏิญญาณของท่านนายกบอกว่าที่คนประชาชนชาวไทยพูดอยู่ประจำว่ารวยไม่ไหวแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นทุกประการทั้งปวงครับผมขอสนับสนุนในการตั้งคณะการวิสามันติดตามและตรวจสอบการใช้พรก.เงินกู้400,000 ล้านครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านธนิกมาศรีพิทักษ์ครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนิกมาศรีพิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคก้าวธรรมท่านประธานที่เคารพครับต่อยัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาติดตามและก็ตรวจสอบพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ย้ำอีกทีครับพิจารณาติดตามและก็ตรวจสอบจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการประเด็นที่1เงินไม่น้อยครับถึง400,000 ล้านบาทจะให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเลือกผู้แทนมาแล้วบอกว่าผู้แทนไม่รู้เรื่องก็ไม่น่าจะใช่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับตั้งความหวังไว้กับรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่น่าจะใช่ดังนั้นแล้วสำคัญที่สุดก็คือผู้แทนประชาชนจะต้องรับรู้ข้อมูลเงินไม่น้อยถึง400,000 ล้านที่รัฐบาลนำไปใช้อะไรบ้างพอที่จะเข้าใจนะครับกับจำนวน200,000 ล้านล้านแรก หลายท่านก็อภิปรายไปแล้วว่าเอาไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตซึ่งเกิดจากตะวันออกกลางหรือนอกประเทศเราแต่ผลกระทบมาถึงประเทศเราก็มีการใช้เงินไปแล้วบางส่วนก็พอใจบางส่วนก็มีความรู้สึกยุ่งยากทำไมไม่ให้ที่มันง่ายกว่านี้อันนั้นเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่อาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่แน่ๆก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลที่เคยพูดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่จะสนับสนุนนาคนละครึ่งพัดอะไรทำนองนั้นอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วก็มีการใช้เงินไปแล้วนะครับความจริงในการใช้เงินขนาดนี้ในการกู้เงินขนาดนี้ควรที่จะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะตัวแทนของพี่น้องประชาชนรับรู้ก่อนก็น่าจะดีแต่นี่ใช้ระบบทางลับโดยออกเป็นพระราชกำหนดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับมัดมือชกเราก็จำเป็นต้องเอออห่อหมกไปในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่โออเออห่อหมกไปทั้งหมดเพราะยังไงเสียเนี่ยเงินส่วนนี้เนี่ยจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่เช่นนั้นแล้วนะครับจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเท่าที่ควรอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญจะทำอย่างไรให้เงินก้อนนี้นะครับเกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านประธานถ้าปล่อยไปเรื่อยๆทุกอย่างก็จะไปเรื่อยๆเช่นกันแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะอะไรคนที่ใช้คนที่ทำก็มักจะระมัดระวังดังนั้นแล้วการตั้งกรรมธิการเพื่อตรวจสอบอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับสำคัญที่สุดก็คือโดยเฉพาะเงินก้อนที่สองเนี่ยคือจำนวน200,000 ล้านที่บอกว่าเอามาเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานเพื่ออนาคตไม่ว่าเป็นพลังงานสะอาดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่รัฐบาลเขียนเอาไว้ทั้งก้อนแรกและก้อนที่สองอย่างสวยหรูนะครับคนอ่านก็เคิ้มนะคนใช้ก็ดีใจแปลว่าอย่างนั้นแต่สำคัญที่สุดก็คือก้อนแรกมีชื่อเกษตรกรซึ่งเป็นพี่น้องนะครับเป็นหัวใจของพวกผมนะในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอันที่สองไม่มีเลยที่เกี่ยวโยงกับพี่น้องเกษตรกรนะไปเรื่องของทดแทนพลังงานสะอาดนะที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของการใช้นี่ดีนะฮะก่อนหน้านี้ผมยังได้ข้อมูลมาว่าไปนะครับทำเป็นโซล่าเซลล์ให้กับหน่วยงานราชการนะเพื่อลดต้นทุนให้กับรัฐบาลอะไรทำนองนั้นในระยะยาวนะแต่ยังดีว่าตามรายชื่อตามข้อมูลที่มีอยู่เนี้ยนะครับเป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าสถานีชาร์จนะลดการปล่อยคาร์บอนอะไรทำนองนี้แต่น่าจะมีเรื่องของเกษตรกรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่านผู้อภิปรายเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตที่อาจจะเกิดเรื่องของมลพิษหรือการที่จะทำให้มีผลต่อเนื่องแต่สำคัญที่สุดตอนนี้เกษตรกรต้องรับภาระโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในการสูบน้ำเพื่อไปสู่ไร่นาของเกษตรกรที่ใช้ระบบไฟฟ้านะถึงแม้จะไม่มีมากนะครับแต่ก็ยังไงเสียเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายนะบางพื้นที่ก็คิดอัตราส่วนนะครับชั่วโมงหนึ่ง50 บาทบางพื้นที่ก็70 บาทบางพื้นที่ก็เป็นขนาดใหญ่หน่อยชั่วโมงละ 2-3,000 บาทอันนี้หมายถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ถ้าสูบ5 ชั่วโมง10 ชั่วโมงตัวเลขก็จะทวีคูณต่อไปดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการลดภาระและเป็นผลต่อเนื่องนะทำให้ต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรลดลงด้วยนั่นหมายถึงว่าควรจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์เพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและจะทำให้ต้นทุนพอต้นทุนน้อยนะครับก็จะทำให้พี่น้องมีรายได้ที่เหลือและมีรายได้ในการที่นำใช้จ่ายอย่างอื่นไม่ใช่มาใช้เพื่อที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างเดียวแต่สำคัญที่สุดท่านประธานครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าเงินนี้นะครับเป็นเงินกู้นะครับเราใช้เงินอนาคตเมื่อเป็นเงินอนาคตแน่นอนทางประชาชนก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะชำระรัฐบาล ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กี่ปีเมื่อรัฐบาลไม่รู้ว่าจะอยู่กี่ปีเนี่ยนะประชาชนก็ต้องรับรู้โดยพ่อพี่น้องนะครับประชาชนต้องเป็นผู้ชำระตัวแทนพี่น้องประชาชนก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงเห็นควรนะครับในการตั้งกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบแล้วก็ติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ซึ่งไม่น้อยอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือ400,000 ล้านครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านวีรยุทธการชูฉัตรครับ
6: เรียนท่านประธานที่เคารพผมวีรยุทธการชูฉัตรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายยัตติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทอยากฝากท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลและก็พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับว่ายิ่งเห็นการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นานขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความสามารถในการใช้อำนาจกลไกรัฐเพื่อจับงบเพื่อเป้าหมายทางการเมืองของตัวเองซึ่งเป็นคนละเรื่องนะครับกับการพาประเทศไทยคนไทยผ่านพ้นวิกฤตสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตสะท้อนออกมาชัดเจนจากการทำงานของพรก.เงินกู้ฉบับนี้ที่คุณเอกนิติรองนายกรวมถึงทีมงานเนี่ยต้องเผชิญการตัดสินใจสำคัญทั้งหมด4 ครั้งแต่การตัดสินใจของท่านทั้ง4 ครั้ง4 ทางแยกเนี่ยกลับไม่ได้ตัดสินใจบนหลักการทางเศรษฐกิจไม่ได้อยู่บนฐานคิดเพื่อประโยชน์ยั่งยืนของประเทศไทยเลยเรื่องแรกนะครับที่ท่านต้องตัดสินใจก็คือเมื่อเราเจอวิกฤตการณ์ตะวันออกกลางแน่นอนเศรษฐกิจไทยเริ่มสะดุดเริ่มชะงักงันแต่งบประมาณชนเพดานแล้วท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรอันที่จริงท่านมี2 ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือท่านจะเลือกปรับวิธีใช้เงินที่มีอยู่ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเปล่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนจะไปถึงงบ70เนี่ยก็เกลี่ยจากงบเดิมที่มีอยู่ตัดงบฟุ่มเฟือยตัดโครงการที่เขารู้ๆกันอยู่นะครับว่าเป็นโครงการที่ตั้งงบเอาไว้โอเวอร์อย่างโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโออย่างนี้หรือโครงการที่ใช้เงินง่ายผ่านกองทุนอย่าง AI Passport ท่านและทีมงานก็รู้ดีนะครับว่ามันไม่ได้มีโครงการแค่นี้รวมๆกันแล้วงบแบบนี้น่าจะเป็นหลักหมื่นล้านบาทแน่นอนถ้าท่านยังเป็นเทคโนแครตที่ยึดหลักการอยู่ก็ควรจะใช้เจตจำนงเดินหน้าเข้าไปเกลี่ยงบตัดงบรีดไขมันก่อนที่จะวางแผนจัดงบปี70ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ท่านและทีมงานก็กลับเลือกทางที่ง่ายกว่าสำหรับท่านแต่สร้างภาระให้กับประเทศนั่นคือการกู้เงินมาถึงจุดวัดใจจุดที่2นะครับหลังจากท่านตัดสินใจกู้เงินแล้วเนี่ยท่านต้องตัดสินใจว่าตกลงท่านจะกู้มาแล้วใช้เพื่ออะไรเรื่องนี้ไม่ใช่แค่วัดใจนะครับแต่เป็นการวัดกึ๋นวัดความสามารถในการอ่านและประเมินด้วยว่าท่านมองวิกฤตการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแบบไหนเพราะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้หลายแบบต้องใช้ยาให้ตรงกับโรคอย่างต้มยำกุ้งนะครับเมื่อต้นตอวิกฤตต้มยำกุ้งมันเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากค่าเงินบาทก็ต้องตัดสินใจเรื่องการลอยตัวหรือไม่และเรื่องการจัดการหนี้สินของบริษัทเงินทุนโควิดก็เป็นเรื่องของโรคระบาดเป็นอีกโรคหนึ่งแต่สงครามตะวันออกกลางครั้งนี้การปิดการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่เรากำลังเผชิญอยู่ถามว่าโดยแก่นแล้วมันคือวิกฤตแบบไหนคำตอบก็คือโดยแก่นแล้วมันคือวิกฤตฝั่งซัพพลายมันคือซัพพลายไซด์ไครซิสพูดง่ายก็คือเป็นปัญหาที่มีต้นตอมาจากการขาดน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปยังการผลิตต่างๆนะครับค่าขนส่งเม็ดพลาสติกปุ๋ยอาหารเคมีภัณฑ์ต่อกันเป็นลูกโซ่ที่ท่านเอกนิติและทีมงานชอบใช้คำว่าดับเบิลสควีซที่มันแปลว่าบีบ2 ด้านคือรายได้ก็ไม่พอค่าครองชีพก็แพงขึ้นเนี่ยมันคืออาการนะครับมันคืออาการมันไม่ใช่สาเหตุจะเป็นหมอวินิจฉัยโรคต้องแยกอาการกับสาเหตุออกจากกันให้ได้ก่อนดังนั้นวิกฤตครั้งนี้ท่านต้องเริ่มต้นไปแก้ที่ฝั่งต้นทุนฝั่งการผลิตแต่ในพรก.เงินกู้ก้อน200,000 ล้านก้อนแรกเนี่ยท่านกลับเอาไว้ใช้กับการบริโภคฝั่งอุปสงค์เป็นหลัก 170,000 ล้าน 85% ของเงินกู้ก้อนแรกเนี่ยครับท่านเตรียมไว้สำหรับกระตุ้นการบริโภค4 เดือนมิถุนาถึงกันยา69แต่กลับไม่ได้วางแผนไปจัดการฝั่งต้นทุนเลยต้นทุนวัตถุดิบนะครับตอนนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคผู้ผลิตขยายตัว 9% แล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนปุ๋ยนี่ราคาเพิ่มไป 20-50% แล้วในอุตสาหกรรมสำคัญอย่างชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยต้นทุนวัตถุดิบเพิ่ม 60-100% ไล่มาตั้งแต่เม็ดพลาสติกไล่มาถึงเหล็กอลูมิเนียมสีซัพพลายเออร์บางรายเนี่ยเริ่มส่งมอบวัตถุดิบไม่ครบตามสัญญาแล้วนะครับกระทบ SME ส่วนใหญ่เพราะ SME ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีสต็อกแค่1 เดือนต่อให้เป็นรายใหญ่ก็มีสต็อกแค่3 เดือนเท่านั้นแล้วพอมันเป็นปัญหาฝั่งการผลิตมันก็ส่งผลต่อเนื่องไปสู่การจ้างงานเป็นลูกโซ่กันนะครับไตรมาสที่1ปี69นะครับขนาดเป็นช่วงที่ยังไม่โดนวิกฤตเต็มๆเนี่ยคนว่างงานเพิ่มขึ้นแล้ว 10% เป็น 390,000 คนนี่คือสัญญาณอันตรายของโดมิโนทางเศรษฐกิจ ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากฝั่งต้นทุนฝั่งการผลิตแต่ท่านกลับใช้เงินเกือบทั้งหมดของก้อน 200,000 ล้านแรกไปกับการกระตุ้นการบริโภคถ้าท่านและทีมงานอ่านไม่ออกนะครับว่าเป็นวิกฤตด้านซัพพลายก็น่ากังวลเรื่องความสามารถแต่ถ้าท่านอ่านออกแล้วท่านยังเลือกให้ยาแก้ปวดที่มีอายุ4เดือนแบบนี้ก็แปลว่าท่านยอมทิ้งหลักการเศรษฐศาสตร์เพื่ออยู่ในอำนาจหลังจากท่านกู้เงินแล้วนะครับท่านเลือกการบริโภคกระตุ้นการบริโภคแล้วก็มาถึงจุดวัดใจจุดที่3คือท่านจะตั้งเป้าใช้เงิน 400,000 ล้านอย่างไร KPI คืออะไรความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเราคาดหวังได้แค่ไหนนะครับก้อนแรกเนี่ยท่านบอกว่าจะช่วยเหลือและบรรเทาเขียนไว้กว้างมากว่าจะไม่ให้วิกฤตกัดกร่อนความเป็นอยู่ของประชาชนผมก็หวังไว้ลึกๆว่าท่านจะมีการเตรียมวางแผนละเอียดกว่านี้ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจผมก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีจริงๆนะครับ KPI การใช้เงินเนี่ยขอแค่ใช้เงินตามเป้าคือจ่ายเข้าร้านค้าที่ร่วมโครงการไม่ติดข้อห้ามอย่างร้านนวดตัวร้านทำผมแค่นั้นไม่มีรายละเอียดเลยว่าตกลงท่านจะใช้เงินก้อนนี้ส่งผลต่อ GDP สักแค่ไหนรายได้ของท่านที่บอกว่าอยากทาร์เก็ตอยากพุ่งเป้าเนี่ยตกลงมันไปถึงกลุ่มขนส่งกลุ่มเปราะบางกลุ่มประมงกลุ่มเกษตรกรแค่ไหนไม่มี KPI เลยแล้วโดยเฉพาะท่านจะใช้เงินก้อนนี้หมดไปในเดือนกันยายนหลังจากนั้นจัดการต้นทุนธุรกิจจัดการปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างไรไอ้200,000ล้านแรกว่าแย่แล้วนะครับ200,000ล้านก้อนหลังยิ่งมั่วกว่าท่านบอกไว้ว่าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งใหญ่แต่พอเราถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างสนพ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานไปชัดๆว่ามี KPI สั้นกลางยาวยังไงปรากฏนะครับตอบกลับมาว่าระยะสั้นเนี่ยวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีระยะกลางมีแผนบำรุงรักษาขยายผลต่อยอดระยะยาวมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานถ้าจะทำอย่างนี้นะครับไม่ต้องกู้เงินก็ได้ครับทำผ่านระบบงบประมาณปกติก็ได้ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเลยจะใช้เงินถึง200,000ล้านบาทแต่ไม่กล้าระบุด้วยซ้ำว่าค่าไฟจะลดเท่าไหร่สัดส่วนพลังงานสะอาดจะเพิ่มเท่าไหร่โซล่ารูฟท็อปที่จะติดเนี่ยจะจ้างงานคนไทยแค่ไหนเวลาอเมริกาเวลาเกาหลีเวลาสิงคโปร์ทำงบเปลี่ยนผ่านพลังงานเขามีเป้าชัดเจนนะครับว่าจะเป็น KPI อย่างไรเหนือสิ่งอื่นใดนะครับจุดวัดใจที่4ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือท่านจะใช้พรก.หรือพรบ.เพราะนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของเงื่อนไขเวลาขอเกินเวลาสัก30วินาทีนะครับท่านประธานเงื่อนไขเวลาเนี่ยพอท่านอ้างการออกพรก.เงินกู้ด้วยเหตุผลว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนมันก็เลยเป็นการผูกมัดตัวเองด้วยเงื่อนเวลาว่าท่านต้องทำโครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน2570และเบิกจ่ายภายใน31ธันวาคม2570ทั้งที่นี่คือวาระแห่งชาตินะครับที่เรายินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ท่านกลับไม่มีเครือ KPI ท่านเตรียมจะใช้เงิน 200,000 ล้านบาทให้หมดภายในเวลา1ปีครึ่งนับจากวันนี้มันไม่เหมาะไม่ได้สัดส่วนกันเลยนะครับระหว่างการที่จะวางเป้าหมายใหญ่กับกรอบเวลาที่ท่านจะใช้ท่านเลือกออกพรก.เนี่ยเหมือนเป็นการท่านมองหาเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าเลยท่านกำลังร้อนเงินท่านเจอเสาไฟฟ้าท่านเห็นป้ายเงินด่วนท่านก็โจรเข้าไปหาแล้วก็หวังจะใช้เงินให้หมดนะครับเมื่อรวมกับเรื่องปัญหาการละเลยฝั่งต้นทุนการจงใจทำให้ KPI มันคุมเครือนะครับอดคิดไม่ได้จริงๆว่าอีแรงอีกาที่รอถอนทุนอยู่เนี่ยเห็นเงินก้อนนี้แล้วจะไม่อุทานว่ามันหวานเจี๊ยบได้ยังไงท่านประธานครับโดยสรุปนะครับการตัดสินใจครั้งนี้ผ่าน4เรื่องนี้เราเห็นชัดเจนว่าท่านตัดสินใจเพื่อพรรคเป็นการสร้างกระแสจากเงินภาษีแทนที่จะลื้องบท่านกับเลือกกู้เงินแทนที่ใช้เงินแก้ต้นทุนท่านกับใช้การตุ้นการบริโภคแทนที่ตั้ง KPI ให้ชัดวัดผลได้ท่านกับจงใจทำให้กลุ่มเครือแทนที่ใช้ช่องพรบทำเรื่องใหญ่เรื่องยาวท่านกับเลือกใช้ช่องเงินด่วนนะครับการกู้ครั้งนี้จึงเป็นการกู้กระแสการเมืองของรัฐบาลมากกว่าที่จะกู้เพื่อมาสร้างอนาคตให้กับเศรษฐกิจไทยขอบคุณครับ
1: ท่านวรงเดชกิจพิกรมครับ
7: กับท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจพิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีวันนี้ผมขออภิปรายเพื่อสนับสนุนยติในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก. 400,000 ล้านบาทและก่อนที่ผมจะไปลงในรายละเอียดผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับว่านี่คือพรก.เงินกู้ที่ออกมาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีหัวข้อชัดเจนว่าเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะให้ประธานได้เห็นภาพนิดนึงว่าในช่วงเกิดวิกฤตพลังงานของประเทศนั้นน่ะส่วนหนึ่งมันเกิดจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันของประเทศที่เกิดในประเทศไทยด้วยแต่นั้นก่อนที่จะไปผมอยากจะปูพื้นให้เพื่อนๆที่มีโอกาสเป็นคณะกรรมการได้มีโอกาสซักถามเพราะเรื่องนี้ เรื่องพลังงานและเรื่องเงินกู้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันท่านประธานครับผมปูพื้นสั้นๆว่าห่วงโซ่น้ำมันเอาง่ายๆแล้วท่านประธานมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำก็คือโรงกลั่นวันนี้โรงกลั่นเรามีอยู่6โรงเป็นของปตท.3ของบางจาก2และของเชฟรอนก็คือปั๊มตาดาวอีก1ในส่วนกลางน้ำก็คือผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่บางครั้งผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ก็คือผู้ค้าตามมาตรา7ที่ประชาชนไม่เข้าใจถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วมันก็หนีไปพ้นปตท.บางจากเชลหรือปั๊มอื่นๆที่พี่น้องประชาชนเห็นหรือแม้แต่ PT และปลายน้ำก็คือปั๊มต่างๆที่ประชาชนไปใช้บริการท่านประธานเชื่อไหมครับว่าจากโรงกลั่นเวลาไปสู่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ตามมาตรา7มันจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่ากองทุนน้ำมันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจนกระทั่งรัฐบาลจะต้องกู้เงินสูงถึง400,000,000 บาทและผมอยากจะให้ประธานได้เห็นภาพนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านประธานเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลมีการไม่ใช่รัฐบาลโรงกลั่นมีการส่งผ่านน้ำมันสูงถึง700,000,000 ลิตรไปสู่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ถ้าท่านประธานจำได้ในสมัยที่ผมอภิปรายงบประมาณโทษทีนะครับในสมัยอภิปรายนโยบายรัฐบาลผมก็เคยวิเคราะห์ตัวเลขนี้ว่าน้ำมันมันหายไป700,000,000 ลิตรแต่สิ่งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเป็นคนแถลงเองว่ามีการส่งน้ำมันมากกว่าปกติถึง700,000,000 ลิตรจากโรงกลั่นไปยังผู้ค้ามาตรา7ท่านประธานใช่ไหมครับว่าวันนี้ยังไม่มีคำตอบผมต้องถามดังๆไปยังรัฐบาลที่ท่านมากู้เงินก็เพราะสิ่งที่พวกท่านทำเนี่ยว่าน้ำมัน700,000,000 ลิตรขนาดนี้ท่านชี้แจงได้หรือยังว่ามันหายไปไหนและตัวเลขนี้ผมอธิบายรายละเอียดนิดหนึ่งว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากโรงกลั่นทั้ง6แห่งผลิตน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจากวันละ70,000,000 ลิตรเป็น78,000,000 ลิตรในช่วงเดือนมีนาคมถ้าเพิ่มจากปกติ8,000,000 ลิตรเดือนนึงประมาณ200 กว่าล้านและมีการรายงานว่าในสต๊อกน้ำมันของโรงกลั่น6แห่งเนี่ยมีน้ำมันหายไปประมาณ500,000,000 ลิตรเบ็ดเสร็จคือ700,000,000 ลิตรที่ส่งไปคำว่าส่งไปก็คือส่งจากโรงกลั่นไปยังผู้ค้ามาตรา7หรือผู้ค้ากลางน้ำทั้งผ่านรถผ่านเรือแล้วก็ผ่านท่อวันนี้รัฐบาลต้องหาทางชี้แจงนะครับว่าน้ำมันมันหายไปไหนเพราะเรื่องนี้มันสัมพันธ์ที่ประชาชนเดือดร้อนและรัฐบาลต้องกู้เงิน400,000,000 บาทมาใช้ประเด็นถัดมาก็คือมีการนำเงินของกองทุนน้ำมันซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเคยพูดหลายครั้งที่บอกว่ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ใช้น้ำมันในราคาถูกกับการเป็นว่าน้ำมันไม่ถึงมือประชาชนคุณใช้เงินกองทุนน้ำมันแต่น้ำมันไม่ถึงมือประชาชนมันเกิดอะไรขึ้นมันคือการทุจริตนะท่านประธานจริงๆแล้วการทุจริตโดยผู้ค้ารายใหญ่ผู้ค้ามาตรา7นะมันต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากทำไมเรื่องนี้มันเงียบเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นเงินกองทุนน้ำมันและผมขออนุญาตฉายสไลด์ต่อไปผมไปเปิดข้อมูลในช่วงวิกฤตพลังงานช่วง20-26เดือนมีนาคมท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเฉพาะดีเซลเนี่ยกองทุนน้ำมันซับซิไดซ์ตั้งแต่ประมาณ20 บาท 19 บาทถึง 26 บาท 99 สตางค์แล้วท่านประธานลองนึกภาพนะครับว่าการที่เอาเงินของกองทุนน้ำมันไปช่วยแต่น้ำมันไม่ไปถึงมือประชาชนและผมทราบจากผู้ประกอบการว่ามีน้ำมันมาขายพวกพี่ด้วยในราคาลิตรประมาณ30 บาทมันเป็นการปล้นประชาชนชัดๆท่านประธานนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแต่รัฐบาลควรจะต้องชี้แจงเพราะอย่าลืมนะครับว่าการทุจริตเงินกองทุนน้ำมันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากประเด็นถัดมาก็คือผมจำได้ว่ามีการแถลงชัดเจนว่าผู้ค้ากลางน้ำคือตามมาตรา7ที่คลังแห่งหนึ่งที่ลำลูกกาในค่ำคืนวันที่25เดือนมีนาคมเนี่ยมีการกักตุนน้ำมัน29,400,000 ลิตรจนป่านนี้ยังไม่มีคำตอบและประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะท่านประธานเป็นประเด็นที่กรณีที่เรือขนส่งน้ำมันไปสุราษฎร์ธานีท่านประธานคงทราบข่าว50 กว่าล้านลิตรตอนแรกๆเราก็บอกว่าน้ำมันหายน้ำมันหายแต่ล่าสุดกับการเป็นมาชี้แจงว่าเป็นการขนน้ำมันไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานผมมีความรู้สึกว่าอันนี้คือปาหี่ท่านประธานที่ผมต้องปูพื้นสิ่งเหล่านี้เพราะผมถือว่าเรื่องนี้มันคือปัญหาเชิงพลังงานที่รัฐบาลกำลังมาแก้ไขแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และอยากจะให้ดูสไลด์สุดท้ายครับเมื่อไม่นานที่ผ่านมารัฐมนตรีพลังงานท่านก็พยายามคึงขังว่าจะจัดการเรื่องโรงกลั่นจะให้โรงกลั่นมีส่วนลดเพราะว่าพี่น้องภาคประชาชนเรียกร้องว่าโรงกลั่นมีกำไรมากเกินไปปรากฏว่าท่านบอกฮะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี69ที่ผ่านมาท่านว่าจะให้โรงกลั่นหักคอฮะลด2บาทก็ลดจริงๆครับแล้วมาอีกทีวันที่24เมษายนขยับไปเป็นลด5บาทก็ลดจริงๆครับแต่ท่านประธานเห็นไหมครับว่ามาวันที่8พฤษภาคมตอนนั้นก็ยังลด5บาทครับราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มประมาณ39บาท95สตางค์และเป็นครั้งแรกที่เงินเข้ากองทุนน้ำมัน1บาท17สตางค์แต่สิ่งที่ผมเศร้าใจคือหลังจากนั้นอีก1วันคือวันที่10พฤษภาคมกลายเป็นว่าส่วนลดจะลงกันเหลือแค่3บาทกองทุนน้ำมันต้องมาชดเชยกับเป็นบวกกลับมาติดลบอีก87สตางค์มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมเห็นท่านรัฐมนตรีพลังงานคุยเหมือนเอาจริงเอาจังกับโรงกลั่นแต่สุดท้ายท่านยอมเขาแล้วเหรอฮะท่านประธานเชื่อไหมครับว่าวิกฤตพลังงานที่ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงิน400ล้านบาทไปมาทำให้โรงกลั่นได้ลดเงินให้กับพี่น้องประชาชนแค่1เดือนเศษๆท่านเองผมอยากจะบอกท่านประธานนะครับว่าถ้ารัฐบาลเอาจริงเอาจังเพราะอย่าลืมว่าโรงกลั่นมีกำไรอย่างมหาศาลบางแห่ง 19,000 กว่าล้านบางแห่งจากติดลบเป็นบวกกำไรขึ้นมา800กว่า 88% ถ้าให้มีการลด5บาทเหมือนท่านรัฐมนตรีพูดนะผมว่าวันนี้ราคาน้ำมันอาจจะเหลือประมาณ 35-36 บาทเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ผมปูพื้นให้เห็นว่ามันคือวิกฤตพลังงานที่รัฐบาลซ้ำเติมพี่น้องประชาชนทำอย่างนี้ได้ไงท่านประธานทำอย่างนี้เหรอผมจะต้องถามประชาชนเลยว่าไอ้นักการเมืองแบบนี้สมควรจะให้บำนาญเลี้ยงดูตลอดชีวิตเชียวหรือฮะทำได้แค่นี้เองหรือฮะท่านประธานแล้วท่านประธานเรามาดูในสาระของเงินกู้ท่านประธานใช่ไหมครับว่าในสาระเงินกู้เนี่ยมีทั้งหมด4ข้อตามรัฐธรรมนูญมาตรา172แต่ในรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยผมให้พวกเราดูข้อ3ก็คือความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศวันนี้รัฐบาลกู้เงินอาจจะอ้างอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลกู้เงินเพื่ออ้างความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศและในวรรคที่2รัฐบาลก็อ้างถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ท่านประธานใช่ไหมครับว่าการที่พวกเราเพื่อนสมาชิกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่พิจารณาเพราะว่าไม่ได้ให้อำนาจไว้ในการพิจารณาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนแต่พิจารณาเฉพาะเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นท่านประธานเรามาดูนะว่าเงินกู้400ล้านบาทเอามาใช้2ก้อนก้อนแรกก็คือมาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรและก้อนที่สองคือมาเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดการช่วยเหลือประชาชนในก้อนแรกผมเข้าใจได้ถ้าช่วยไทยพลัสเราเข้าใจได้และอยากจะบอกรัฐบาลว่าอย่าดีใจเลยที่มีประชาชนไปใช้วันห้าหกพันล้านบาทเพราะของฟรีใครๆก็ชอบยิ่งลดเยอะๆใครๆก็ชอบแต่ท่านต้องดูผลงานเช่น GDP ท่านต้องดูสิ่งเหล่านี้ตามที่เพื่อนสมาชิกได้พูดถึงแต่จุดที่ผมจะต้องย้ำก็คือเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดผมถามว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดท่านมาสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศจริงเหรอฮะความเห็นผมมองว่ารัฐบาลกำลังยัดไส้เรื่องนี้นะและบอกท่านประธานนะครับว่าเท่าที่ผมตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านณขณะนี้ตรวจสอบพบว่ามีแผนงานโครงการใหญ่ๆ3แผนงานโครงการในวงเงิน200ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานก็คือ1ติดตั้งโซลาร์รูฟให้กับหน่วยราชการให้มันจำเป็นขนาดเฉลยท่านประธานที่จะต้องกู้200ล้านบาทเพื่อมาติดตั้งโซลาร์รูฟ2เปลี่ยนรถน้ำมันให้เป็นรถไฟฟ้าให้กับหน่วยราชการ3ติดตั้งสถานีชาร์จให้กับหน่วยราชการท่านประธานครับ200ล้านบาทเงินก้อนนี้ประชาชนอยู่ตรงไหนท่านดูสไลด์ต่อไปเลยครับว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้นายทุนอาจจะได้ของให้ราชการเอาไปใช้ฝ่ายการเมืองตั้งข้อสงสัยว่าได้เงินทอนแล้วสุดท้ายประชาชนใช้หนี้ฮะแล้วผมอยากจะย้ำนะเตือนไปยังรัฐบาลเลยว่าถ้าไม่จำเป็นท่านอย่าใช้เงินก้อนนี้เพราะเขามองว่าพวกท่านกำลังหลีกเลี่ยงการตรวจสอบท่านอย่าใช้เงินก้อนนี้ท่านเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำมันในราคาที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์มากกว่าและผมขออ้างอิงตัวเลขทางวิชาการนิดหนึ่งเพราะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของมติครม.ฮะเป็นตัวเลขที่รายงานในที่ประชุมครม.นั่นคือขณะนี้หนี้สาธารณะเรามี12,590,537ล้านบาทตัวเลขที่เป็น 66.09% ของ GDP และครม.รายงานเองว่าณสิ้นกันยาเนี่ยคาดว่าหนี้ต่อ GDP จะขึ้นเป็น 69.88% โอ้ผมว่ามันเสี่ยงมากท่านประธานมันติ่มๆกับ 70% เลยฮะถามว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องทำขนาดนี้
0: ผมเลยอยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะว่าท่านกำลังสร้างหนี้สร้างภาระให้กับลูกหลานประชาชนวันนี้ตัวเลขเรารับรู้อยู่แล้วเมื่อมาหารคน66ล้านคนน่ะเท่ากับว่าตัวเลขนี้ผมยืนยันนะผมมีเอกสารอ้างอิงในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีฮะนั่นคือเราจะเป็นหนี้ประมาณ 196,905 ล้านบาทดังนั้นบทสรุปฝากท่านประธานนะครับว่าเรียกร้องไปยังคณะรัฐมนตรี 200,000 ล้านบาทหลังอย่าเพิ่งใช้นะถ้าท่านรีบใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่ารัฐบาลอยู่ได้ไม่นานเพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรมันมีผลประโยชน์ของนักการเมืองของนายทุนทั้งสิ้นราชการอาจจะได้ประโยชน์บ้างเล็กน้อยดังนั้นอย่าเพิ่งใช้ถ้าจำเป็นต้องใช้มาดูแลเรื่องค่าไฟฟ้ามาดูแลค่าน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนจะเป็นประโยชน์มากกว่าครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรัชนกศรีนอกครับ
8: ท่านประธานที่เคารพดิฉันรัชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะขอร่วมอภิปรายเพื่อสนับสนุนการตั้งกรรมธิการวิสามัญพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านค่ะพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ค่ะรัฐบาลบอกว่าด่วนมากนะคะแล้วก็จะกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยจะขอกู้ใน2ส่วนพร้อมๆกันเลยเอาว่าดิฉันขอแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านแรกนะคะกับ200,000ล้านก้อนหลังซึ่ง200,000ล้านก้อนแรกเนี่ยคือรายละเอียดมันก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะเพราะว่ามันเหมือนท่านก๊อปเอาโครงการคนละครึ่งเนี่ยแล้วก็มาวางโดยแค่เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็นโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งเหตุผลมันไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าท่านใช้โครงการคนละครึ่งเหมือนเดิมเนี่ยตอนนั้นท่านบอกว่าโครงการนี้มันเอาไว้ทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมถ้าใช้โครงการเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเรียกว่าเขาก็จะบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไงท่านก็เลยโอเคก๊อปที่เอาโครงการเดิมเนี่ยมาวางแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็บอกว่าจากโครงการเดิมที่มันกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่กระตุ้นแล้วมันกลายเป็นโครงการที่เยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนแทนนะคะแต่ว่าเราถกเถียงกันได้ค่ะว่าโครงการเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ดิฉันคิดว่า 200,000 ล้านก้อนนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะคะเงินเกือบทุกบาททุกสตางค์แล้วกันมันก็จะไหลเข้าสู่กระเป๋าตังค์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือโอนตรงไปให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ใช้เลยนะคะแต่ไอ้สองแสนล้านก้อนหลังเนี่ยค่ะคือมันยังว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีรายละเอียดใดๆให้เราได้รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วท่านจะเอาไปทำโครงการอะไรนะคะท่านบอกว่ากู้ต้องกู้ด่วนแต่รายละเอียดไม่ได้ด่วนมาพร้อมกับเงินกู้ของท่านนะคะวันนี้ที่พ.ร.ก.ประกาศใช้แล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านจะเอาไปทำอะไรดิฉันเข้าใจว่าสไลด์ที่กระทรวงการคลังเนี่ยเอามาชี้แจงเนี่ยมีประมาณ 5-6 แผ่นนะคะแล้วก็บอกว่านั่นเนี่ยคือรายละเอียดทั้งหมดซึ่งดิฉันก็ค่อนข้างที่จะตลกมากเพราะว่าเวลาที่นักเรียนม.6 ทำโครงงานส่งอาจารย์แล้วก็ขอคะแนนเนี่ยคือมันยังรายละเอียดมันน่าจะต้องมากกว่า 5-6 หน้าค่ะแต่ว่านี่คือท่านทำรายละเอียดมาชี้แจงนะคะเงินกู้400,000ล้านท่านทำมา 5-6 แผ่นเท่านั้นเองและดิฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตค่ะว่า 200,000 ล้านหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายจากเงินที่เป็นงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยเข้าสู่กระเป๋าของผู้รับเหมาของกลุ่มเครือข่ายสีน้ำเงินหรือไม่นะคะ 200,000 ล้านแรกท่านบอกว่ากระจายเข้าสู่กระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยดิฉันตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะกระจายเข้าไปสู่กระเป๋าของผู้รับเหมาค่ะเพราะว่าแต่ละโครงการที่ท่านบอกว่าท่านจะทำเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับอาคารสำนักงานของหน่วยงานราชการต่างๆหรือการพัฒนาสถานีแท่นชาร์จให้รถ EV เนี่ยสามารถมีสถานีรองรับชาร์จได้ทั่วประเทศคือฟังโครงการแล้วประชาชนก็รู้สึกว่าอ้อก็โอเคนี่เป็นโครงการที่มีประโยชน์แต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะว่าทุกๆโครงการเนี่ยมันจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยที่มันจะต้องใช้ผู้รับเหมาเข้ามาทำงานนะคะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะเป็นโครงการที่กระจายรายได้ไปสู่เครือข่ายสีน้ำเงินที่รอโครงการอยู่ทั่วประเทศหรือไม่นะคะถ้าท่านทำโครงการเหล่านี้แล้วมันเกิดการแข่งขันเกิดการ e-bidding จริงๆแล้วให้ผู้รับเหมาที่เป็นรายเล็กรายน้อยตาสีตาสาได้เข้ามารับโครงการเนี่ยดิฉันสนับสนุนเลยค่ะแต่ท่านเชื่อไหมว่าในระบอบสีน้ำเงินในรัฐบาลสีน้ำเงินนะคะที่มีเครือข่ายส ีน้ำเงินล้อมรอบเนี่ยตาสีตาสาจะได้เข้ามาร่วมประมูลโครงการเหล่านี้ด้วยดิฉันมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะคือถ้าแทงหวยเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสถูกบ้างนะคะว่าพอเกิดการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นแล้วเนี่ย

0: แต่ละโครงการเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดของโครงการที่เขาเอามาชี้แจงในอนุกรรมธิการอีกนะคะว่าเขาจะทำอะไรอันนี้ถึงจะเรียกว่ารายละเอียดแต่สิ่งที่รัฐบาลมอบให้เราในการที่จะมาชี้แจงว่าจะเอาเงิน200,000 ล้านไปทำอะไรเนี่ยคือดิฉันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะคะมันไม่ใช่รายละเอียดโครงการแน่ๆการแค่มาบอกว่าจะทำแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งในหน่วยงานราชการหรือว่าจะทำสถานีชาร์จนะก็ดิฉันก็เลย อยากที่จะสนับสนุนค่ะการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อที่เราจะได้เข้าไปดูไส้ในของ200,000 ล้านที่เป็นก้อนหลังนี้กันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านกันพงษ์ประยุทธ์ศักดิ์ครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมอ้อยกันพงษ์ประยุทธ์ศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเขตมีนบุรีสะพานสูงวันนี้ขอร่วมอภิปรายนะครับในหัวข้อที่จะตั้งกรรมการวิสามันเพื่อเอาไปตรวจสอบพรก.เงินกู้400,000 ล้านนี้วันนี้เอาออกมาในโมเดลโลนเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีคณะวินี้ขึ้นมาเพื่อเอามาตรวจสอบเอามาวิจารณ์กันว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำมาในโมเดลโลนแปลว่ากู้ LOAN โลนกู้ครับ L ตัวแรกเลยคือมันคือคำว่า long term long term แปลว่าระยะยาวท่านกำลังเอานโยบายระยะยาวมาทำในระยะสั้นนี่คือสิ่งที่มันผิดรูปผิดรอยผิดฝาหรือเปล่าการที่ท่านจะเอาลงเนี่ยไอ้พวกโครงการ EV ต่างๆที่มาทำแล้วมาใส่ในพรก.เนี่ยพรก.เงินกู้เนี่ยมันมีอยู่2เหตุผลนะครับตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือ1มันต้องเป็นอะไรที่ปลอดภัยมันเพื่อความปลอดภัยเพื่อเสถียรภาพเพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยนี่คือประเด็นที่1และประเด็นที่2คือมันต้องเกี่ยวข้องกับความฉุกเฉินไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ไอ้สิ่งที่ท่านทำคือลองเทอมไงคือลองเทอมมันคือระยะยาวมันสามารถที่จะคุยกันได้ผ่านพรบได้คือพระราชบัญญัติไม่ใช่พระราชกำหนดนี่คือสิ่งที่อ้อยกำลังมองว่าท่านกำลังเอาคนที่วิ่งระยะไกลวิ่งมาราธอนเนี่ยเอามาวิ่ง100 เมตรมันไม่เหมาะนี่คือสิ่งที่ประเด็นแรกที่อยากจะบอกประเด็นที่2คือตัว O คืออะไรครับ O คือคำว่า overrule คือท่านกำลังข้ามหน้าข้ามตาประชาชนเขาเลือกส.ส.เขาเข้ามาเขาเลือกใครก็ตามแต่เขามานั่งในสภาเนี่ยเราต้องมีสิทธิ์ที่จะเอามาดูพิจารณาในงบประมาณต่างๆท่านออกพรก.ของท่านวันที่5พฤษภาคมแล้ววันที่9ท่านก็บอกเอามาใช้งานเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปส่งทีหลังนี่ท่านกำลังข้ามหน้าข้ามตาหรือเรียกว่าโอเวอร์รูหรือไม่สนใจเสียงพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกเข้ามาในสภานี้หรือเปล่านะครับนี่คือประเด็นที่2ต่อมาตัว A ในที่นี้เขาใช้คำว่าauto industry แปลว่าอะไรแปลว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ท่านบอกว่ามันเป็นวิกฤตจากต่างประเทศมันต้องมีการเปลี่ยนผ่าน energy transformation การเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นพลังงานสะอาดท่านจะทำ EV station ท่านแท่นชาร์จหรือจะเอาเป็น solar roof อะไรต่างๆมาทำเป็นสกิลให้กับคนที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อม EV ทั้งหมดนี้มันคือโครงการในระยะยาวทั้งสิ้นก็ออกเป็นพรบมาเลยง่ายๆทำไมต้องออกเป็นพรกโอ้ยก็สงสัยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ในอนาคตสมมติรัฐบาลบอกมันต้องทำซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลบอกต้องทำ OECD ที่ต้องไปอีก 2-3 ปีหรือจะทำเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับพวก SDG เพื่อให้มันมั่นคงยั่งยืนแก่ประเทศออกเป็นพรกกันอีกมันก็จะสับสนและนี่คือท่านบอกไงว่าท่านจะทำไอ้พรกให้มันโปร่งใสคุ้มค่าและก็ตรวจสอบได้และมีวินัยเรากำลังจะเสียวินัยเรื่องนโยบายการเงินการคลังไปหรือเปล่านี่คือตัว A สุดท้ายครับก็คือตัว N ในที่นี้ถ้าท่านเดาทั้งสภาอาจจะเดายากออยเขาใช้คำว่า negativities ท่านประธานเขาแปลได้เลยก็คือข้อเสีย negativities คือผลลบผลเสียอย่างน้อย 3-4 ด้านด้านแรกคือทุกคนเป็นหนี้มากขึ้นออเอ็ดประชาชนในสะพานสูงมีนบุรีท่านประธานเองก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนประเด็นที่สองคือ GDP ตอนนี้เรามีหนี้สาธารณะจะทะลุ 70% อยู่แล้ว69เมื่อกี้ท่านอาจารย์นุสรเพิ่งพูดไป69จุดนิดๆกู้เข้าไปอีกทะลุแน่นอนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวินัยการเงินการคลังหายสิ้นประเด็นที่สามเกิดศาลรัฐธรรมนูญเรากำลังส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมครับส่งไปปุ๊บเฮ้ยศาลนุสรบอก200,000 ล้านเยียวยาไอ้เยียวยาก็ดูดีนะแต่ก็สงสัยว่าเยียวยาใครกันแน่จะเยียวยาประชาชนหรือต้องจะไปเยียวยาไอ้พวกกลุ่มนักไอ้พวกนักทุนน่ะนักลงทุนน่ะ

0: พวกทุนใหญ่อะหรือเปล่าเพราะเงินสุดท้ายก็ไปอยู่ที่เขาแล้วเกิดศาลรัฐธรรมนูญบอกอีก 200,000 หลังไม่เหมาะเพราะมันเป็นการลงทุนระยะยาวกลายเป็นแล้วใครรับผิดชอบท่านเพิ่งอนุมัติไปวันที่9พฤษภาเห็นมั้ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะและประเด็นที่4เลยที่เสียหายเลยคืออะไรมั้ยคือการทำนโยบายในอนาคตมันจะเจ๊งหมดเพราะเราจะเป็นนโยบายระยะยาวท่านเอานโยบายระยะยาวมาออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้มันถูกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นห่วงจริงๆเลยจำเป็นต้องมาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยขึ้นมานะครับงั้นเอาเป็นอย่างงี้ง่ายๆเลยวันนี้ทุกคนเข้าใจแบบเดียวกันเลยถ้าวันนี้นะรัฐบาลตั้งใจจะทำจริงๆเลยครับท่านทำลด3คอลด3คอพอเลยข้อแรกเลยคือค่าไฟลดได้เลยอยู่แล้วอันที่2คือค่าน้ำมันหลายท่านพูดเมื่อกี้หมอวรงค์ก็พูดไปนะครับและอันที่3เลยคือค่าวัตถุดิบเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ต้นก็พูดไปพวกค่าปุ๋ยอ่ะถ้าท่านทํา3คอนี้นะไม่ต้องกู้เลยแต่ท่านไม่ค่อยเขาชอบทำไอ้3คออ่ะท่านชอบทำ4จอ4จอคืออะไรคือ1ทำให้คนไทยเนี่ยคือจนแล้วก็เจ็บแล้วก็เจ๊งแล้วท่านก็กู้มันแจก respect
1: พิสวัชรศิลป์ครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาตรวจสอบเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้นะครับท่านประธานครับหากย้อนไปเมื่อวันที่16เมษายนเราได้เห็นท่านรองนายกอินิติครับได้ไปประกาศต่อหน้าประชาคมโลกในที่ประชุมของ IMF ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาครับว่าท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีความซับซ้อนนั้นท่านต้องการจะให้รัฐบาลไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยยึดหลัก 5Tครับประกอบไปด้วย Targeted Transition Transform Together Transparent นะครับอันนี้อ้างอิงท่านรองนายกนะครับไม่ใช่ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับทั้ง 5Tความจริงเป็นหลักที่ดีนะครับผมก็เลยอยากจะอภิปรายเพื่อเสนอแนะให้ทางคณะกรรมการวิสามัญที่กำลังจะตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยนำ 5Tนี้ไปเป็นไม้บรรทัดครับเพื่อวัดว่าการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับพ.ร.ก.เงินกู้นั้นยึดหลักการ 5Tจริงหรือเปล่าเพื่อวินิจฉัยว่ารัฐบาลชุดนี้นั้นเป็นรัฐบาลที่พูดแล้วทำหรือเป็นรัฐบาลที่พูดอย่างทำอย่างหลักที่หนึ่งครับ targeted การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าผมจำได้ดีนะครับตอนที่หลายภาคส่วนพยายามจะเสนอแนะว่าให้รัฐบาลนั้นมีการลดภาษีสรรพสามิตเพื่อทำให้ค่าน้ำมันนั้นถูกลงมาท่านรองนายกเอกนิติครับบอกว่าท่านไม่ยอมเพราะแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยทั้งคนรวยคนจนในขณะที่ท่านต้องการจะออกมาตรการที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่มีความเดือดร้อนหรือว่าความเปราะบางที่สุดแต่มาถึงวันนี้ครับก็ชัดเจนแล้วว่าท่านรองนายกนั้นได้เอาตำราที่ท่านใช้ในการสอนคนอื่นโยนทิ้งไปเรียบร้อยครับเพราะท่านได้อนุมัติให้มีการใช้งบประมาณครับ 120,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 30% ของวงเงินพ.ร.ก.เงินกู้ครั้งนี้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับที่ไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มใดเลยแต่มีการเปิดให้ประชาชนนั้นมาลงทะเบียนได้มากสุด30ล้านสิทธิ์แต่นอกจากจะไม่พุ่งเป้าแล้วครับผมคิดว่ากรรมาธิการต้องตรวจสอบต่อไปด้วยว่านโยบายดังกล่าวนั้นตรงเป้าหรือเปล่าในการแก้ไขปัญหา stagflation ซึ่งหมายถึงปัญหาที่ข้าวของนั้นแพงพร้อมๆกับยอดขายที่ลดลงเพราะความจริงแล้วการจะออกแบบนโยบายที่เป็นการอัดฉีดงบประมาณโดยมีเงื่อนไขว่าประชาชนต้องควักเอง 40% นั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นได้ชั่วคราวครับแต่อาจจะต้องแลกมากับของที่แพงขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งหลักทีตัวที่2ครับคือ transition นะครับที่รัฐบาลนิยามว่าหมายถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรัฐบาลอ้างครับว่าต้องกู้เงินเอาเงินมาใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้ครับเพื่อพยายามจะสนับสนุนโครงการในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ว่ารัฐบาลนั้นกลับไม่มีรายละเอียดเลยครับว่าจะกู้เงินมาทำโครงการอะไรในการประชุมวิปฝ่ายค้านครับย้อนไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมซึ่งนับเป็น3วันหลังจากที่ครม.นั้นได้อนุมัติพ.ร.ก.เงินกู้แล้วหน่วยงานก็ตอบไม่ได้ครับว่ารัฐบาลนั้นมีโครงการอะไรอยู่ในมือตอบได้เพียงแค่ว่ารัฐบาลนั้นอยากจะให้หน่วยงานราชการหันมาใช้รถ EV แล้วก็มาติดโซลาร์เซลล์และแม้รัฐบาลจะมีการระบุในเอกสารนะครับของกระทรวงการคลังว่าเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือการลดความเปราะบางทางพลังงานแต่พวกผมก็ไม่มั่นใจครับว่ารัฐบาลชุดนี้นั้นเข้าใจจริงๆหรือเปล่าถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานของพี่น้องประชาชนและจะออกแบบโครงการที่ตรงจุดที่พูดแบบนี้ครับเพราะว่าเราเพิ่งเห็นเรื่องของแนวคิดและนโยบายเรื่องค่าไฟครับที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลนั้นคิดไปเองครับว่าบ้านเรือนไหนที่ใช้ไฟฟ้า เกิน400หน่วยต่อเดือนนั้นเนี่ยเป็นบ้านเรือนที่รวยหรือว่าบ้านเรือนที่ใช้ไฟเปลืองซึ่งถ้าคิดแบบนี้ก็จะแปลงมาเป็นนโยบายและโครงการที่ไปซ้ำเติมมากกว่าไปลดความเปราะบางให้กับหลายครัวเรือนในประเทศที่อยู่กันหลายคนหรือว่าทำกิจการร้านค้าขนาดเล็กไปด้วยหลักที่3ครับทีที่3ที่รัฐบาลพูดถึงคือ transformation หรือการพลิกโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจผมเข้าใจครับว่าสมาชิกรัฐบาลบางคนจะพยายามอ้างครับว่าการกู้เงิน400ล้านบาทครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกู้มาแจกเพราะว่ามี200ล้านบาทก้อนหลังที่รัฐบาลนิยามว่าจะใช้เพื่อพัฒนาทักษะและนวัตกรรมมารองรับเศรษฐกิจในอนาคตแต่ท่านประธานครับผมเปิดอ่านพ.ร.ก.เงินกู้แล้วต้องเรียนตามตรงนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวไม่ได้รับประกันเรื่องของการแบ่งงบประมาณตามสัดส่วนดังกล่าวเลยนะครับพ.ม.ตรา6ครับของพ.ร.ก.เงินกู้ชี้ชัดนะครับว่าสมมติในอนาคตคะแนนนิยมสินเงินตกลงแล้วครม.นึกอยากจะโยกงบทั้ง400ล้านบาทนั้นมาใช้ในการแจกอย่างเดียวฝ่ายบริหารก็สามารถชงเองอนุมัติเองทำเองได้โดยไม่ต้องมาขอความเห็นชอบหรือความเห็นจากสภาหรือว่าภาคส่วนอื่นมาสู่หลักทีที่4ครับคือคำว่า together ซึ่งรัฐบาลนิยามว่าหมายถึงการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนวันนี้ความจริงผมไม่ต้องพูดไปไกลถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาชนแล้วครับไม่ต้องพูดได้ซ้ำว่าการออกพรกคือการตัดการมีส่วนร่วมของสภาแค่เอาเฉพาะภายในภาครัฐกันเองในซีกของรัฐบาลรัฐบาลก็ชี้เห็นแล้วว่าไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้การที่เราเห็นปลัดกระทรวงการคลังครับมาออกสื่อให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้มาก่อนว่ารัฐบาลนั้นมีแนวทางจะออกพรกเงินกู้เพียงแค่ประมาณ2สัปดาห์ก่อนวันที่ครม.มีการอนุมัติพรกเงินกู้นั้นก็สะท้อนให้เห็นชัดครับว่าแนวทางพรกเงินกู้ที่รัฐบาลเลือกเดินนั้นเป็นแนวทางที่รัฐบาลนั้นคิดเองทำเองลุยไฟเองโดยตัดการมีส่วนร่วมของระบบราชการออกตั้งแต่ต้นมาสู่ที่สุดท้ายครับทีที่5ครับคือหลักเรื่อง transparent หรือว่าความโปร่งใสตรวจสอบได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องตลกร้ายมากนะครับที่รัฐบาลมีการเพิ่มหลักนี้เข้าไปทั้งที่การกระทำของรัฐบาลที่ผ่านมาเรื่องพรบ.เงินกู้เนี่ยมันสอยเห็นชัดถึงเจตนาในการพยายามจะหลบหนีการตรวจสอบของสภาการที่รัฐบาลนั้นจงใจเอาเงิน2ก้อนก้อนที่1คือ200ล้านบาทในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนกับก้อนที่2คือโครงการพลังงานมามัดรวมอยู่ในพ.ร.ก.ฉบับเดียวกันทั้งที่โครงการพลังงานนั้นก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่พร้อมจะเดินหน้าใช้เงินทันทีหรือไม่ควรจะเดินหน้าใช้เงินทันทีผ่านกลไกแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำไม่เห็นชัดครับว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทํานั้นคือการจงใจฉวยโอกาสจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อพยายามจะเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันและก็สอดไส้โครงการพลังงานเข้าไปในพรก.เงินกู้เพื่อพยายามจะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาผ่านกระบวนการงบประมาณปกติดังนั้นครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักการ5ทีครับที่รัฐบาลนั้นประกาศเองและผมหวังว่าคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้นะครับจะนำไปใช้เพื่อไปประเมินและวัดผลครับว่าการดำเนินการตามพรก.เงินกู้ของรัฐบาลครั้งนี้นั้นจะยึดตามหลักการ5ทีนี้จริงหรือเปล่าจะเป็นการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าจริงหรือเปล่าจะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้จริงหรือเปล่าจะสามารถพลิกโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าจะโอบรับการมีส่วนร่วมได้จริงหรือเปล่าและจะโปร่งใสตรวจสอบได้จริงหรือเปล่าท่านประธานขอบคุณครับ
1: ผู้เข้าชื่ออภิปรายไว้ก็ได้อภิปรายครบแล้วนะครับตามข้อบังคับข้อ75ผู้เสนอญัตติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายสรุปได้อีกครั้งนึงซึ่งขณะนี้มีผู้อภิปรายสรุป2ท่านนะครับเชิญท่านแรกท่านสิริกัญญาตันสกุลครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะในฐานะผู้สรุปยัตตินะคะในวันนี้ดิฉันขอเสียงนะคะ เพื่อนสมาชิกค่ะเพื่อที่สนับสนุนยัตตินี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทนี้นะคะท่านประธานคนก่อนหน้านะคะมีปัญหาในเรื่องของการอภิปรายในวันนี้ท่านอ้างว่าถ้าอภิปรายแบบนี้มันก็เป็นการอภิปรายเนื้อหาในพ.ร.ก.เดี๋ยวว่าพ.ร.ก.เข้ามาเราก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรดิฉันก็เลยจะต้องขอเน้นย้ำเหตุผลนะคะที่เรามีเพียงพอว่าทำไมเราถึงต้องตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ก้อนนี้เพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย ทำในสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีกลไกนี้เกิดขึ้นรัฐบาลนี้พยายามที่จะข้ามการตรวจสอบของสภามาโดยตลอดนะคะ2ครั้งครั้งแล้วแล้วก็ครั้งเล่าครั้งที่1 นะคะเอาจริงๆมี4ครั้งที่รัฐบาลทำแบบนี้ครั้งแรกเลยก็คือรัฐบาลเลือกการใช้พระราชกำหนดเงินกู้แทนที่จะมีการออกเป็นพรบหลายคนอาจจะเริ่มชินชากับการที่รัฐบาลเมื่อไหร่อยากจะกู้ก็ออกเป็นพรกนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลทำไม่ได้นะคะยกเว้นจะเป็นเรื่องที่เป็นข้อยกเว้นจริงๆเป็นหลักการเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเวลาที่อยากจะกู้เนี่ยรัฐบาลกู้เองไม่ได้รัฐบาลต้องมาขอสภาก่อนนี่คือหลักปกติเพื่อให้ตัวแทนประชาชนก็คือส.ส.เนี่ยได้อนุมัติดังนั้นอำนาจในการออกพรบเป็นของสภาไม่ใช่ของรัฐบาลนะคะแต่พอรัฐบาลเนี่ยใช้พรกจนเคยชินจนชินชาเนี่ยบางทีก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องออกเป็นพรบเพื่อให้สภาได้รับรู้รับทราบในรายละเอียดและพิจารณาอนุมัติแบบเต็มสเกลนะคะคือมีการพิจารณาวาระ1วาระ2วาระ3นะคะมีการปรับปรุงแก้ไขตัวบทกฎหมายนั้นๆได้แต่จริงๆดิฉันก็พอจะให้อภัยได้เพราะว่ารอบนี้ก็เห็นถึงความจำเป็นความเร่งด่วนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือปัญหาที่รัฐบาลเองเนี่ยถังแตกนะคะเงินหมดคลังก็ไม่มีเงินที่ไหนจะมาเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะแต่ว่าพอเห็นอกเห็นใจไปปุ๊บนะคะที่ไหนได้นะคะก็เจอว่ารัฐบาลก็ใช้ช่องพรกที่ไม่ต้องใส่รายละเอียดนี่แหละในการที่จะลักไก่ในการขอวงเงินมาก่อนนะคะเรื่องว่าเรียกว่าตีเช็คเปล่ายังไงอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะใช้เงินยังไงเนี่ยเอาไว้ที่หลังสุดจะใช้หนี้ยังไงเนี่ยถึงวันนี้ยังไม่เคยพูดถึงครั้งที่2ค่ะที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะข้ามหัวสภาก็คือแอบสอดไส้ยัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนมากู้ด่วนเรื่องนี้มีผู้อภิปรายนะคะจากพรรคประชาชนหลายท่านพูดแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็จะย้ำอีกครั้งว่าพรรคเราเองนะคะพรรคประชาชนแล้วก็คิดว่าส.ส.ในสภาหลายท่านก็พูดไม่มีใครที่คัดค้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรอกค่ะทุกคนอยากเห็นประเทศมุ่งสู่การใช้สัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นมากขึ้นแต่โดยปกติธรรมชาติของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเป็นโครงการที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องกันหลายปีไม่สามารถที่จะใช้เงิน 200,000 ล้านให้หมดภายใน1ปีครึ่งแล้วบันดาลเสกการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้มันเกิดขึ้นได้ในทันทีทุกวันนี้รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเป้าหมายของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่รัฐบาลคิดอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตกลงอยากลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยลดลงจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วมันแบ่งเป็นพลังงานสะอาดประเภทไหนบ้างนะคะดำพังแค่ติดโซล่ารูฟท็อปให้กับส่วนราชการหรือว่าซื้อรถยนต์ EV อย่างเดียวเนี่ยมันจะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกันได้สักเท่าไหร่กันเชียวรัฐบาลยังตอบไม่ได้เลยค่ะมีการเชิญเข้ามาในกรรมธิการก็ตอบไม่ได้แล้วแบบนี้มันจะไม่ใช่ตีเช็คเปล่ายังไงไหวมีเพื่อนสมาชิกบางท่านอ้างว่าหลายประเทศก็มีการออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานเช่นเดียวกันใช่ค่ะฉันก็อ่านเหมือนกันแต่เขาออกเป็นพรบค่ะที่สภาสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดนะคะเช็คเป้าหมายว่าสอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆแล้วก็มีการตรวจสอบประเมินผลในภายหลังดิฉันหลุดอะไรรู้ไหมท่านประธานชวนให้คิดถึงตอนเงินกู้โควิดนะคะที่มีการกู้2พรกนะคะเม็ดเงินรวมๆเนี่ย 1.5 ล้านล้านบาทณวันนั้นเนี่ยมีการทำแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะถ้าเรายังจำกันได้แผนฟื้นฟูนั้นเนี่ยงบส่วนใหญ่ก็ไปใช้ทำอะไรคะนานก็คนละครึ่งเนี่ยแหละค่ะคิดมากนะคะแต่ก็มีอีกหลายแสนล้านค่ะที่เอาไปทำโครงการเบี้ยหัวแตกแบบนี้เลยให้ส่วนราชการส่งข้อมูลส่งตัวโครงการมาแล้วมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำการกันกรองว่าใครควรจะได้หรือไม่ได้รับเงินสุดอุดหนุนสำหรับโครงการต่างถ้าท่านลองไปดูนะคะถ้าเราอ่านรายงานประเมินผลแผนงานโครงการในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ทำโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะเห็นว่าโอ้โหมันดูดีสวยหรูอาจจะมีปัญหาบ้างที่บางโครงการล่าช้าบางโครงการต้องยกเลิกไปก่อนทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำอันเนื่องมาจากว่าปัญหาว่าส่วนราชการไม่สามารถที่จะทำงานได้ทันเวลาแต่ก็ถ้าไปดูอีกสำนักหนึ่งที่ตรวจสอบเหมือนกันก็คือสตง.นะคะก็จะเจอว่าสตง.นี่ตรวจหลายโครงการแล้วก็พบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายเสี่ยง ต่อการทุจริตคอร์รัปชันนะคะมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบแปลกประหลาดโอ้โหอย่าให้พูดอย่าให้ลิสต์มีเยอะเต็มไปหมดนั้นกังวลเหลือเกินค่ะว่าอีก 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะเป็นย้อนรอยซ้ำรอยเดิมของตัวแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคโควิดหรือไม่ยังมีค่ะที่รัฐบาลเนี่ยข้ามหัวสภานะคะก็คือการเดินหน้ากู้ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยทั้งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะก็ได้ยื่นคำร้องไปแล้วนะคะที่ซึ่งทำให้ตัวพรกเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสู่สภานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กลไกนี้เนี่ยตามมาตรา173เนี่ยมันเป็นกลไกที่เอาไว้ปกป้องเสียงในสภาที่เป็นเสียงข้างน้อยก็แน่นอนว่าถ้ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากได้เนี่ยนะคะออกเป็นพรก.ออกเป็นพรบ.ยังได้เลยเอามาเข้ามาพิจารณาในสภาเนี่ยพอเป็นพิธีสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเหมือนที่เรากำลังจะทำกับพรบ.โอนงบนะคะแล้วก็บอกว่าผ่านสภารัฐบาลก็มีเสียงข้างมากที่จะลากให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องมีเมื่อมีการใช้พรก.เนี่ยรัฐธรรมนูญก็เลยระบุตัวมาตรานี้เอาไว้เพื่อที่จะปกป้องคนที่เป็นเสียงข้างน้อยในสภาอย่างพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่แหละค่ะแต่รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็เดินหน้ากู้ทันทีที่พระราชกำหนดมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะคะแต่ว่าเราก็ยังคงมีคำถามกันอยู่นะคะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงๆแล้วรัฐบาลจะทำอย่างไรกับเงินกู้ที่ได้กู้ไปแล้วการข้ามหัวสภาครั้งที่4ค่ะอันนี้ก็อุกอาจมากเช่นเดียวกันนะคะในระหว่างที่เรายังคงถกเถียงกันว่ายตินี้ด่วนไม่ด่วนด่วนไม่ด่วนนะคะรัฐบาลเนี่ยได้ยัดไส้เอาโครงการที่ไม่ควรที่จะใช้เงินกู้เอามาปะปนอยู่ในเงินที่ต้องกู้ด้วยทำแบบเนียนๆเลยค่ะท่านประธานทำแบบเนียนๆเลยนะคะก็คือมีการทยอยอนุมัติโครงการออกมานะคะมูลค่าประมาณ 176,000 ล้านบาทนะคะในนั้นเนี่ยดิฉันก็นั่งคำนวณว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขที่ดิฉันคำนวณกับที่รัฐบาลคำนวณไม่ตรงกันพอไปเช็คมติครม.ถึงได้พบว่ามันมีการสอดไส้โครงการที่ปกติต้องใช้งบประมาณของปี2559ค่ะท่านประธานแต่ว่าเอามาใช้เงินกู้แทนนั่นก็คืองบประมาณสำหรับกองทุนประชารัฐที่ต้องจ่ายสวัสดิการตามปกติอะค่ะที่จ่ายเงิน300บาทเป็นค่าครองชีพจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคแล้วก็ค่าเดินทางให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่าเงินเขาช็อตนะคะเงินหมดก่อนที่จะหมดปีงบประมาณยังต้องจ่ายอีก4เดือนก็เลยเอามายัดไส้อยู่ในเงินกู้ค่ะท่านประธานคือเงินกู้นี่มันต้องใช้เฉพาะสำหรับเหตุการณ์ที่มันเป็นวิกฤตถูกต้องไหมคะแต่สวัสดิการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องได้อยู่แล้วไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตดังนั้นนี่ลักไก่สอดไส้กันสุดๆไปเลยนะคะดิฉันขอเลยว่าสำหรับท่านใดก็ตามที่จะเป็นตัวแทนของพวกเรานั่งในคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้กรุณาเอาโครงการนี้เข้าเป็นโครงการแรกๆในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบตามปกติของงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่ไม่อย่างนั้นเราจะต้องมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีกันไปทำไมถ้าสุดท้ายรัฐบาลอยากกู้ก็กู้แล้วก็เอากลับมาใช้ในโครงการที่อยู่ตามงบประมาณตามปกติได้นี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตรงจุดตรงเป้าที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเพราะมันเป็นการเยียวยาที่ประหลาดถ้าอยากจะช่วยเหลือค่าครองชีพจริงๆเนี่ยทำไมเราต้องให้ประชาชนออกตังเองอีก 40% คะถ้าหากจะต้องการเยียวยาจริงๆทำไมเราต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องไปจ่ายแค่ไปซื้อของแค่ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นซื้อน้ำมันเติมน้ำมันก็ไม่ได้จ่ายค่าไฟไม่ได้อะไรต่างๆนี่เป็นตัวอย่างของการผิดพลาดล้มเหลวที่ต้องใช้กลไกของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการตรวจสอบ30วินาทีค่ะท่านประธานจริงๆถ้ารัฐบาลเนี่ยทำทุกอย่างไปตามปกติวิสัยนะคะส่วนไหนเร่งด่วนก็กู้เท่าที่จำเป็นเท่าที่จ่ายไหวนะคะเหมือนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกพวกเรานะคะส่วนไหนไม่ด่วนใช้งบปกติหรือออกเป็นพรบไปนะคะถ้าหากรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยรายละเอียดครบถ้วนตั้งแต่ต้นมีโครงการเปิดเผยชัดเจนระบุเป้าหมายชัดเจนตัวชี้วัดชัดเจนให้ใครช่วยใครเท่าไหร่ยังไงเนี่ยไม่มีวันนี้ค่ะไม่มีวันที่ต้องมานั่งตั้งยติแบบนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นเลยด้วยซ้ำถ้ารัฐบาลไม่เอาโครงการระยะยาวมาสอดแทรกเราก็คงไม่ต้องมียตินี้เหมือนกันถ้า ารัฐบาลไม่ได้เอารายจ่ายประจำมาปะปนอยู่ในเงินกู้เราก็ไม่ต้องยติเราไม่ต้องตั้งยตินี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็คือเลือกเดินตรงกันข้ามกับทุกอย่างทุกขั้นตอนนะคะสภาจึงเหลือเครื่องมือสำคัญอยู่เพียงอันเดียวแล้วค่ะท่านก็คือการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้หลังจากนี้อย่างเข้มข้นที่สุดเพื่อตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนจะต้องร่วมใช้นี้ในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านสุดท้ายครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
4: ท่านประธานที่เคารพผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกล่วงหน้านะครับสำหรับการให้เราตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้400,000,000 บาทตามพระราชกำหนดที่ได้ตราขึ้นผมกราบเรียนท่านประธานว่าในเบื้องต้นอยากย้ำถึงความจำเป็นของการตั้งคณะกรรมการชุดนี้โดยการเปรียบเทียบกับกระบวนการปกติและย้ำเตือนกับพวกเรากันเองถึงหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเขาจะพูดเสมอครับว่าเงินที่เก็บจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรจะต้องให้ผู้แทนของประชาชนเป็นผู้อนุมัติเป็นผู้ตรวจสอบดังนั้นกระบวนการงบประมาณตามปกติที่มีขึ้นซึ่งเราก็จะได้พิจารณางบประมาณปี70ประมาณปลายเดือนนี้ท่านประธานก็จะทราบว่าสภาก็จะต้องพิจารณาตั้งแต่เรื่องของหลักการของงบประมาณยอดเงินเท่าไหร่ขาดดุลเท่าไหร่แล้วก็จะต้องไปทำงานกันหลายเดือนครับในคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโครงการต่างๆในงบประมาณโดยละเอียดแต่กรณีของการตราพระราชกำหนดซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้กระทำได้ในบางสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันก็มีการโต้แย้งกันอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันจะตรงกันข้ามคณะกรรมการอนุมัติพระราชกำหนดฉบับนี้รัฐบาลก็ไปกู้เงินแล้วก็เอามาใช้ได้ทันทีโดยที่สภาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่เงินเริ่มใช้ไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสในการที่จะอนุมัติหรือแม้แต่กลั่นกรองโครงการใดๆแม้แต่โครงการเดียวสิ่งที่กระบวนการตามปกติของสภาจะได้ทำครับท่านประธานคือจะได้เห็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากเงินก้อนนี้ที่รัฐบาลไปกู้มาเนี่ยปรากฏอยู่ในงบประมาณในปีถัดๆไปครับเป็นรายการดอกเบี้ยที่รัฐบาลจะต้องจัดงบประมาณไปชำระคืนเป็นเงินต้นที่รัฐบาลจะต้องทยอยชำระคืนซึ่งอยากจะกราบเรียนกับท่านประธานครับว่าในปัจจุบันเราก็บ่นกันอยู่แล้วว่างบประมาณแผ่นดินนั้นเนี่ยลำพังงบประจำกับงบใช้หนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นเนี่ยก็ทำให้เราแทบไม่เหลือเงินในการที่จะไปลงทุนไปพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลได้ตัดสินใจดำเนินการไปผมทราบดีท่านประธานวันนี้อยากให้จำกัดประเด็นเฉพาะเรื่องการตั้งกรรมการเนี่ยผมก็จะกราบเรียนสั้นๆอีกครั้งนะครับว่าโดยแท้จริงแล้วฝ่ายค้านเชื่อว่าไม่ได้สอดคล้องกับเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายไปครับว่าวิกฤตการณ์ที่รัฐบาลกล่าวอ้างในการใช้เงิน400,000,000 บาทนั้นเป็นวิกฤตการณ์ที่รัฐบาลเองสามารถบริหารจัดการได้ถ้าตัดสินใจที่จะไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเหมือนวันนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายอีกครับว่าถ้าวันนี้รัฐบาลยังเก็บเงินจากโรงกลั่นถ้าวันนี้ลดภาษีสรรพสามิตราคาน้ำมันวันนี้จะไม่ต่างจากต้นเดือนกุมภาเลยนะครับแต่ขณะนี้รัฐบาลได้ปล่อยให้ราคาสินค้าต้นทุนสำคัญขนส่งปุ๋ยพลาสติกและวัตถุดิบต่างๆนานาราคาขึ้นไปแล้วซ้ำเติมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ตัดสินใจกู้เงินมาแจกให้ประชาชนมาซื้อของที่แพงขึ้นอีก4เดือนข้างหน้าเงินที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้สำหรับงานนี้ก็จะหมดของก็ยังแพงเหมือนเดิมแต่หนี้สาธารณะจะขยับเข้าไปเกือบชนเพดานนี่คือเหตุผลที่ทำไมการใช้จ่ายเงิน400,000,000 บาทนี้ จึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังซึ่งเราไม่สามารถทำได้ตามกระบวนการปกติเพราะเงินก้อนนี้คนที่จะมากลั่นกรองโครงการนั้นจะคือคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้ที่จะมีเพียงปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการมีผู้ที่ไปเป็นกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งก็คือผู้บริหารระดับสูงในระบบราชการและก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ครม.แต่งตั้ง3คนอนุมัติกระผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับถ้าหากว่า400ล้านนี้ได้ทำตามหลักการที่รัฐบาลเคยอ้างไว้กับเราว่าจะบริหารวิกฤตนี้อย่างไรที่ท่านลำปรีคลังไปโฆษณาทั่วโลกว่าเรากำลังทำตามหลักการ5ข้อ5ทีที่มีเพื่อนสมาชิกอภิปรายไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับถ้าอนุญาตให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยไอทีตัวสุดท้ายที่บอก together นี่ยังพอฟังขึ้นบ้างแต่ต้องกราบเรียนท่านประธานว่าเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนรัฐบาลก็ไม่ค่อยเต็มใจนักในการที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญประเด็นอยู่ตรงนี้ครับอีก4ทีเนี่ยเราดูจากการตัดสินใจที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวเลยผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ถ้าท่านปรีคลังยืนอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยจะกล้ายืนยันไหมครับว่าสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการไปแล้วและจะทำต่อไปตามพรกนี้คือหลักการที่ท่านประกาศไว้กับชาวโลกจริงทีตัวแรกมุ่งเป้าครับตอนที่ท่านมาชี้แจงพวกผมว่าลดภาษีให้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนที่เป็นเศรษฐีขับรถที่ใช้ดีเซลได้ประโยชน์ไปด้วยแต่วันนี้มุ่งเป้าของท่านไปถึง 25-26 ล้านคนใช่เหรอครับและผมเห็นภาพท่านรัฐมนตรีเองโหลดลงทะเบียนแล้วก็ไปใช้แอปนี้ผมถามนี่คือการมุ่งเป้าเหรอครับว่าเรากำลังให้ลูกหลานเรามาใช้นี่เพื่อให้รัฐมนตรีคลังไปใช้จ่ายได้มันไม่ใช่ครับและการมุ่งเป้าก็ไม่ได้มีการทำอย่างละเอียดเลยก็เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ก็มีข่าวอีกว่าสำหรับคนที่พยายามจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีการไปตัดสิทธิ์คนที่เป็นพ่อแม่ของคนที่เอาเรื่องของการเอาเงินช่วยเหลือพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีนี่คือการมุ่งเป้าแหละครับกรรมธิการชุดนี้อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าแม้จะไม่สามารถสกัดกั้นการใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลแบบนี้เพียงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ยคงจะต้องเข้าไปติดตามแล้วล่ะครับว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแบบมุ่งเป้านั้นควรจะต้องทำอย่างไรนี่คือเงินประมาณเกือบ200ล้านที่จะหมดไปและอาจจะมากกว่านั้นเพราะในพระราชกำหนดก็อนุญาตให้สามารถโยกงบจาก200ล้านอีกก้อนหนึ่งมาอยู่ในส่วนนี้ได้200ล้านที่2ที่ทางรัฐบาลพูดก็คงจะเป็นไปเรื่องของหลักการของการเปลี่ยนผ่าน transition แล้วก็หลักของการเสริมขีดความสามารถความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศคือ transformation ก็ต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานสะอาดหรือการลดการพึ่งพาฟอสซิลต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าสิ่งที่เราได้ยินมีเพียงเรื่องของการสนับสนุนให้มีการซื้อหรือใช้โซลาร์เซลล์กับยานยนต์ไฟฟ้าถ้าพูดถึงความมั่นคงนะครับท่านประธานมันไม่ได้ทำให้ประเทศไทยนั้นพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศน้อยลงเลยยังแปลกใจครับว่าถ้าอยากจะลดการพึ่งพาฟอสซิลอีกแนวทางหนึ่งคือการไปสนับสนุนเรื่องของไบโอดีเซลแล้วเราจะได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรของเราได้และเป็นการลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศแต่รัฐบาลไม่พูดเลยพูดแต่แผงโซล่าพูดแต่สถานีชาร์จพูดแต่เรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ต้องนำเข้าด้วยกันทั้งสิ้นและไม่ได้มีความพร้อมครับเพราะรัฐมนตรีมาบอกเองตอบกับเราว่าเงินก้อนนี้คงจะกู้ปีหน้า พราะยังไม่มีรายละเอียดแผนอะไรเลยนี่ไม่ใช่วิธีการของการเปลี่ยนผ่านเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจน่าห่วงครับวันนี้เริ่มมีความพยายามแล้วที่จะอ้างเรื่องเทคโนโลยีมาขอเงินก้อนนี้ไปใช้แต่สิ่งที่เราเห็นเหมือนกันครับเฉพาะที่ใช้อยู่โครงการอ้างอิงเทคโนโลยีทั้งหลายขาดทั้งความโปร่งใสขาดทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คนไทยสามารถพัฒนาเองและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ดูจากตัวอย่างโครงการ AI Passport ดูจากโครงการเรื่องของแฟ้มทักษะความโปร่งใสโครงการเหล่านี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับทีตัวสุดท้ายกระบวนการซึ่งรัดขั้นตอนทั้งหลายกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าในที่สุดจะมีมาตรฐานความเข้มงวดอย่างไรคือความสุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่ทำให้สิ่งเดียวที่เรามั่นใจได้ก็คือว่าคนไทยเป็นหนี้มากขึ้น400,000,000,000 บาทสภามีหน้าที่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต้องตั้งกรรมาธิการวิสามันครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับทั้ง3ยติมีผู้เสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามันเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกกับพี่ปลายก็เป็นในทำนองเดียวกันขอให้มีการตั้งกรรมาธิการดังนั้นผมจะขออาศัยอำนาจตามข้อบังคับข้อ88ถามมติที่ประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีไม่มีนะครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษานะครับก็ขอเชิญกำหนดจำนวนกรรมธิการครับเชิญครับ
5: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายธนยศทิมสวรรค์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับขอเสนอจำนวนกรรมธิการจำนวน25ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: รองถูกต้องครับ
5: ครับ
1: ที่ประชุมขอให้มีกรรมธิการ25ท่านนะครับจะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี6ท่านแล้วก็สัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎร19ท่านนะครับก็ขอเชิญคณะรัฐมนตรีได้เสนอชื่อกรรมาธิการครับ
6: ท่านประธานที่เคารพครับวรศิษย์ ลิมประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีจำนวน6ท่านนะครับ1นางจินดารัตน์วิริยทวีกุล2นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิ3นายกรณินทร์กาญจนใหม่4นางภาวินาอัศวมณีกุล5นายสุภชัยใจสมุทร6นายจักรพงษ์แสงมณีขอบคุณครับ
1: สัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองครับพรรคภูมิใจไทย8ท่านเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอภินันท์สโมสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยจำนวน8ท่านมีดังนี้นะครับ1นางนันทนาสงประชา2นายสมเจตลิ้มพพันธ์3นายชยุทธภูมิมะกาญจนะ4นายชลักษณ์รัชกิจการ5นางปฏิดาตันติรัตนานนท์6นายกิติชัยเหงส่วน7นายวิทวัฒไตรสะชรณกุล8นายปีชาไข่แก้วขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับรับรองถูกต้องครับ
7: ขอบคุณครับ
1: ไปพรรคประชาชน5ท่านครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชุมพลหลักคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชนขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามันพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด400,000,000 บาทสัดส่วนพรรคประชาชน5คนดังนี้ครับ1วีรยุทธการชูศักดิ์2สุภโชคชัยศักดิ์3รักชนกสีนอก4พันทินนวลเจิม5รองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจขอผู้รับรองครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับพรรคเพื่อไทยครับ
9: ท่านประธานที่เคารพผมสรันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน3ท่านดังนี้ครับ1ศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวท2นายวัชรพลโตมรศักดิ์3นายเผ่าภูมิโรจนสกุลขอผู้รับรองด้วยครับ
1: รับรองถูกต้องครับพรรคกล้าทำครับ
10: ท่านประธานสภาที่เคารพผมเอกลักษณ์พลซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคก้าวธรรมครับผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญสัดส่วนพรรคก้าวธรรมจำนวน2ท่านครับ1ท่านไผ่ลิก2ท่านศิรภพสมผลครับขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องครับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
11: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพระสินปิตุเตชะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดระยองครับขอเสนอชื่อ1ท่านครับท่านชัยชนะเดชเดโชขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองต้องนะครับครบแล้วนะครับเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
12: รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569จำนวน25คน 1. นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุล2. นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิ 3. นายกรณินการจโนมัย 4. นางภาวินาอัศวมณีกุล 5. นายสุภชัยใจสมุทร 6. นายจักรพงษ์แสงมณี 7. นางนันทนาสงประชา 8. นายสมเจตลิมประพันธ์ 9.นายชยุทธภุมมะกาญจนะ 10. นายชลักษ์รัชกิจประการ 11. นายปฏิดาตันติรัตนานนท์ 12. นายกิติชัยเอ่งชวน 13. นายวิทวัฒน์ไตรสรณกุล 14. นายปรีชาไข่แก้ว 15. นายวีรยุทธการชูฉัตร16นายสุภโชตชัยศักดิ์17นางสาวลักษณ์นกสีนอก18นายพันธินน่วมเจิม19รองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจ20ศาสตราจารย์สุชาติพาดาธรรมลงเวท21นายวัชรพลโตมรศักดิ์22นายเผ่าภูมิโลจนะสกุล23นายไผ่ลิก24นายศิรภพสมผลและ25นายชัยชนะเดชเดโช
1: ครับขอเชิญกำหนดระยะเวลาในการศึกษาครับเชิญครับเสนอระยะเวลาการศึกษาครับ
13: ครับนาวากาเดชอธิคุณกงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต1พรรคภูมิใจไทยขออนุญาตเสนอกรอบระยะเวลาศึกษา90วันครับขอเสียงรับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะครับถ้าไม่มีใครเห็นกันอย่างอื่นก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้กรรมาธิการพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะครับก็ถือว่าเป็นอันจบในส่วนของระเบียบวาระนี้นะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่5.2 พิจารณารวมกับระเบียบวาระที่ 5.1 ไปแล้วนะครับที่ประชุมครับวันนี้เราใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็ขอปิดการประชุมครับ
14: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงนี้เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ซึ่งได้มีการพิจารณาวาระต่างๆตั้งแต่เวลา 9:08 นาทีนะครับโดยวันนี้ก็จบลงด้วยเรื่องที่ค้างกันพิจารณาซึ่งเป็นยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน 400 ล้านบาทหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559เพื่อแก้วิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าของชีพประชาชนและเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของ และรัฐธรรมนูญซึ่งประธานในที่ประชุมหลังจากที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการตั้งให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันนี้ก็ต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอนำท่านฟังกลับไปรับฟังรายการตามปกติของทางสถานีต่อไปสวัสดีครับ

0: ของทางฝ่ายประธานภัยครับ17มิถุนายน21มิถุนายนครับ
1: อ๋อที่จะประกาศผล
0: สี่มิถุนาถึง 21 มิถุนายนนี่คือลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็ใช้ระยะเวลาตรวจสอบเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับก็จะไปประกาศผลประมาณวันที่17
1: กรกฎาคม
0: ใช่ครับ
1: เวลาประกาศผลก็จะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังกับทางรัฐอย่างนั้นเลยไหมครับ
0: ทั้ง5ช่องทางทั้ง5ช่องทางเหมือนเดิมครับใช่ครับ
1: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดคนที่เขาไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะเอ้ยขออุทธรณ์หน่อยนะขอให้ทบทวนขอให้ดูรายละเอียดเข้าใหม่ดีๆนี่ทำได้ไหมฮะท่าน
0: ได้ครับท่านสามารถถ้าท่านไม่ผ่านการพิจารณาในวันที่17นะครับท่านสามารถไปอุทธรณ์ได้นะครับโดยเรามีระยะเวลาให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านไม่ผ่านคุณสมบัติข้อไหนท่านสามารถไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นให้เสร็จสิ้นภายในวันที่16สิงหาคมสมมุตินะครับว่าคุณป้าไม่ผ่านในเกณฑ์ของที่ดินบอกว่าที่ดินเนี่ยฉันไม่ได้มีที่ดินเกินเกณฑ์ที่กำหนดเพราะเนี่ยคุณป้าจะต้องไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อดูว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่ดินของคุณป้าเนี่ยเกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ถ้าไม่เกินก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคมนะครับหลังจากที่16สิงหาแล้วปุ๊บเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะนำข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยมาประมวลผลอีกทีนึงแล้วก็จะประกาศผลอุทธรณ์เนี่ยในวันที่14กันยายน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นกลุ่มอุทธรณ์เนี่ยครับจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้ใช้สิทธิ์ช้ากว่ากลุ่มที่ผ่านตลอดนะครับ
1: เข้าใจเข้าใจนะอันนี้คือในส่วนของการที่เราจะไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ประกาศผลตลอดจนอุทธรณ์นะฮะท่านผอ.ครับตอนนี้เรามีสายของคุณลุงหลวงอายุ84ปีอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยากจะปรึกษากรณีลูกชายนำสิทธิ์ของตนเองไปใช้ลดหย่อนภาษีนะฮะซึ่งถ้าหากลูกชายเกษียณอายุเนี่ยเราสามารถคืนสิทธิ์ได้หรือไม่ลุงหลวงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมมาครับ
1: ค่ะวันนี้ท่านผอ.มาแล้วลุงหลวงลุงหลวงจะถามว่ายังไงนะ
2: ผอ.ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
2: ก็ลูกชายก็จะปวดเกษียณปีเนี่ยเนี่ย2-3 เดือนเนี่ยล่ะแต่นี่ไอ้ติดรถหย่อนภาษีมันคาบกันอยู
1: ่
2: มันของปี7860เนี่ยมาไอ้69เนี่ยมันก็จะต้องไปสิ้นสุดมกราคมกุมภามีนาอะไรมั้ง
0: ที
2: นี้มันคาบ
0: ปีนี้ครับคุณลุงครับคือประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีการสอบถามเข้ามามากนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้ต้องเรียนประเด็นที่หนึ่งก่อนว่าฐานภาษีที่เราใช้ในการนำมาคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยเราใช้ฐานภาษีนะครับของปีก่อนหน้านะครับคือเพราะว่าตอนนี้ปีนี้มันยังไม่จบปีภาษีถูกไหมครับปี69เพราะฉะนั้นต้องใช้ปีภาษี68นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนปี68เนี่ยต้องถามกลับไปว่าคุณลูกยังมีชื่ออยู่ในผู้เสียภาษีเงินได้อยู่ไหมนะครับซึ่งถ้ายังมีอยู่อันเนี้ยก็เราจะต้องนำประเด็นในเรื่องของการใช้สิทธิ์คุณลุงเนี่ยในการลดหย่อนภาษีเนี่ยมาพิจารณาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรียนคุณลุงอย่างนี้ครับว่าในการที่ประกาศผลในวันที่17นะครับถ้าสมมติคุณลุงไม่ผ่านคุณสมบัติคุณลุงสามารถอุทธรณ์ได
1: ้
0: นะครับเราสามารถรับการอุทธรณ์ของคุณลุงได้ว่ามีประเด็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ดูว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะประเมินผลใหม่ไหมอย่างไรนะครับซึ่งเคสอย่างนี้ครับมีการอุทธรณ์ได้นะครับคุณลุงก็สามารถที่อุทธรณ์ได้ถ้าคุณลุงไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้คุณลุงสามารถมอบอำนาจได
1: ้ให้ลูกชายไปจัดการได้ใช่ไหมคะ
0: ลูกชายก็มอบอำนาจก็คือต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของคุณลุงนะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจนะครับไปยื่นได้ที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับให้พิจารณาสิทธิ์อีกทีนึงนะครับ
1: ค่ะชัดเจน
0: แต่หลักความใช่ครับหลักการเริ่มต้นคืออย่างนี้ต้องเรียนที่อนุมาและคุณลุงอย่างนี้ครับว่าเหตุผลที่มีคุณสมบัติข้อนี้ออกมาเนี่ยคือเราต้องการให้ความช่วยเหลือของรัฐซึ่งเราต้องการใช้งบประมาณที่จำกัดแล้วก็ให้ได้ผลแม่นยำมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดสมมุติผู้มีสิทธิ์ท่านไหนที่มีคนประคับประคองนะครับแบ่งเบาภาระอุปการะเลี้ยงดูอยู่เนี่ยแต่ว่ายังมีกำลังที่จะพอดูแลตัวเองได้ในระยะที่เรากำลังเผชิญวิกฤต พลังงานค่าครองชีพเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ต้องเปรียบเทียบกับบางบ้านนะครับที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับมีรายได้ไม่สม่ำเสมอได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะต้องจำเป็นต้องดูแลคนกลุ่มที่ว่านี้ครับเป็นหลักก่อนนะครับ
1: ค่ะเอาละลุง
0: นี่คือหลักการที่เราตั้งเอาไว้ครับ
1: เข้าใจแล้วลุงหลวงเข้าใจนะ
2: ครับครับเข้าใจครับ
1: ไปดำเนินการ
0: ลุงสามารถไปอุทธรณ์ได้ครับ
2: ตอนนี้จะไปลงมันลงไอ้ยืนยันสิทธิ์ก่อนเนาะ
1: ใช่ใช่ลุงรีบไปลงเลยวันนี้เขาเปิดวันแรกแล้วลุงหลวงรีบไปเลยนะ
2: ไปวันหลังก็ได้มั้งวันที่10อะไร
0: ได
2: ้ครับ
0: อย่าให้เลยวันที่21แล้วกันครับ
2: ประกาศผลวันที่21ก็ไม่ได้เลยอุทธรณ์เลยนะ
1: จ้า
0: ประกาศผลประกาศผล17ครับคุณลุง17กรกฎาคม
2: 17
1: หลัง17กรกฎาคมแล้วค่อยไปอุทธรณ์เด
2: ้อ17เด้อ
1: จ้าถ้าไม่ได้อ่ะนะ
2: ผมอยากจะยกเลยข้อนี้ซะทั่วประเทศมันตั้งหลายล้านคนนะเนี่ย
1: ใจเย็นเย็นใจเย็นๆอ้าวนะลุงหลวงไปลงทะเบียนก่อนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากลุงหลวงนะคะขอไปที่สายคุณป้าประสาทค่ะเป็นผู้พิการประเภท3ทางการเคลื่อนไหวแจ้งว่าถ้าหากคนพิการไปยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม่ใช่ไหมป้าประสาท
3: สวัสดีค่ะคุณอรุณมา
1: จ้าป้าประสาทฟังคำตอบเลยนะเชิญเลยค่ะท่านผอ.คนพิการให้คนอื่นไปยืนยันสิทธิ์ได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ครับสามารถมอบอำนาจไปให้ไปยืนยันแทนตัวเราได้นะครับก็คือจะมีสำเนาบัตรประชาชนของตัวคุณป้านะครับแล้วก็ถ้าคุณป้ามีบัตรคนพิการก็สามารถแนบไปด้วยได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ลูกหลานนะครับที่ไว้ใจได้นะครับไปมอบไปดำเนินการแทนเราได้นะครับก็เปรียบเสมือนกับคุณป้าไปเองนะครับ
1: ค่ะชัดเจน
3: แล้วถ้าเผื่อลงทางโทรศัพท์เนี่ยฮะเอาโทรศัพท์ของคนอื่นเขาลงได้ไหมคะ
0: โทรศัพท์นั้นไม่ได้เป็นโทรศัพท์ของผู้ที่มีบัตรเหมือนกันถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือได้ครับก็คือว่าโทรศัพท์นั้นเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ได้มีผูกกับ
3: ไม่มี
0: อย่างอื่น
3: เขาเคยลงให้มา2ครั้งแล้วค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราลงไปในตัวสับนั้นนะครับมันตัวสำคัญเลยคือตัวเลข13หลักของคุณป้าครับ
1: ค่ะคุณป้ารีบไปดำเนินการนะคะ
3: ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีอีกท่านหนึ่งค่ะคุณนัทเขาบอกเขาก็เป็นผู้พิการทางสายตากับผอ.เขาถามว่าถ้าติดเครดิตบูโรสามารถยื่นใช้สิทธิ์ได้ไหมคะคือเขาเพิ่งมาพิการภายหลังนะคะ
0: เครดิตบูโรนี่มีจริงๆเรามีเงื่อนไขของเครดิตบูโรอยู่เฉพาะว่ามีสินเชื่อรวมกันทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทนะครับทีนี้เนี่ยอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะถูกตัดข้อนี้ครับสามารถไปอุทธรณ์ได้นะครับแล้วทางเราก็จะส่งตัวเลขข้อมูลเนี่ยไปเช็คกับทางเครดิตบูโรว่าเกิดเหตุผลประการใดเกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะคุณนัทคะได้ยินที่ผอ.บอกนะก็ไปยื่นไว้ก่อนถ้าเกิดสมมติไม่ผ่านก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้นะจ๊ะ
4: อ
1: ๋
4: อครั้งก่อนนู่นมันอุทธรณ์ไม่เห็นให้อุทธรณ์เลยครับครั้งก่อน
1: แล้วคราวนี้ได้อุทธรณ์ดีไห
0: มได้อุทธรณ์ไหมครับหรือว่าอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านครับ
4: เขาแบงค์ธ.ก.ส.ครับผมไม่ผ่านถ้าเกิดมีบัตรเครดิตเขาไม่ได้เลย
0: อ๋อถ้าบัตรเครดิตไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขอันนึงที่เราให้ไว้ครับ
4: ไม่ถ้าเกิด
0: ที่เราใส่เอาไว้ในคุณสมบัติใช่ครับ
4: ถ้าเกิดมันไม่ติดโบโลก็สามารถยกเลิกได้ไงบัตรเครดิตตอนนี้มันติดโบโลมันยกเลิกไม่ได้ไง
1: อ
0: ๋อต้องไปงั้นต้องไปติดต่อที่ธนาคารที่คุณพี่ไปเปิดบัตรเครดิตไว้ครับ
4: ของเป็นของอีออนครับอีออน
0: อ๋อแต่บัตรเงินสดเนี่ยเราไม่นับเป็นบัตรเครดิตนะครับไอ้อีออนนี่เป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดครับ
4: เครดิตครับบัตรอีออนเขา
0: ไม่ใช่บัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรเครดิตไม่ได้ครับใช่ครับ
1: บัตรเครดิตไม่ได้เลยค่ะคุณนัท
0: ครับถ้าบัตรเงินสดจะได้ครับ
4: นี่บัตรเครดิตเขาไม่ใช่หมายความว่าจะมีเงินนะบัตรเครดิตจนก็มีนะ
1: ก็เข้าใจบัตรเครดิต
0: แต่ว่าถ้าคนที่ทำบัตรเครดิตได้ก็จะต้องมีรายได้ระดับหนึ่งถึงทำบัตรเครดิตได้
1: ใช่ใช่ไม่งั้นบัตรเครดิตเขาก็ไม่ให้ทำใช่ไหมจ๊ะเพราะมันต้องมีสเตทเมนต์ไปยืนยันมีใบรับรองรายได้แต่ละเดือนไปยืนยัน
4: แต่ก่อนค้าขายตอนนี้ค้าขายไม่ได้ก็เลยไม่มีเงินก็เลยทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีเลย
1: เข้าใจแต่ว่าอย่างนี้ก็จะไม่เข้าเกณฑ์เขาอะเนาะพี่นัทเนาะ
4: ครับ
1: ต้องสู้เอาใหม่หาทางใหม่ต่อนะพี่นัทนะขอบคุณค่ะ
0: ค
1: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณนัทครับมีคุณชนินอายุ69ปีที่นครนายกฝากเรียนถามท่านผอว่าไม่เคยมีบัตรสวัสดิการมาก่อนเลยแต่ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็รวมทั้งธกส.ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ให้คิวกับคนเก่าเนี่ยคนที่ไม่เคยทำจะได้สิทธิ์เมื่อไหร่คนใหม่เลยมีโอกาสจะได้สิทธิ์ไหมครับเพราะตอนนี้เขาให้แต่คนเก่าไว้ก่อนนะฮะ
0: ใช่ครับคือคนใหม่เนี่ยจะต้องรู้ว่าฐานที่กระทรวงมหาดไทยจะทำมาเนี่ยมีชื่อของคุณพี่ท่านนี้อยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าฐานข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยรวบรวมมาเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลจปท.ซึ่งเขาสำรวจทั่วประเทศนะครับซึ่งค่อนข้างครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับแล้วก็สมุดพกของกรมของการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะรู้กลุ่มเปราะบางในแต่ละครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในการสำรวจของสองฐานข้อมูลนี้อยู่แล้วเนี่ยชื่อก็จะถูกส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองนะครับแต่ในกรณีที่สมมติว่าไม่มีชื่อนะครับหรือว่ากระบวนการตกหล่นจากกระบวนการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไรเนี่ยท่านอาจจะขอคำชี้แนะหรือขอคำแนะนำจากกำนันผู้ใหญ่บ้านของท่านได้นะครับ
1: นะคุณชนินที่ฟังรายการอยู่ไปดำเนินการนะไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่นะฮะที่เราอาศัยอยู่กับท่านถามได้นะคะคุณป้าดีค่ะเป็นคนดูแลคนพิการฟังอยู่รีบโทรมาเลยป้าดีค่ะ
5: ค่ะ
1: ป้าดีอยากจะถามท่านผอ.ว่ายังไงคะ
5: ผู้ดูแลผู้พิการนี้ค่ะก็มีค่ารถรถหย่อนภาษีทุกปีเงี้ยค่ะแล้วผู้พิการนี้จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการได้ป่ะคะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ผู้พิการมีบัตรคนพิการไหมครับ
5: มีค่ะ
0: ถ้ามีก็จะอยู่ในฐานที่กระทรวงพม.จะส่งมาที่กระทรวงการคลังอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อก็จะถูกคัดกรองรอบนี้ด้วยอยู่แล้วครับ
5: แล้วลงทะเบียนได้ป่ะคะ
0: คุณป้ามีบัตรอยู่แล้วรอบที่แล้วไหมครับ
5: มีค่ะ
0: ไม่มี
1: มี
0: ก็ถูกคัดกรองอยู่แล้วครับก็เรียบอยู่แล้วถ้าสมมติว่าไม่มีข้อไหนที่ขัดคุณสมบัติก็ได้อยู่แล้วครับ
1: ค่ะเมื่อกี้นี้ป้าฟังคุณสมบัติที่ท่านผอ.พงษ์นครพูดอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
5: ค่ะ
1: ป้าเข้ารอบทุกอันไหม
5: ไ
1: งอะไรนะจ๊ะ
5: ก็เห็นว่ามีค่ารถหย่อนอะไรนี้ก็เลยโทรมาถาม
0: ค่ารถหย่อนเนี่ยหมายความว่าบุตรของคุณป้าเนี่ยเอาชื่อคุณป้าไปเป็นหักรถหย่อนภาษีเพิ่ม
5: สาว
1: พี่สาว
5: เอาสาวหย่อนเขาเป็นผู้ดูแลผู้พิการเนี่ย
0: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะอยู่ในคุณสมบัติที่เราจะต้องมาพิจารณากันครับว่ากรณีที่เราเนี่ยคือหลักการก็คือว่าถ้ามีคนเอาชื่อเราเนี่ยไปหักรถหย่อนแปลว่าเขาจะต้องอุปการะตัวเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการอุปการะตัวเราแปลว่าเราก็ยังมีคนที่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับ
1: เราก็ไม่ลำบากมากก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์ว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องแล้วแต่พิจารณาลองไปยื่นเรื่องไว้ก่อนนะป้าดีนะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ถ้าไม่มีชื่อก็ต้องอุทธรณ์ได้ครับ
1: มีลุ้นป้าดีเหมือนซื้อลอตเตอรี่อ่ะป้าดีรอเล่นให้กำลังใจนะแต่ป้าดีไปแจ้งก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ
5: ไปลงทะเบียนก่อนแล้วกันนะคะ
1: ใช่ค่ะไปลงทะเบียนไว้ก่อนเลยนะคะเขาเริ่มวันนี้แล้วนะคะแล้วก็มีคุณป้าปทุมค่ะสอบถามบอกว่าลูกชายนำชื่อไปยื่นภาษีไม่ไปยืนยันสิทธิ์ได้หรือไม่ท่านผ
0: อ.ยังไงนะครับไปไม่มีชื่อ
1: ค่ะลูกชาย
0: ไปยื่นภาษ
1: ีลูกชายนำชื่อไปยื่นภาษีแล้วก็ไม่ไปยืนยันสิทธิ์ได้หรือไม่ก็แสดงว่าถ้าลูกชายเอาชื่อไปยื่นภาษ
0: ี
1: ก
0: ็แสดงว่าจะไม่ได้แน่นอน
1: ใช่ก็ไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์เลยใช่ไหมคะ
0: ครับแต่ผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าไปยืนยันสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยดูว่าผลการตรวจวันที่17กรกฎาคมเนี่ยมีชื่อของของท่านไหม
1: นะป้าประชุมลองดูนะคะอีกท่านหนึ่งโอ้โหเข้ามาเยอะนะครับคุณบรรลือจากพระนครศรีอยุธยาบอกว่าเป็นคนพิการตามองไม่เห็นยื่นสิทธิ์ได้ไหมยื่นสิทธิ์ได้ไหมก็ถ้าเกิดเป็นไปตามคุณสมบัติก็ได้ใช่ไหมครับท่าน
0: ก็ได้เลยใช่ครับก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติท่านมีบัตรอยู่แล้ววันนี้ถือท่านเข้ารอบไปถึงการตรวจคุณสมบัติอยู่แล้ว

0: ยื่นสิทธิ์เนี่ยให้ไปยื่นที่ไหน
1: อ๋อกดถ้าเกิดจะถ้าเกิดมีสมาร์ทโฟนก็สามารถกดแอปพลิเคชันได้เลยครับ
0: จ้ะไม่ต้องกลับไป
1: ตาม
0: ที
1: ่
0: บ
1: ้
0: านหรอกนะคะใช้มือถือเลยสะดวกกว่าไม่เสียค่ารถ
1: ให
0: ้คุณตาเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณตาไม่มีมือถือจริงจริงก็ไปที่ธนาคารใกล้บ้านได้ครับ
0: อ๋อในกรณีที่คุณตาไม่มีมือถือก็คือไปที่ธนาคารใกล้บ้านแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณตาสมชัยอาศัยอยู่ที่สระบุรีคุณตาก็ไปที่ธนาคารในจังหวัดสระบุรีที่อยู่ใกล้บ้านได้เลยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในตัวเมืองก็อาจจะไปที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้เขาช่วยเช็คให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีช่องทางในการเช็คทางเว็บไซต์อยู่ครับ
0: นะคะอันนี้ก็สะดวกได้อีกทางหนึ่งเพราะอยู่ใกล้บ้านเราแน่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วอย่างกรณีของคุณศิราเป็นผู้พิการทางการมองเห็นเหมือนกันนะฮะอยากสอบถามเรื่องการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับกลุ่มเปราะบางอยากถามว่าไงคุณศิราทีมงานหลังไมค์ขอคำถามมาเลยอยากถามว่าจุดโอ้โหท่านพอครับในแต่ละปัญหาที่พี่น้องประชาชนถามมาค่ะเรื่องไหนที่ถูกถามเยอะที่สุดครับพอครับ
1: ท่านนับของพี่ออนุมาด้วยน่าจะเป็นเรื่องของคนพิการแล้วครับวันนี
0: ้
1: แต่ถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
0: อ๋อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนี่มีคนถามถึงเยอะที่สุดจากคนพิการมาแรงคนพิการส่วนมากเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหานะฮะในเรื่องของคุณสมบัติก็ได้ทั้งนั้นน่ะนะคะแต่ว่าถ้าหาก
1: ผมเรียนเป็นข้อมูลอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราดูจากฐานข้อมูลคนพิการของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนใช่ไหมครับใน2ล้านกว่าคนเนี้ยครับครึ่งหนึ่งเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าท่านอยู่ในบัญชีของความพิคนพิการอยู่แล้วเนี่ยชื่อของท่านจะถูกส่งมาตรวจอยู่แล้วทั้ง2ล้านคน
0: ใช่คร
1: ับ นะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านสบายใจได้ยกเว้นท่านที่พิการแต่ว่ายังไม่ได้มีบัตรความพิการนะครับไม่ได้มีบัตรประจำตัวคนพิการอันนี้ผมแนะนำให้ท่านไปคุยกับพม.จังหวัดนะครับเพื่อที่จะมาตรวจว่าท่านมีความพิการจริงนะครับแล้วก็จะเอาชื่อท่านเนี่ยเข้าสู่ทะเบียนคนพิการเพราะฉะนั้นเมื่อมีการลงทะเบียนในรอบถัดไปเนี่ยซึ่งไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับชื่อของท่านจะได้ไม่ตกหล่นจากทะเบียนตรงนี้ครับ
0: ค่ะชัดเจนนะฮะคุณศิรมณีจันทร์อายุ37ปีผู้พิการประเภท1ทางการมองเห็นนะฮะคุณศิรอยากจะถามท่านผอ.ไว้ยังไงครับคุณศิรคะ
2: ฮัลโหลครับ
0: อ้าวว่าเลยถามว่ายังไงจ๊ะ
2: อ๋อผมเป็นคนพิการทางสายตาครับ
0: จ้ะ
2: อันนี้ต้องไปลงทะเบียนที่ไหนครับหรือไม่ต้องลงทะเบียนเลย
0: ต้องลงทะเบียนค่ะ
1: ท่านมีบัตรอยู่แล้วป่ะครับ
2: ไม่มีครับ
0: อ๋
1: อไม่มีถ้าเกิดจากท่านมีบัตรคนพิการไหมครับ
2: มีบัตรคนพิการอยู่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามีบัตรคนพิการชื่อของท่านก็จะถูกพัฒนากระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยส่งมาที่กระทรวงการคลังด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดชื่อของท่านอยู่ในสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มป้อมกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็น่าจะมีรายชื่อของท่านส่งมาด้วยอยู่แล้วครับ
2: อ๋อก็คือไม่ต้องทำเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋อครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่งท้ายนะคะสายสุดท้ายกับคุณสมรักบอกว่าในกรณีถ้าหากเรายืนยันสิทธิ์ผ่านนะคะท่านผอ.พึงนครสามารถใช้สิทธิ์ไปเอาของมาใช้ได้เมื่อไหร่คะ
1: ถ้ายืนยันสิทธิ์ผ่านวันที่17ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: 17กรกฎาคมประกาศผลมีชื
0: ่อ
1: วันที่1สิงหาท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยครับ
0: 1สิงหาไปซื้อของไปเอาของมาได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ผ่านทางออนไลน์ของสถานี Facebook ไลฟ์สื่อของเราอ่ะนะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถฟังซ้ำได้เลยนะถ้าใครดูผ่านทางออนไลน์แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเราใช้เบอร์โทรศัพท์021092345ยังถามได้ไหมครับผอ.คะ
1: ได้ครับ
0: นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะฮะมีหมายเลขอื่นที่อยากจะแนะนำอีกไหมครับจะได้แบ่งเบาภาระผอ.ด้วย
1: หมายเลขนะครับมันจะมีหลายหมายเลขเลยนะครับถ้าเกิดเราจะลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเนี่ยเราจะมีเบอร์นะครับ026403701
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันนี้เป็นเบอร์ที่เราใช้เป็นเบอร์หลักนะครับแล้วก็มีเบอร์ที่เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนะครับเบอร์02นะครับ 1 2

0: 02-26-5900
1: ค่ะ
0: ต่อ30353จนถึง30355นะครับอันนี้เฉพาะวันราชการนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดอยากจะตรวจสอบเกี่ยวกับพวกคุณสมบัตินะครับว่าท่านมีคุณสมบัติเข้าข่ายไหมหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์นะครับ085-842-7102-7109
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือสามารถโทรได้เลยแล้วก็แถมเบอร์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปอีกเบอร์นึงนะครับเป็นสายด่วนพม.นะครับ1300
1: สายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะช่วยตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างนี้พี่น้องคนพิการนะฮะถามได้เลยนะคะโอ้โหวันนี้โชคดีของรายการเรานะฮะที่มีท่านผอ.พงษ์นครโภชากรนะฮะผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะท่านเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังมาตอบคำถามให้ทุกคนได้สบายใจนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ไม่ได้โทรมาถามเองก็ตามนั่งฟังอยู่ที่บ้านก็จะได้กระจ่างชัดเจนเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่พงษ์นครขอบคุณมากนะคะท่านผอ
0: คร
1: ับ
0: ยินดีครับพี่อนุมาครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังครับทุกปัญหาต้องมีทางออกทุกคำถามเราต้องหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ได้เลยนะฉะนั้นทุกร้อนของพี่น้องประชาชน0817159551-3โทรศัพท์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บเดียวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
4: เพราะสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนพัสแนววนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครูฟังเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังการตอบคำถามของท่านผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะท่านหมอพงศ์นครโภชากรโอ้โหถูกใจหลายคนเลยนะฮะบอกว่าสงสัยอึดอัดอยู่นะพอได้ฟังนี้ก็เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเป็นหน้าที่ของเรานะฮะที่จะทำให้การสื่อสารกันนะฮะระหว่างการทำงานของภาครัฐกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจตรงกันฉะนั้นถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ใครมีคำถามอะไรเก็บไว้ในใจไม่ได้นะครับปุ๊กไม่รู้นะต้องโทรศัพท์มาบอกหน่อยนะเดี๋ยวจะหาคนมาตอบให้ค่ะไปที่ความคืบหน้าของคุณลุงสิริชัยจากจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งทำอาชีพประมงแล้วก็ยังมีพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องชาวประมงเยอะเลยนะบอกว่าเจอปัญหาผักตบชวาเต็มอ่างเก็บน้ำเลยนะฮะอ่างเก็บน้ำละวะเป็นเขตต่อเนื่องอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะกับอำเภอบ้านแฮกนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่รายการของเราว่าจะมีวิธีไหนกำจัดผักตบชวาได้ซึ่งวันนั้นนะฮะวันที่14พฤษภาคมที่โทรศัพท์เข้ามาหลังจากนั้นทางรายการก็พยายามติดตามความคืบหน้าแล้วก็ประสานงานหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางท่านในอำเภอบ้านแฮดนะฮะในอำเภอปิตานนท์ปัญญาทางท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านกำพลศรีกาแล้วก็รวมถึงท่านนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญคุณมาโนชพิลาโทนะฮะเราเป็นห่วงนะเราเป็นห่วงเพราะมีพี่น้องชาวประมงกว่า72ลำที่ไม่สามารถออกไปหาปลาได้ล่าสุดเป็นยังไงไปที่สายของคุณลุงสิริชัยเลยค่ะลุงสิริชัยครับสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงคืบหน้ายังไงบ้างจ๊ะ
6: โอ้ทางสมาชิกกลุ่มประมงดีใจครับที่เห็นเครื่องจักรพอมาลง
1: โอ้มาถึงแล้วแมนบอมาถึงแล้วแมนบอ
6: ครับเอามาลงแล้ว
1: อ๋อดีจังเลยแล้วเดี๋ยวพอเครื่องจักรมาลงปุ๊บเขาจะเริ่มลงมือเอาผักตบชวาขึ้นจากอ่างเมื่อไหร่ยังไงจ๊ะ
6: เขาจะเริ่มวันนี้แหละครับ
1: อ๋อแล้วเขาดูสถานการณ์เขาบอกไหมคะว่าถ้าผักตบขนาดนี้ต้องใช้เวลาสักกี่วันกี่อาทิตย์คะพี่ท่าลุง
6: เขาไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าเขากำหนดไว้ประมาณจะ3เดือน
1: 3เดือนเนาะแต่ว่าพอเขาเริ่มเอาผักตบขึ้นพอมีทางออกเรือได้ไหมไม่ต้องรอครบ3เดือนออกเรือก็ได้ใช่ไหมทำไปออกเรือไปด้วยได้ไหมคะ
6: ต้องรอเครื่องจักรเปิดทางเรือก่อนครับเปิดทางฉุกเฉิน
1: แม
6: ่เปิดฉุกเฉินออกให้เรือเข้าออกได้ก่อน
1: จ้ะพอเรือเข้าออกได้เราก็ออกเลยเน
6: า
1: ะ
6: ครับผม
1: โอ้ดีใจด้วยดีใจคัก
6: ๆทางกลุ่มประมงเกือบ10กว่าคนเนี่ยเขาก็ประชุมกันเมื่อวานเขาบอกว่าโทรไปขอบคุณท่านขออนุมาแล้วก็ทีมงานด้วยผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับ
1: ไม่
6: ท่านอนุมาแล้วก็ทีมงานขอให้เจริญแล้วก็มีสุขอนามัยสมบูรณ์แล้วก็ให้ร่ำรวยนะครับ
1: สาธุขอบพระคุณอย่างสูงเลย
6: ตั้งยืนเจริญอายุมั่นยืนนะครับผม
1: โอ้สาธุขอบคุณมากมากเลยเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วค่ะลุงสิริชัยพวกเรายินดีทำแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เราทำรายการนี้ขึ้นมานะลุงสิริชัยก็คือทำขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยประสานงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าจะไปติดต่อหน่วยงานไหนยังไงใครจะมาช่วยเนี่ยเราจะรับหน้าให้บอกเลยเราจะรับเรื่องให้แล้วจะไปตามหาคนมาช่วยนะพี่สิริชัยเนาะลุงเนาะก็ต้องขอบคุณทั้งนายอำเภอทั้งท่านโยธาธิการจังหวัดทั้งท่านนายกเทศบาลเนี่ยนะฮะในพื้นที่ของพี่ที่มาช่วยกันด้วยเนาะปุ๊กอ่ะไม่ขออะไรมากขอให้ปุ๊กได้มีโอกาสกินปลาอร่อยต่อไปเนาะ
6: ไปพี่ครับไปแวะที่ขอนแก่นแล้วก็ไปที่ท่าเรือโรงกระเพาะน้ำแก่นว่าเทศบาลตำบลตัวพญา
1: โอ้โหทำไมฮะเดี๋ยวลุงสนิทใจจะจับปลาให้กินเหรอคะ
6: ปลาเยอะแยะเลยครับ
1: โอ้ไปแย่ๆเลยเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวมีโอกาสปุ๊กจะไปแต่ไหนๆขอนแก่นตอนนี้ยังไม่ได้ไปแต่ว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยปุ๊กว่ามีอย่างหนึ่งที่ลุงสิริชัยทำได้ลุงสิริชัยอยากร้องเพลงขอบคุณแฟนรายการไหมฮะ
6: ร้องเพลงแล้วครับ
1: มีคนก็เอาใจช่วยเยอะเลยนะฮะเพลงที่เกี่ยวกับปลามีไหมเพลงที่เกี่ยวกับปลามีไหมพวกเราไม่มีนะมีไหมคะลุงสิริชัยคิดหนักเลยบอกว่าร้องเพลงยังไม่เป็นอย่ามาถามว่าเพลงที่เกี่ยวกับปลาเอางี้ดีกว่าลุงสิริชัยถ้าเราได้ปลามาเมนูไหนทำอร่อยที่สุดใช้ปลาทำอร่อยที่สุดแนะนำหน่อยสิคะ
6: โอ้มันมีหลายเมนูนะครับ
1: ปลาอย่างทำเอาปลาไปเฮ็ดอย่างแสบสุดเลย าจจะเป็นปลาช่อนปลาช่อนปลาขอปลาขอ
6: เลยปลามีทุกอย่างเลยแม้จะกุ้งกามใหญ่ๆตัวใหญ่ๆ3ตัวโลก็มีนะครับกุ้ง
1: จริงอ่ะมีกุ้งด้วยเหรอ
6: ครับผม
1: ว้าวว้าวคุณผู้ฟังครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะขอนแก่นก็มีกุ้งกามโตๆแบบ3กิโลไอ้โทษ3ตัวโลนี่มันตัวใหญ่มากนะ
6: ครับ3ตัวโลมีครับ
1: โอ้3ตัวโลนี่แสดงว่าตกตัวละ3ขีดเลยนะพี่บุญประกอบ
6: ครับ
1: 3ขีดนี่มันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคุณผู้ฟังใครอยากกินนี่ไปที่ขอนแก่นไปที่บ้านแฮดใช่ไหมครับลุงสิริชัย
6: อ่างเก็บน้ำแก่งละว่าครับ
1: นี่อ่างเก็บน้ำแก่งละว่าพอไปถึงให้ไปตามหาลุงสิริชัยเลยใช่ไหมคะ
6: ครับก็ส่งไปแฮดที่ขอนแก่นก็มีครับที่ขอนแก่น
1: อ๋อขนาดนั้นเลยเหรอจับปลาจากแก่งละว่าส่งไปขายในตัวเมืองขอนแก่นนั่นนะ
6: ครับผม
1: ว้าคุณผู้ฟังครับฉะนั้นต้องรีบเอาผักตบชวาออกโดยด่วนนะพี่น้องชาวประมงเราจะได้รีบจับปลาอร่อยไปขายเนาะจะได้มีงานมีเงินเกินเนาะเอาละขอบคุณลุงสิริชัยมากๆมีอะไรโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดเลยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะโอ้ยปกติดีใจที่การแก้ปัญหาเราเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเนาะขอบคุณหลายๆที่รายงานผลขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยคือสิ่งที่ทีมงานเรามีความสุขมากเลยนะแล้วก็เราอยากมาจัดรายการทุกวันนะปุ๊กก็ชอบมาจัดรายการนะครับเพราะว่าเวลามาจัดรายการเราได้มีโอกาสรับรู้ถึงปัญหาแล้วมันก็เป็นความท้าทายนะถ้าทายก็ถูกลอตเตอรี่นะพวกว่าคุณผู้ฟังบอกอย่าพลาดพิงคุณดอนดูบาลอตเตอรี่มันยากกว่าพวกเห็นด้วยครับลอตเตอรี่น่าจะยากกว่านะฮะแต่การช่วยกันแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนถึงแม้มันจะไม่ยากเท่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 นะแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าทำมากๆเลยจ้ะไปที่สายของคุณกิตค่ะปรึกษาทำงานเป็นรปภ.บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งประมาณ 3-4 เดือนแล้วเงินเดือนออกไม่มีสลิปแจ้งจ่ายเงินเดือนไม่ตรงด้วยมีการหักค่าเช่าชุดด้วยนะคุณกิตขาสวัสดีค่ะสายคุณกิตหลุดไปแล้วเดี๋ยวทีมงานต่อใหม่แต่ตอนนี้ทีมงานของเราได้ประสานงานไปยังพี่เกิดผลแก้วเกิดนะเป็นทนายความประจำรายการเราเลยพร้อมอยู่ในสายแล้วครับพี่เกิดผลขาสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับพี่อนุมาครับ
1: ค่ะตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่ตจว.คะ
7: กรุงเทพเลยครับ
1: อ๋ออยู่กรุงเทพใกล้ๆกันแล้วทำไมไม่ขับมาสถานีล่ะคะเราเล่น
7: ทำไม่ทันฝนตกตอนนี
1: ้อ๋อไม่เป็นไรเรามีโทรศัพท์นะคือคุณกิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นรปภ.พี่เกิดผลนะฮะรปภ.บริษัทเอกชนประมาณ 3-4 เดือนแล้วเงินเดือนออกก็ไม่มีสลิปแจ้งจ่ายเงินเดือนก็ไม่ตรงมีการหักค่าใช้จ่ายเช่นพวกค่าชุดด้วยแล้วก็ไม่มีการแจ้งรายละเอียดอะไรเลยนะฮะคุณกิตมาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมจ๊ะสัญญาณคุณกิตยังไม่มาสงสัยไปกับฝนแต่โดยหลักการเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานบริษัทนะฮะแล้วเจออย่างนี้เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างในแง่กฎหมายครับพี่กัดผมคะ
7: ประการแรกก็ต้องดูก่อนนะครับว่ารายได้ของตัวเองเนี่ยเรายังไม่ต้องไปพูดถึงสลิปนะขอให้พูดถึงเรื่องรายได้กับรายรับมันตรงกันไหม
1: พูดจดก่อนรายได้กับรายรับคุณกิตมาแล้วนะคุณกิตคะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตั้งใจฟังคำถามพี่เกิดผลด้วยนะมาแล้วครับพี่เกิดผลค่ะถ้า
7: ข้อมูลรับเงินเดือนเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินโอนครับเป็นเงินโอนครับเงินโอนเงินเดือนกูเท่าไหร
8: ่มันไม่ได้เป็นเงินเดือนนะครับมันเป็นรายวันนะครับวีคหนึ่งออก
7: นั่นแหละครับรายวันแล้วรู้ไหมว่ารายวันเท่าไหร่คำนวณได้ไหมทำกี่วันมีโอทีหรือเปล่า
8: ก่อนหน้านี้มันอยู่ที่558นะครับแล้วก็มีกฎหมายขึ้นมา1.2 ข
7: ึ้
8: นมาเพิ่มขึ้นมาเป็น604บาทครับ
7: ครับแล้วรายจ่ายล่ะครับที่บริษัทต้องหักค่าใช้จ่ายกับคุณมีค่าอะไรบ้าง
8: มีค่าชุดยูนิฟอร์มมีค่าประกันสังคมตามกฎ
7: แล้วยูนิฟอร์มมันเท่าไหร่ล่ะครับ
8: ชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเขาแจ้งมาว่าประมาณ 2,000 หรือ 1,000 กว่าบาทนะครับเป็นรวมทั้งหมดเสื้อเกงหมวก
7: แล้วเขาแจ้งไหมว่าเขาจ่ายค่าใช้จ่ายค่ายูนิคอร์นเท่าไหร
8: ่เขาไม่ได้แจ้งครับเขาคือหักเป็นวิกไปเลยเขาไม่ได้แจ้งว่า
7: ก็เป็นวิกเขาก็ต้องบอกครับว่าวิกเท่าไหร่
8: ไม่มีครับมี300ครับ
7: นี่แสดงว่าคุณก็รู้ว่า1ค่ายูนิคอร์น300บาทต่อวิก2เงินประกันสังคมอันนี้เงินประกันสังคมขึ้นอยู่กับรายได้หรือฐานเงินเดือนใช่ไหม
8: คร
7: ับ โอเคว
8: ิกต่อวิกนะประกันสังคมคือ15วัน
7: มันก็คิดได้ถึงจะวิกแต่วิกมันคำนวณได้ต่อเดือนเป็นเงินเท่าไหร่มันก็คำนวณได้อยู่ดีจริงไหม
8: ต้องครับต้อง
7: เพราะทีนี้เรารู้แล้วว่ารายได้เราเดือนเท่าไหร่เราลงเวลาแล้วรายจ่ายเท่าไหร่อันนี้รายจ่ายก็ถูกต้องที่เขาหักไปถูกต้องไหมล่ะ
8: ก็ถูกต้องครับ
7: คำถามคือคุณ รู้ได้ไงว่ามันจ่ายไม่ตรงกันหรือจ่ายไม่ตามที่เราไม่ได้รับครบถ้วน
8: ก็วันปกติถ้าเป็นวันหยุดนักจะเลิกเขาจะจ่ายแค่ค่าแรงขั้นต่ำครับไม่ถึง2ชั่วโมงครับจ่ายแค่8ชั่วโมงครับคือจ่าย30072บวก372ครับไม่ใช่604บาทบวก604บาทครับ
7: หมายถึงว่ายังไงครับปกติค่าแรงรายวันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณวันละ600กว่าบาทใช่ไหม
8: 600
7: ถ้าเป็นวันหยุดเขาต้องให้2แรงใช่ไหมครับ
8: นะครับจะเลิกต้องได้2แรงครับอย่างวันแรงงาน
7: ใช่ถูกต้องแต่คุณได้ไม่ถึง2แรงเหรอหรือยังไง
8: ไม่ถึงครับไม่ถึงครับได้พวกเป็น3372บวก372ก็ได้แค่
7: แล้วสอบถามเขาไหมครับว่าทำไมได้แค่นี
8: ้เขาบอกว่ามันก็ประมาณนี้ทุกที่ครับเขาไม่ได้มีอะไรพูด
7: ไม่ได้สิมันทุกที่ไม่ได้มันต้องไปตามกฎหมายไม่ใช่ตามใจนายจ้าง
8: แล้วก็มีรู้กันดังนั้นมาอย่างนั้นนะครับ
7: เออไม่เป็นไรทุกคนเป็นเหมือนกันหมดไหมครับ
8: เป็นเหมือนกันครับคือเขาจะระบุมาว่าบริษัทนี้ไม่ได้มีค่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเกี่ยวกับวันอะไรไม่เรียกไม่ถูกวันหยุดวันอะไรก็ไม่มีจัดให้ถ้าวันหยุดมีแล้วก็ไม่ให้เราหยุดแล้วก็ไม่จ่ายช่วงเวลาให้เราไงครับ
7: ถ้าอย่างนั้นมันกฎหมายแรงงานหมดครับขั้นต่ำเลยเป็นกฎหมายแรงงานทุกอย่างเลย
8: อยากให้ผมสรุปให้ผมหยุดวันที่สุกทุกวันสุกแต่ก็ยังทำงานอยู่แค่ถ้าแจ้งเป็นวันหยุดให้ตามเขามีข้อเสนอ
7: หมายก็ว่าให้ประกาศให้เป็นวันหยุดแต่ให้คุณทำงานก็ต้องคิดเป็นโอทีหรือไม่ก็ต้องให้คุณยินยอมนะ
8: ไม่คิดครับก็คิดตามค่าแรงปกติก็เท่าหนึ่งแรงเดิม
7: คุณไปกรมแรงงานหรือยังไปสวัสดิการแรงงานหรือยัง
8: ยังครับก็คือนี่ปรึกษาทางนี้ก่อน
1: ว่าขั้นตอนทำยังไงเน
8: า
1: ะ
8: ผมต้องทำยังไงถึงจะมีความชัดเจน
1: เดี๋ยวก่อนถามนิดหนึ่งคุณกิตคุณทำงานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการถูกต้องใช่หรือไม
8: ่ถูกต้องครับ
1: เชิญพี่เกิดผลเลยค่ะเขาต้องทำยังไงต่อครับ
7: ประการแรกนะประการแรกคุณก็ต้องเตรียมหลักฐานในการเป็นลูกจ้างเช่นบัตรประจำตัวพนักงานนะครับ
8: ผม
7: แล้วก็เวลาคุณไปทำงานคุณลงเวลายังไง
8: ลงเวลาที่การที่กำหนดครับ
7: อ้าวนั่นแหละคุณไปลงเวลายังไงเป็นปั๊มบัตรหรือสแกนบัตรหรือยังไงคุณต้องมีเอกสารตรงนี้ด้วย
8: เขาเซ็นตามเวลาครับมีข้อหัวข้อว่าจากเจ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่ม
7: คุณต้องเอา
1: ได้
7: คุณต้องเอาหลักฐานในการทำงานตารางงานของคุณแล้วก็รายรับรายจ่ายของคุณที่เกิดขึ้นเอาไปให้เจ้าที่กรมแรงงานว่าตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนคุณได้รับค่าจ้างมาครบแล้วเขาจะไล่รายละเอียดเองนะครับนายจ้างต้อง
8: ไม่ได้มีสเปซสลิปทุกเดือนครับบางเดือนก็ได้บางเดือนก็ไม่ได้บางไหน
1: เดี๋ยวอย่างนี้คุณกิตฟังพี่เกิดผลพูดให้จบก่อนทีเดียวเลยเน
7: า
1: ะเราเหลือเวลาอีก 2-3 นาที
7: คือมีสลิปครบไม่ครบไม่เป็นไรแต่ว่าคุณได้รับเงินแต่คุณก็มีหลักฐานก็คือสเตทเมนต์อยู่แล้วคุณก็เอาสเตทเมนต์ไปเทียบนะครับว่าเดือนนี้คุณทำงานเทียบกับเดือนนี้มันจะมีตารางทำงานแต่รายได้มันเข้ามาเท่านี้มันจะเทียบกันเลยเห็นไหมครับคุณก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการแรงงานทราบ
8: สลิปเขาไม่ได้ออกมาแบบเป๊ะครับ
1: ไม่เป็นไร
8: เซเว่นเดย์วันอะไร
7: คุณก็ไปอธิบายเขาฟังสิครับว่าหลักฐานมันไม่ตรงกับเขาข้อที่จริงแล้วเงินคุณก็ได้ไม่ครบเข้าใจไหมครับ
8: ครับ
1: ไม่เป็นไรต่อไปแล้วทำยังไงต่อครับพี่เกิดผลคะ
7: ก็นะครับพอไปแจ้งเจ้าหน้าที่แรงงานเขาจะเรียกนายจ้างมาสอบถามว่าจริงไหมทำไมจ่ายแค่นี
1: ้
7: ถ้าจ่ายไม่ครบเขาจะสั่งให้จ่ายเงินภายในกี่วันและพร้อมดอกเบี้ยที่ยังค้างอยู่นะครับ
1: ค่ะนะ
7: เพราะฉะนั้นคุณต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแล้วถ้ามีพยานเช่นเป็นพวกรปภด้วยกันก็เอาพยานไปด้วยนะครับหรือไปร้องเรียนท่านกันหลายคนจะได้มีพลังด้วยกัน
8: เดี๋ยวถ้างั้นรอให้ผมใกล้ๆถึงหมดผมวันผมลาออกก่อนครับผมจะไปจัดการครับ
7: ได้ครับ
8: ได้ไม่นานนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์ต่อผมเท่าไหร
1: ่
8: ปัญหาเยอะ
7: ครับ
1: งั้นช่วงที่คุณรอว่าจะไปออกนี่เดี๋ยวปุ๊กให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยคุณกิตนะคุณจะได้โทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้นะ02394ค่ะ
8: ครับผม
1: 6645
8: 02-294-6645
1: เป็นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
8: ขออีกทีครับ02-294-6645 02-294-6645
1: อยู่ถนนเทพรักษ์เด้อ
8: ครับผมครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะฮะนี่แหละนะชีวิตคนเราต้องสู้นะฮะถ้าเกิดเรามีปัญหาไม่รู้ข้อกฎหมายโทรศัพท์มาได้เลยพี่เกิดผลช่วยได้
7: ต้องครับคือบางทีเรารู้ว่าเราเสียเปรียบเราก็ต้องหาทางศึกษาผู้รู้นะครับแล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนถ้ายังไปติดต่อหน่วยงานรัฐไม่ได้ผลสายแรงงานก็มีครับไม่ต้องโง่ใจ
1: ใช่ครับยังมีคนช่วยอยู่นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่เกิดผลแก้วเกิดมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณนะพี่เกิด
9: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพรุ่งนี้4โมงถึง5โมงเย็นมาติดตาม 92.5 อาสาช่วยประชาชนกันต่อนะฮะวันนี้ปุ๊กอนุมาเกษตรพิพลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4โมงเย็น

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรตัญญาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท่านรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
8: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่แผนที่ทักพื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนที่ทักเขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน ายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
10: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ100-200กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ300-500กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรสัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เริ่มต้นหลังจากที่เราหยุดยาวกันไปบางคนหยุดตั้ง3วันบวกเสาร์อาทิตย์เป็น5วันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายครับวันนี้มาเจอกันสดๆพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับFM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ใครที่ติดตามอยู่วันนี้อยากได้นะครับเรื่องราวของ1สายเลยทีเดียวที่มารายงานตัวอยากรู้ว่าใครจะเป็นสายแรกของวันนี้บางคนบอกว่าวันนี้พี่บอลเหมือนวันจันทร์เลยเพราะอะไรเพราะว่าหยุดไปหลายวันเลยหยุดไปตั้ง5วันใช่ไหมเพราะบางคนบอกว่าวันที่หลายคนมีโอกาสได้ไปพักผ่อนตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันจันทร์แรกใช่ไหมครับก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาฟันหล่ออยู่วันนึงคือวันที่2ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็เรียกว่าหลายๆคนก็ติดตามนะครับฟังรายการแต่ไม่มีคนขาดการฟังรายการเลยเพราะว่าบองก็มาดูแลกันเหมือนเดิมทุกวันเช่นเดิมนะครับเชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับทาง AM ด้วยก็เช่นเดียวกันเลยติดตามได้นะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็ยังมี AM 1467 kHz รวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองใครเข้ามาแล้วนะครับรายงานตัวได้เลยตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรคึกคักแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศของทั้งไทยช่วยไทย plus นะครับวันนี้มีตัวเลขที่ต้องบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจไทยของเราคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่ตอนนี้อยู่ที่ตลาดแน่นอนบางคนอยู่ตลาดกำลังช็อปอยู่ใช่ไหมครับอยู่ที่ตลาดซื้ออะไรบ้างโทรมาบอกกันหน่อยนะครับใช้ไปเท่าไหร่แล้วเดือนละ 1,000 บาทวันละ200บาทวันนี้ซื้ออะไรมีแพลนอะไรบ้างรายงานเลยนะครับอยากรู้ข้อมูลของคุณผู้ฟังเหมือนกันว่าตลาดแถวๆบ้านคุณผู้ฟังที่เขามีการใช้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยคึกคักขนาดไหนถามแม่คงแม่ค้าให้หน่อยเป็นแบบผู้สื่อข่าวจำเป็นให้หน่อยนึงก็ได้นะครับโทรมารายงานได้เลยว่าตลาดพิกัดตรงนั้นตลาดตรงนี้นะครับตำบลนั้นตำบลนี้อำเภอนั้นอำเภอนี้เป็นยังไงบ้างคึกคักแค่ไหนคึกคักขนาดไหนอยากรู้นะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายรายงานตัวนอกเหนือจากบอลครับที่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้ทีมงานแน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแต่ละท่านมีโอ้โหเรียกว่ามาคุยกันแล้วก็ใช้กันไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทย plus นะครับพร้อมหน้าพร้อมตาเลยช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็ live streaming ครับคุณเดชาธรชัยโสดาวันนี้ก็อยู่พร้อมกันครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับทักทายมาพูดคุยกันมานะครับหรือใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากไทยช่วยไทย plus ที่หลายๆคนได้ช็อปได้จับได้จ่ายกันแล้วนะครับก็อย่าลืมรายงานมาวันนี้4มิถุนายนอีก1วันสำคัญเลยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปลงทะเบียนโอ้โหหลายคนเลยลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกันเลยทีเดียวทั่วหน้าเลยต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์จะสังเกตเห็นว่าเราคนไทยของเราแฮปปี้เราคนไทยมีความสุขนะครับแล้วก็เรียกว่าจับจ่ายกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอย่างที่ทราบกัน ย้ำเลยครับย้ำนะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับจะยาวไปถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับซึ่งก็ผ่านได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็มีบรรยากาศของการไปลงทะเบียนกันลงสำเร็จไหมนะครับติดขัดตรงไหนนะครับก็สามารถแจ้งมาให้ได้รับรู้ข้อมูลกันนะครับไม่สะดวกตรงไหนอย่างไรพร้อมนะครับที่จะติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็โทรมาบอกได้เล่าให้ฟังได้นะครับว่าบรรยากาศวันนี้คึกคักแค่ไหนในการไปลงทะเบียนการบางคนบอกไปที่ธนาคารกรุงไทยคุณบอลอ่ะเป็นยังไงบ้างบางคนบอกไปที่ธนาคารส่งเข้ามาละมีไปธกส.มาคนเยอะมากๆเลยคุณบอลนะครับแล้วก็มีไปที่ออมสินด้วยอยากรู้ว่าบรรยากาศของการไปลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะกลุ่มนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างคึกคักขนาดไหนนะครับก็เล่าให้ฟังบ้างนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดขัดตรงไหนอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเดี๋ยวประสานให้นะครับแน่นอนวันนี้ขออนุญาตย้ำก่อนเลยสำหรับเรื่องแรกเลยวันแรกคุณผู้ฟังวันนี้วันแรกเลยสำหรับการลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันย้ำนะครับคุณผู้ฟังต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569เอาคุณบอลยืนยันได้ทางไหนบ้างอ่ะ5ช่องทางนะครับไหนใครไปยืนยันมาแล้วช่องทางไหนก็รายงานมาได้เลยช่องทางแรกในการไปยืนยันสิทธิ์นะครับคือสะดวกครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับอันนี้คือช่องทางแรกช่องทางที่2ก็เช่นเดียวกันง่ายเหมือนกันครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของโครงการก็ได้อันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็สะดวกนะครับหรือมีให้อีกครับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็ลงทะเบียนยืนยันได้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่บอกไปเผื่อว่าบางคนบอกว่าทำไม่เป็นเลยเรื่องออนไลน์ไปธนาคารดีกว่าเอ้าก็สะดวกเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถไปได้อย่างที่บอกตอนต้นรายการเลยไปไหนบ้างไปธนาคารกรุงไทยเลยนะครับหรือจะไปที่ธนาคารออมสินก็ได้นะครับธนาคารธกส.ก็ได้ธนาคารธอส.ก็ได้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้ซึ่งเขาบอกว่าทุกธนาคารทุกแบงค์ครับเป็นธนาคารของรัฐที่พร้อมดูแลนะครับบรรยากาศวันนี้โอ้โหหลายคนบอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับคึกคักมากๆเลยแล้วก็มีการไปจับจ่ายกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วยพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยวันนี้นะครับอยากจะให้ดูตัวเลขสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับต้องบอกว่าตัวเลขนี่คึกคักเหลือเกินครับคุณผู้ฟังทราบไหมเราเปิดมาตั้งแต่วันที่1ให้ได้ช็อปกันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 6,214 ล้านบาทแล้วนะครับเร็วมากๆเลยแล้วหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า 1. แฮปปี้ 2. มีความสุข 3. ได้ลดค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ทำให้มีความคึกคักเกิดขึ้นในทุกๆตลาดเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยกว่า16,500,000คนคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวครับโครงการนี้นะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับซึ่งเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันแรกก็คือ1มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีมากต้องใช้คำนี้เลยนะครับหลายคนที่ได้มีโอกาสไปใช้แล้วบอกแฮปปี้นะครับบอกมีความสุขบอกครับแฮปปี้สุดๆเลยนะครับบอกว่าทำแล้วรู้สึกว่าเงินเหลือมีข้อความส่งมานะครับก็นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่หลายท่านเลยส่งข้อความเข้ามาส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนคุณผู้ฟังในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับทุกตลาดต้องบอกว่าร้านเล็กร้านน้อยนะร้านขายลูกชิ้นนะครับร้านขายเครื่องดื่มร้านขายซาลาเปาร้านขายขนมจีบร้านขายกล้วยทอดนะครับทุกอย่างทุกร้านจริงๆแล้วเขาลงทะเบียนกันเราก็สามารถที่จะแบบตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อไม่ลังเลเลยใช่ไหมก็อึ้งนี่นะฮะใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสจะเหลือหรอ ใช้สิครับแหมนะครับก็พูดให้เห็นภาพเลยแล้วก็หลายคนก็แฮปปี้แม่ค้าบอกยอดขายพุ่งหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวจากเมื่อก่อนอาจจะเงียบๆหน่อยเข้าใจได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกร้านจริงๆนะครับร้านเล็กร้านน้อยร้านขายของชำเอ่ยนะครับหน้าปักทรงปักซอยในทุกตลาดทุกหย่อมย่านี่ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆข้อมูลหน่อยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังสักนิดนึงครับ3มิถุนายน2569ที่ผ่านมามาดูตัวเลขกันนิดนึงเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาบอกแบบนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้เนี่ยกว่า26,463,000 รายเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วนะครับกว่า16,527,898 คนนะครับในขณะเดียวกันมาดูยอดใช้จ่ายสะสมของโครงการนี้กันหน่อย 6,000 กว่าล้านแล้วครับคุณผู้ฟังดูสิตัวเลขแบบสะพัดมากๆเลยแม่ค้าแฮปปี้พ่อค้าชื่นใจนะครับร้านค้าหน้าบานนะครับทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกันนะครับสำหรับโครงการนี้ 6,000 กว่าล้านแล้วผ่านมาแค่วันที่1นะครับเริ่มวันจันทร์วันที่2วันที่3วันนี้วันที่4เองนะครับนี่เศรษฐกิจไทยเติบโตมากๆเลยทีเดียวกับไทยช่วยไทยพลัสแบ่งเงินเป็นนะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ยประมาณ 3,614 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 2,000 กว่าล้านโอ้เห็นมั้ยมันมีตัวเลขมันมีสถิติค่อนข้างชัดเจนนะครับก็6,000 กว่าล้านเนี่ยแบ่งเป็นรัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ย 3,000 กว่าล้านนะครับเอาง่ายๆแล้วกันและประชาชนอย่างเราร่วมจ่ายก็ 2,000 กว่าล้านนะครับก็สะท้อนอะไรบ้างเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายเม็ดเงินไปสู่ทุกร้านร้านเล็กร้านน้อยร้านยิบร้านย่อยนะครับทุกคนแฮปปี้หมดเลยนะครับร้านเล็กๆก็รับนะไทยช่วยไทยพลัสเราคิดว่าไม่รับแน่เลยรับครับนี่เห็นไหมครับบางคนบอกทำค่ะก็ไปถามก็ลงพื้นที่ไปพูดไปคุยกันนะครับทุกร้านเลยคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าบอกทำสิคะไม่รอหรอกเพราะว่าจะได้มีการเพิ่มยอดขายด้วยนะครับเรียกว่าทุกคนทำกันหมดเลยนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยของเราเรียกว่าตอนนี้โอ้โหฟูขึ้นเลยนะครับหลายคนบอกแบบนั้นร้านค้าหน่อยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคุณผู้ฟังมาดูตัวเลขกันสักนิดนึงร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วเนี่ยตอนนี้กว่า951,013 ร้านค้าเยอะนะครับร้านเดิมเนี่ยประมาณ 851,247 ร้านค้าร้านค้าใหม่ครับที่เข้ามาร่วมแคมเปญครั้งนี้ก็ประมาณ 99,766 ร้านค้าแต่ว่าในขณะเดียวกันครับก็มีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณายอมรับเงื่อนไขนะครับประมาณ 128,333 ร้านค้าแล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอีกประมาณ 3,652 ร้านค้านอกจากนี้ครับก็มีร้านค้าที่ใช้จ่ายผ่านโครงการไปแล้วนะครับก็ประมาณสัก829,130 ร้านค้าแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงโครงการครับสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้านะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เยอะจริงๆนะครับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนครับถึงความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินจากโครงการเนี่ยลงสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นจริงเป็นจังมากแล้วก็เกิดการใช้จ่ายในเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณสุรชัยไปยืนยันตัวตนที่ธกส.มาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยแหมน่ารักมากๆเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้มีการคุยหน้าใหม่กับคุณสุรชัยหน่อยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็หลายคนเลยเมื่อกี้โทรมาหลังไมค์ด้วยนะครับบอกว่าแป๊บเดียวเองเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆเลยนะครับทั้งที่ธกส.ทั้งที่ธอส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดีมากๆแล้วก็ช่วยเหลืออย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแจ้งพิกัดมาด้วยบอกว่าทุกที่นะครับเจ้าหน้าที่ยิ้มหวานเจ้าหน้าที่เป็นกันเองแล้วก็เรียกว่าให้บริการอำนวยความสะดวกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับก็ส่งข้อมูลมาจริงๆทุกธนาคารแหละเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่คือ1เรื่องที่โทรมาทักทายกันนะครับมาดูข้อความกันหน่อยมีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีมังกรน้องมังกรนะครับส่งมาละสวัสดีน้องมังกรแชร์ไลฟ์หรือยังครับนี่คุณนิคมประคำศรีดีมากครับมีความสุขบัตรคนจนนี่นะครับตอนนี้ก็ อันนี้ก็บอกว่าของเหลืออยู่ครับนี่นะฮะส่งมาเศรษฐกิจดีขึ้นครับผมคิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จริงๆคุณนิคมส่งเข้ามาสติกเกอร์มาแล้วก็แชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบพระคุณคุณนิคมด้วยคุณพลกฤตวรรณภักดีนะครับส่งสติกเกอร์มาให้อีก1ดวงนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยครับมีรายงานมาละนะครับเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่ดำเนินสะดวกก็แล้วกันเนาะพี่สมัยเนาะบอกไปตลาดมานะครับที่ดำเนินสะดวกซื้อทุเรียนยืนรอคิวกันนานเลยขายดีมากหมอนทองเอ่ยนะครับโอ้โหเรียกว่านกกระจิบเอ่ยนี่นะครับหลายคนก็ตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อของเนาะเพราะว่ารัฐช่วยออกตั้ง60เราจ่ายเองแค่40นะครับบางคนอยากกินโน่นอยากกินนี่ก็เรียกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นจริงๆนะครับในการซื้อของก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับมีข้อความส่งมานะครับบอกมีประโยชน์มากๆเลยรายการนี้แน่นอนเรื่องราวของประโยชน์เมื่อวานนี้ใครจำได้ที่ได้มีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟนรายการเก็บไว้หมดนะครับคุณหนึ่งจดมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังคงตามเรื่องนี้ให้คุณศรีจากนครปฐมนะครับบอกเป็นคนพิการเมื่อวานนี้ใช่ไหมใครที่เป็นแฟนประจำอยากให้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วก็ฝากถามเรื่องของเงินที่จะมาช่วยเหลือที่จะมีการปรับเรื่องของให้คนพิการด้วยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลมาฝากกันมีคุณตาโกวิทที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยอยากให้ช่วยเหลือด้วยในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนะครับแล้วก็รอบที่แล้วอาจจะยังไม่ได้สิทธิ์นะครับก็ฝากประสานคุณนัตยาปทุมธานีนะครับบอกลูกชายเป็นเด็กพิเศษอยากให้ช่วยนะครับแล้วก็มีคุณสมชายคงเจริญอยู่ที่ศรีสำโรงสุราษฎร์ธานีด้วยบอกเป็นผู้พิการทางสายตาไม่มีคนดูแลด้วยนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เก็บรวบรวมไว้แล้วแน่นอนครับจากปัญหาของคุณผู้ฟังนี่แหละวันนี้นะครับรีบแก้ไขในส่วนที่ประสานได้ล่าสุดต้องบอกว่ามีข่าวดีครับมีข่าวดีมาบอกกันสำหรับผู้พิการล่าสุดเลยท่านยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับวันนี้ท่านแถลงเรื่องนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอครม.เห็นชอบเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้สำคัญมากๆสำหรับผู้พิการที่บอกว่าเดือดร้อนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในห้วงเวลานี้นะครับเรื่องนี้นายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงภายหลังจากการประชุมนะครับเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.นะครับโดยที่ประชุมครับ1เลยเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทอันนี้คือเรื่องแรกนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยสำหรับเรื่องวานนี้ก็มีหลายๆท่านเลยที่โทรเข้ามาแล้วก็แจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเดือดร้อนความขัดสนต่างๆนะครับก็นี่ก็เป็นการต่อยอดให้เลยทีเดียวโดยย้ำนะครับว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจากเดิมเนี่ยท่านได้800ท่านก็จะได้เพิ่มเป็น 1,000 บาทและที่สำคัญครับจะเสนอของบอีก141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอครม.เห็นชอบภายในปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดช้าสุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบในเรื่องของการขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนแล้วก็เตรียมขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทคุณผู้ฟังเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการการรับรองนะครับให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญหากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะได้รับค่าตอบแทนเนี่ย60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือจะประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐเนี่ยก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วก็ขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่ามีคุณแย้มส่งเข้ามาเลยนะครับคุณโอพานุสวัสดีนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับคุณแย้มบอกกราบสาธุสาธุสาธุเลยทีเดียวนะครับมีคุณอ๋องใช่ไหมฮะคุณอ๋องส่งเข้ามานะครับก็หลายๆท่านเลยทีเดียวที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็เตรียมปรับเบี้ยคนพิการจากเดิมเนี่ย800นะครับ ก็จะเป็น 1,000 บาทนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับช่วงสำคัญเลยทีเดียวใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญทุกๆเรื่องเลยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามีหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพนะครับสวัสดิการต่างๆมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับแต่หนึ่งเรื่องราวสำคัญครับพาคุณผู้ฟังไปนิดนึงเรื่องราวของข่าวที่เป็นข่าวเฟคนิวบ้างนะครับข่าวที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการทำให้เกิดความหวาดวิตกต่างๆรัฐบาลครับย้ำบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะครับก็ต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยมีการอ้างครับว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บริเวณบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยได้นั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการในการปล่อยข่าวดังกล่าวออกมาขออภัยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยระบุชัดว่าข้อมูลที่นำเสนอไปเนี่ยบอกมีความคลาดเคลื่อนบอกไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้นะครับได้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนบอกเลยครับว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆเนี่ยลงพื้นที่คุณผู้ฟังบริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองแล้วก็ได้มีการมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วตามพรบ.คอมพิวเตอร์พร้อมกับนะฮะปรากฏว่าแม้ว่าจะมีการชี้แจงแล้วก็ตามครับแต่ที่สำคัญก็ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยต้องเน้นย้ำนิดนึงครับปิดท้ายกันหน่อยบอกว่าเรื่องชายแดนเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบความรู้สึกของประชาชนเรื่องของความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ที่ทำเพจข่าวสารหรือว่าผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมครับเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานระหว่างไทยและก็กัมพูชานั่นเองนะครับก็เน้นย้ำกันนะครับว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะครับรัฐบาลขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับชายแดนและก็ความมั่นคงหากพี่น้องประชาชนครับพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็เช็คข้อมูลก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวปลอมมีข่าวเฟคนิวค่อนข้างเยอะที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่าน ประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกอัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสวดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม

167กิโลเฮิรตซ์ด้วยสวัสดีครับ Lovely Genius นะครับก็วันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันหลายๆพื้นที่เลยนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องที่ถามกันเยอะเลยวันนี้นะครับตอนนี้ก็ 5:30 นกว่าๆนิดนึงถามว่าไปกันหรือยังครับไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกว่าไปยืนยันตัวตนต้องใช้คำว่าไปยืนยันตัวตนกันหรือยังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ต้องไปนะครับต้องไปแล้วก็มีช่องทางในการยืนยันกันบรรยากาศในการไปมาเป็นยังไงบ้างโทรมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับย้ำเลยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเริ่มวันนี้วันแรกครับใครที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วแจ้งมาหน่อยนึงอยากรู้โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีวัตถุประสงค์สำคัญครับก็เพื่อช่วยเหลือพุ่งเป้าไปยังผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆเพื่อให้ท่านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ถูกทบทวนมาหลายปีละนะครับด้วยเกรงว่าจะมีการสับสนครับดังนั้นเนี่ยมาเน้นย้ำมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอแจ้งเลยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วต้องทำการยืนยันสิทธิ์นะครับย้ำอีกทีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับที่เป็นกลุ่มเดิมเนี่ยแหละต้องทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลนะครับมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติคือวันที่17กรกฎาคม2569ดังนั้นเนี่ยสรุปอีกทีนึงเมื่อกี้ก็ฟังในเรื่องของสปอตไปแล้วนะครับแน่นอนว่ายืนยันสิทธิ์ก็คือผู้ที่มีบัตรหรือว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติวันที่17กรกฎาคมนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ต้องเป็นคนเก่าใช่แล้วนะครับมีคนถามมาใช่ครับคนเก่าก็คือคนที่ถือบัตรนะครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยต้องทำการยืนยันสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนาแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนะครับควบคู่ไปกับทางกระทรวงมหาดไทยกทม.เมืองพัทยากระทรวงพม.จะทำการสำรวจผู้ตกหล่นครั้งก่อนแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการนี้นะครับอ้าวแล้วถามว่ายืนยันทางไหนล่ะคุณบอลอ่ะมีช่องทางในการยืนยันหนึ่งเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันมาเสร็จปั๊บก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันตัวตนได้ง่ายๆเลยนะครับใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วลองคลิกเข้าไปดูมันก็จะมีให้กดเลยว่ายืนยันนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นแบนเนอร์ชัดเจนครับตัวใหญ่มากเลยในแอปเป๋าตังนี่แหละก็จะเห็นเลยนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันทางรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีแบนเนอร์ที่เขียนว่ายืนยันตัวตนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละนะครับก็กดเข้าไปเลยง่ายครับนะฮะสำหรับ2แอปพลิเคชันนี้ทั้งเป๋าตังทั้งทางรัฐนะครับง่ายมากเลยหรือยังมีอีกครับที่เว็บไซต์ของโครงการก็ได้นะครับอันนี้ก็ยืนยันได้เช่นเดียวกันนี่คือช่องทางการยืนยันสิทธิ์เพื่อรอการพิจารณาตามหลักเกณฑ์แต่ใครบอกว่าไม่เป็นสักอย่างนึงไปที่ธนาคารได้ไหมได้ครับที่ไหนบ้างมีธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้ใครที่ไม่สะดวกไปธนาคารเลยก็ได้ครับเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับวันนี้บรรยากาศในทุกที่คึกคักมากๆธนาคารออมสินก็คึกคักครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คึกคักนะครับแล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยย้ำเลยนะครับมีธนาคารกรุงไทยไปได้ไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ไปได้ธนาคารออมสินก็ได้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้แล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้เช่นเดียวกันสะดวกที่ไหนก็ไปได้เลยนะครับหรือที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ก็ยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยคุณอ้อนส่งมานะครับก็ข้อความต่างๆนะครับเดี๋ยวทยอยดูให้อีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อกี้นี้แจ้งไปแล้วเรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่มีกรณีที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของคนขับรถนะครับที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียกแอปพลิเคชันดังกล่าวมาเพื่อสะสางปัญหากรณีคนขับนะฮะคนขับทำร้ายนักท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเรียกอีก13แพลตฟอร์มคุยต่อเนื่องครับในวันที่12มิถุนายนนี้ครับโดยตั้งใจเลยที่จะสังคายนาทั้งระบบต้องมีใบขับขี่สาธารณะย้ำครับผู้โดยสารที่นั่งเนี่ยต้องปลอดภัยนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลสคบนะครับต้องย้ำเลยว่าท่านกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าเหตุการณ์สำคัญเลยทีเดียวครับกรณีที่คนขับแอปพลิเคชันดังกล่าวนี่แหละนะครับต้องบอกว่าทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับบริเวณย่านอโศกตอนแรกเนี่ยไล่ลงก่อนและสุดท้ายก็มีการทำร้ายนะครับจนนักท่องเที่ยวเนี่ยบาดเจ็บนะครับโดยตอนนี้ก็ทราบแล้วครับว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีราคาที่ต่ำกว่าหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งคณะทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าสิทธิผู้บริโภคเมื่อถูกเมื่อมีการกดรับนะครับผู้โดยสารแล้วเนี่ยต้องไปส่งผู้โดยสารถึงปลายทางกรณีนี้จึงเป็นการเข้าข่ายการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทางแพลตฟอร์มดังกล่าวครับได้เข้ามาพบกับตัวแทนของสคบที่สน.ทองหล่อแล้วมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับโดยทางแพลตฟอร์มเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบครับด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้จำนวน35,000 บาทครับจ่ายให้ 35,000 บาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับคดีทำร้ายร่างกายซึ่งในวันนี้ครับ4มิถุนายนเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อนะครับในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับอันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับยังมีการกล่าวต่อเนื่องด้วยว่าสคบครับมีแนวความคิดที่จะเข้ามาดูแลแพลตฟอร์มต่างๆทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ขายของทั้งแพลตฟอร์มส่งสินค้าทั้งแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการเรียกรถผู้โดยสารต่างๆด้วยนะครับโดยจะเรียกกันในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะเรียกแพลตฟอร์มต่างๆมากรณีเกิดปัญหาก็เข้ามาพูดคุยนะครับส่วน12มิถุนายนเนี่ยก็จะมีการเรียก13แพลตฟอร์มทั่วประเทศเข้ามาหารือกันในประเด็นดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามครับกรณีคนขับรถที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหบาดเจ็บเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนขับรถเนี่ยอายุ23ปีไม่มีใบขับขี่สาธารณะจึงเกิดคำถามเลยครับว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ปล่อยให้มาขับรถได้ยังไงนะครับใบขับขี่สาธารณะก็ไม่มีแล้วก็เป็นเด็กอายุแค่23ปีเท่านั้นเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าวุฒิภาวะเนี่ยอาจจะยังน้อยนะครับอันนี้คือ1ประเด็นอาจจะถึงเวลาแล้วครับท่านสุภมาศบอกถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องคัดกรองผู้ขับขี่นะครับด้วยความเหมาะสมในเรื่องอายุการขับรถสาธารณะนะครับที่สามารถจะรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารได้อายุ20อาจจะมีใบขับขี่ส่วนตัวได้บางทีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของใบขับขี่สาธารณะเนี่ยต้องดูครับเรื่องของความเหมาะสมในการที่จะต้องมารับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องดูมาตรการของบริษัทตั้งแต่เรื่องของการทำสัญญานะครับไล่ไปเลยท่านสุภมาศจะดูเรื่องการทำสัญญาเลยนะว่ามีความเป็นธรรมไหมนะครับในส่วนของ13แพลตฟอร์มเนี่ยจะทิ้งผู้โดยสารไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยรวมถึงดูเรื่องความเป็นธรรมเรื่องค่าโดยสารด้วยยังมีอีกหลายคนเลยบางทีก็บ่นว่าโอ้จากนี้ไปนี้เนี่ยเคยนั่งอยู่สมมติ50บาทสมมตินะแต่กลายเป็นโอ้โหเรียกซะแบบ140อย่างเงี้ยนะครับก็จะดูมาเรื่องของความเป็นธรรมของค่าโดยสารด้วยนะครับด้วยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับดูแลเรื่องปากท้องนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยทั้ง13แพลตฟอร์มครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของการใช้จ่ายไม่เท่ากันแล้วก็ค่อนข้างห่างกันในส่วนนี้ครับก็จะมีการทบทวนในที่ประชุมด้วยโดย12มิถุนายนนี้ก็จะมีการหารือกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็น1ความคืบหน้าครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลสคบนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นะครับในรายการก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันป้าน้อยจากชัยนาทครับฝากคำถามนะครับมาเรียบร้อยนะครับเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับแล้วก็อยากได้แหละจะดูแลเรื่องบัตรคนพิการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็ฝากทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวคอยประสานเรื่องนี้ให้ทั้งหมดเมื่อวานนี้ก็เก็บทุกวันนะครับแล้วก็อยู่ในเรคคอร์ดหมดเลยสำหรับผู้ที่โทรมา1ต้องมีเรื่องเดือดร้อนนะครับมีเรื่องที่อยากให้ช่วยนะครับเบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับลองโทรมาประสานหลังไมค์หน่อยว่าเอ๊บางคนบอกไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปยืนยันตัวตนอย่างเงี้ยปรากฏว่าทำไม่ได้ติดขัดตรงไหนนะครับไม่สะดวกตรงไหนหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนอย่างไรนะครับก็ให้สวทของเราก็อยู่เคียงข้าง
พี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเข้าไปดูหนึ่งเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าเป็นภารกิจของท่านสุภมาศนี่ท่านแบบโหลุยจริงๆล่าสุดครับเร่งช่วยเด็ก7ขวบวิทย์ดับคุณผู้ฟังถูกไฟดูดขณะพักผ่อนในพูลเวลล่าที่ชะอำนั่นเองล่าสุดสั่งสคบลุยฟ้องแทนผู้บริโภคแล้วก็จี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานของที่พักด้วยนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าครับกรณีน้องนะครับเด็กผู้หญิงวัยเพียงแค่7ขวบปรากฏว่าถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับขณะที่น้องเข้าพักที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้องก็ไปว่ายน้ำปรากฏไฟรั่วครับดูดนะครับแล้วก็ที่สำคัญได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับซึ่งขณะนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจครับผู้ปกครองเนี่ยได้นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วด้วยนะครับในส่วนที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านกำกับดูแลสคบสั่งการครับเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกเลยครับว่าครอบครัวผู้เสียหายพร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมล่าสุดครับได้มีการยื่นหนังสือร้องทุกข์นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งตนก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทนแล้วก็สั่งการให้ทางสคบ.ออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและก็ครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ครับสคบจะเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการฟ้องร้องเองนะครับทั้งนี้ครับสคบจะมีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีด้วยเข้าตรวจสอบครับเรื่องของสถานประกอบการว่ามีการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่แล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาต่อไปด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับทั้งโรงแรมทั้งที่พักพูลวิลล่านะครับโรงแรมทั่วประเทศเร่งตรวจสอบหน่อยขอความร่วมมือเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องของระบบไฟแสงสว่างบริเวณสระน้ำนั่นแหละนะครับน้องๆชอบนะครับเด็กๆชอบเล่นน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเสียหายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับทั้งผู้บริโภคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอเตือนผู้บริโภคก่อนที่จะเล่นด้วยนะคุณผู้ฟังก็ต้องตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทุกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดยาววีคเอนด์เนี่ยหลายๆคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายๆคนไปเที่ยวกับครอบครัวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบย้ำส่งท้ายด้วยนะครับบอกว่าสิทธิ์ในเรื่องของความปลอดภัยจากการรับบริการเนี่ยตรงนี้เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันซึ่งตนก็จะติดตามเรื่องนี้ถึงที่สุดนะครับใครที่เดือดร้อนจดเบอร์ไว้หน่อยหนึ่งนะครับสายด่วนสคบที่1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือว่าคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ ocpb.go.th นะครับตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็เรียกว่าภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีทุกเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็ดูแลกันแบบว่าเพื่อพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยทุกความเดือดร้อนนะครับก็จะมีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คอยดูแลช่วยเหลือตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับก็เร่งมาดูแลเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าทางกองทัพบกย้ำนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องความมั่นคงเสริมฐานที่มั่นแล้วก็พัฒนาเส้นทางบริเวณช่องสง่ำด้วยพร้อมเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
โดยเรื่องนี้ครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับกล่าวถึงกรณีสื่อออนไลน์เนี่ยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายืนยันครับว่ากองทัพบกเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านขณะนี้ครับหน่วยงานด้านข่าวกรองแล้วก็หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่อง

ถานการณ์นะครับช่วงมีสถานการณ์เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเนี่ยได้มีการใช้อาวุธนะครับเข้าปฏิบัติต่อที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวครับถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางทหารนะครับก็ส่งผลนะครับต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและก็กำลังพลของทหารฝ่ายไทยซึ่งส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยถูกทำลายลงไปด้วยนะครับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่องของการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือเสริมสร้างนะครับขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาในส่วนนี้ครับทางการข่าวสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีเขาบอกแบบนี้แต่แม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจในเรื่องราวดังกล่าวบอกว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆปัจจุบันนี้ครับแม้สถานการณ์ในภาพรวมอาจจะดูเรียบร้อยแต่ก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับทุกหน่วยงานจึงต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดเลยมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นนะครับพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนนะครับเพื่อส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนตามนโยบายของผบ.ทบ.ด้วยคุณผู้ฟังนะครับและก็อย่างไรก็ตามครับแม้ที่ผ่านมาจะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่พบสิ่งที่น่ากลัวนะครับหรือว่าสิ่งที่น่ากังวลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่

ู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอีกหนึ่งเรื่องไปกันที่ข่าวเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกันหน่อยนึงแล้วก็ต้องบอกเป็นข่าวดีนะครับยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบถึงองค์การเภสัชกรรมแล้วก็เตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ครับนางสาว

างเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็ง

ษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะครับโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ที่ผ่านมาครับโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระราชดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและก็ส่งมอบยารุ่นแรก

การกระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยโดยคลังสินค้าแล้วก็การจัดส่งทั้งหมดเนี่ยดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP นะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเร่งเคร่งครัดนะครับเพื่อคงคุณภาพ

ในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอินทนิป100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยแล้วก็สามารถรักษาได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับนี่ข้อมูลสำคัญเลยนะครับยารักษาโรคมะเร็ง

0: ิ่งที่วันนี้ตั้งใจนะครับที่จะนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนนะสำหรับยาอินทานิต100ยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมกระจายยาเหล่านี้เนี่ยให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับที่ได้มีการพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งพุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมพานิบ100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็มาให้คุณฟังได้ติดตามกันก่อนที่เราจะเตรียมไปเคารพธงชาติกันนะครับคุณโชคแดงมงคลสวัสดีมาแล้วนะครับยายไอดอลด้วย Minecraft นะครับคุณปุ้ยกดติดตามไว้แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณปุ้ยนะครับมีเจ้าจ่อยด้วยคุณสุเทพแชร์หรือยังนะฮะแชร์แล้วก็แชร์ลงกลุ่มด้วยใครแชร์ลงกลุ่มแล้วเรียบร้อยขอบพระคุณด้วยคุณประยงทวีชื่นนะครับมีคุณรัตนาคุณสุมาลีนะครับจากบางบัวทองนะครับมีจากลำลูกกาแล้วก็จากประจวบคีรีขันธ์ครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าติดตามฟังทุกๆวันเลยอ่ะช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนในห่วงเวลา 18:00 นนะครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามทุกเรื่องราวกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสการแก้วประจัน
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ข้าหมายแปลว่าแห่งบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์คือมรดกหัตถกรรมโบราณกว่า300ปีที่ชาวผู้ไทยสืบทอดด้วยหัวใจแห่งความประณีตลวดลายที่ทอด้วยเทคนิคขิดและจกซ้อนสีไหมอันละเมียดทำให้ผืนผ้าทุกผืนเป็นประกายงามราวแสงรุ่งอรุณเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่าจนได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งไหมด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมผ้าไหมแพรวาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทรงฟื้นฟูงานทอผ้าพื้นบ้านให้กลับมามีชีวิตชีวาสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้ชาวบ้านโพนอย่างมั่นคงพระองค์ยังทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยนานาพื้นถิ่นจุดประกายให้คนไทยหันกลับมารักและสืบสานภูมิปัญญาในบ้านเกิดของตนคำว่าแพรคือผืนผ้าของชาวอีสานส่วนคำว่าวาคือความยาวหนึ่งวาขนาดดั้งเดิมของผ้าแพรวาที่ใช้เป็นผ้าสบายของชาวผู้ไทยพื้นผ้าธรรมดาในวิถีชุมชนได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศิลปะและความงดงามของไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้งานหัตถกรรมพื้นบ้านได้รับการยกระดับสู่เวทีโลกเป็นเส้นทางแห่งความยั่งยืนตามพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงวางไว้ให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินตราบนานค

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ 18:04 น.ครับเมื่อกี้นี้มีหลายคนฟังอยู่บอกเพลงใหม่หรือเปล่าใช่แล้วนะครับเพลงใหม่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่หลายคนฟังแล้วคุ้นเลยนะครับแล้วก็ร้องตามกันได้ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับก็เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับคึกคักมากๆมีข้อความส่งมาบอกว่าอยู่ที่ตลาดด้วยนะครับไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสบอกโอ้โหซื้อทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับซื้อทั้งขนมซื้ออะไรซื้อเยอะแยะไปหมดเลย

ทุเรียนครับปลื้มมากๆเลยยอดพุ่งเท่าตัวนะครับสามารถจำหน่ายได้วันละ300ถึง500กิโลกรัมเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าคึกคักครับนี่คือหนึ่งเรื่องที่จังหวัดพัทลุงนะครับเป็นพ่อค้าที่ขายทุเรียนนะครับ

าทยอยเดินทางมาเลือกซื้อกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวภายหลังจากที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนครับก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเพราะว่าเป็นการบรรเทาภาระแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเด็กๆอยากทานทุเรียนคุณพ่อคุณแม่บอกแต่บางทีราคาเอาพูดตามตรงก็ค่อนข้างมีราคานิดนึงแต่พอมีโครงการนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนง่ายขึ้นเลยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส1ประหยัดค่าใช้จ่ายบุตรหลานได้ทานทุเรียนด้วยน้ำลายไหลเลยนะบางคนบอกว่าเด็กๆชอบนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ชอบด้วยยอดขายมาดูยอดขายกันหน่อยมาดูในส่วนพ่อค้าทุเรียนกันนิดนึงเขาบอกว่าพ่อค้าทุเรียนครับที่จังหวัดพัทลุงนี่มีการเปิดเผยจากสวท.พัทลุงครับบอกก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมียอดจำหน่ายทุเรียนเนี่ยเฉลี่ยนะก่อนที่จะมีนะประมาณสัก100-200กิโลกรัมแต่พอหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสปั๊บโอ้โหปรากฏว่าเป็นไงพุ่งขึ้นเกินเท่าตัวอีกครับ300-500กิโลกรัมเพิ่มขึ้นมากๆเลยทีเดียวรายได้เขาบอกว่าดีมากคุณผู้ฟังตอนนี้นะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขอบคุณข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศครับเต็มไปด้วยความคึกคักทีเดียวนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่มีผลตอบรับมีฟีดแบคที่ดีเหลือเกินครับชอบมากๆเลยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ก็ส่งมากันหน่อยว่าวันนี้นะครับฟังอยู่ที่ไหนแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากจะรายงานกันก็ส่งมาบอกกล่าวกันแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆกันแต่แน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับในวันนี้ครับพฤหัสที่4มิถุนายน2569เวลา18:50 นเป็นต้นไปณธรรมเนียบรัฐบาลครับก็เดี๋ยวติดตามการถ่ายทอดทั้งทาง NBT 2HD นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเวลา18:50 นเป็นต้นไปนะครับก็นำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยพร้อมๆกันนะครับอ่ะมีข้อความส่งมานะครับจากหลากหลายพื้นที่ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมเคาะจอเคาะใจด้วยใครเคาะแล้วรายงานมาด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับเพิ่มเติมมาด่วนเลยนะครับว่าวันนี้อยู่ที่พื้นที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามาทักทายกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าคึกคักไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศของไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อกี้นี้ฟังเพลงไปหลายๆคนบอกว่าโอ้โหมีความสุขมากๆใช้จ่ายเรื่องของค่าโดยสารเรื่องรถเมล์รถไฟฟ้าเรือรถบขส.ทั้งหมดทั้งมวลได้หมดเลยครับผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับโดยเรื่องราวของการใช้โครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60/40รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ส่งสาธารณะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนถึงนู่นนะครับ30กันยายน2569โดยมาดูในส่วนของระบบขนส่งกันหน่อยที่เข้าร่วมโครงการอย่างประชาสัมพันธ์กันนะครับรถเมย์ขอสมก.ก็ใช้ได้นะครับใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ได้เลยชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีครอบคลุมทั้งรถโดยสารขอสมก.ทุกคันรถโดยสารบขส.ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดได้เลยนะครับใครที่มีแพลนนะครับจะไปเที่ยวตจว.นะครับโดยสารรถบขส.ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้รัฐสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันสามารถซื้อได้ครับที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศนะครับ MRT ใช้ได้ไหมคุณบอลได้ครับรถไฟฟ้า MRT 4สาย BTS ทุกสายใช้ได้เลยนะครับใช้ซื้อตั๋วนะครับโดยสารผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ครอบคลุม MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพูแล้วก็มีรถไฟฟ้า BTS ทุกสายใช้ได้เลยไทยช่วยไทยพลัสนะครับเรือกันบ้างเรือกันบ้างหาข้อมูลมาละเรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็เฉพาะจุดรับชำระที่กำหนดเช่นยกตัวอย่างนะก็มีสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะครับราชินีมีพระนครแล้วก็ปากเกร็ดเรือด่วนเจ้าพระยาเหล่านี้ใช้ได้นะครับไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐบาลครับยังได้ขยายการรองรับสิทธิ์นะฮะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้เดินทางกับรถเมย์นะครับเป็นรถเมย์ไฟฟ้าไทยสมายบัส TSB ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับก็จะมี23เส้นทางครับขยายให้ครบ124เส้นทางภายในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลนะครับตั้งใจที่จะดูแลเรื่องของต้นทุนการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนลดภาระค่าครองชีพนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เดินหน้าที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเตรียมไปพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนคุณผู้ฟังครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับพูดคุยกันทักทายกันได้เลยนะครับมีหลากหลายพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยเดอะพูลนะครับเอเคตี้อาร์ตี้แน่นะ ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มีข้อความจากคุณศิวัตรด้วยนะครับวันนี้สวัสดีมาทักทายกันมาแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่คุณสมายด้วยนะครับคอยที่ติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับสามารถเพิ่มเติมแล้วก็พูดคุยกันได้หนึ่งเรื่องสำคัญเลยครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าพูดคุยกันนะครับรู้ฟังครับแน่นอนเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาโดยตลอดเลยการพยากรณ์โหราศาสตร์ของไทยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติด้วยทิศทางของประเทศไทยกับเรื่องราวของวันนักโหราศาสตร์จะเป็นอย่างไรวันนี้ครับต้อนรับกันเลยดีกว่าครับท่านนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญเรื่องราววันนี้ที่จะคุยกันคือทิศทางประเทศไทยกับวันนักโหราศาสตร์ครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
0: ครับต้อนรับอาจารย์สู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติรายการนะครับ
8: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ครับอาจารย์ครับเรียนถามคำถามแรกก่อนว่าปัจจุบันนี้ครับเรื่องของศาสตร์การพยากรณ์หลายคนชอบนะครับโหราศาสตร์ไทยหลายคนก็ชอบมากๆเช่นเดียวกันปฏิเสธไม่ได้กับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดคุยกันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสักกี่ประเภทครับเรื่องนี้และแต่ละประเภทเนี่ยมีหลักใหญ่ใจความยังไงบ้างครับ
8: โหราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเกี่ยวกับเวลานะครับเราใช้คำว่า astrologyนะฮะก็เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะครับเพราะนั้นวิชาโหราศาสตร์นะครับก็เป็นศาสตร์แห่งกาลเวลาโดยใช้ดวงดาวเป็นเครื่องบ่งชี้นะครับก็มีทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พารตะโหราศาสตร์จีนหรือโหราศาสตร์ของชาติต่างๆนะครับก็มีหลายๆชาติก็เป็นนานาชาตินะครับความรู้เนี่ยนะเราใช้ตามพื้นที่หรือใช้ตามแหล่งกำเนิดนะตามเชื้อชาติก็ได้นะหรือตามเนื้อหาสาระนะครับแต่โหราศาสตร์ก็มีหลายๆประเภทนะครับอย่างโหราศาสตร์ชะตาบุคคลก็เป็นความรู้ในการพยากรณ์เรื่องของดวงชะตาเกี่ยวกับบุคคลโหราศาสตร์ชะตาบ้านชะตาเมืองชะตาสังคมนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโหราศาสตร์การเงินการคลังโหราศาสตร์การเกษตรนะโหราศาสตร์อุตุนิยมเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็แล้วแต่เราจะจัดประเภทโดยอาศัยหลักการอะไรนะครับแต่วิธีการดูเด็กนะมันมีวิชาโหราศาสตร์แล้วก็วิชาการพยากรณ์นะพยากรณ์โดยใช้ดวงดาวนะเราเรียกว่าโหราศาสตร์นะแต่ถ้าใช้โดยหลักการอย่างอื่นอาจจะดูแบบตัวเลขก็เรียกว่าเลขศาสตร
0: ์ครับ
8: ลายมือก็เรียกหัตถศาสตร์นะนรลักษณ์ลักษณะนะอย่างคนจีนที่เขาดูนะดูลักษณะทั้ง5บนใบหน้าเขาก็เรียกโหเฮงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเรามีเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก็เป็นการคำนวณเรื่องของตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าโดยอาศัยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้วก็เฉลิมขึ้นมาเป็นรูปดวงชะตาแล้วก็มาวิเคราะห์แนวโน้มวิถีชีวิตนะอันนี้ก็เป็นโหราศาสตร์ไทยนะซึ่งมีพื้นฐานรากฐานนะมาจากอินเดียแล้วก็มีการผสมผสานกับความรู้ทางโหราศาสตร์ของไทยนะครับส่วนโหราศาสตร์พารตะ ก็เป็นโหราศาสตร์นะฮะของอินเดียนะก็ใช้ปฏิทินนิรายนะนะครับเอามาคำนวณนะครับแล้วก็ผูกดวงชะตาแล้วก็อาศัยคำพีโบราณของอินเดียมาใช้ในการพยากรณ์แต่ก็เรียกโหราศาสตร์โหราศาสตร์นะนอกจากนั้นแล้วยังมีโหราศาสตร์ตะวันตกนะตะวันตกร่วมสมัยนะครับโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะฮะก็ใช้ปฏิทินสายนะนะแล้วก็มาผูกดวงมาเฉลิมเป็นแผนผูกดวงชะตาแบบสายนะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโหราศาสตร์จีน
0: คร
8: ับ นะโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะเราเน้นเรื่องปีนักศัตรูเน้นเรื่องธาตุทั้ง5สมจีนนะครับแล้วก็พลังธาตุพลังหินยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเลขศาสตร์ก็เป็นการวิเคราะห์ความหมายเรื่องอิทธิพลของตัวเลขเนี่ยว่าตัวเลขแต่ละตัวนะมีอิทธิพลมีความหมายอย่างไรแล้วก็มาสัมพันธ์กับเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะฮะเรื่องของชื่อแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับส่วนวิชาหัตถศาสตร์หัตถาก็แปลว่าฝ่ามือใช่ไหม
0: คร
8: ับ เนี่ยก็เป็นการดูลายมือนะครับเพราะนั้นเส้นบนฝ่ามือเนินแล้วก็ผิวมือแล้วก็ลักษณะต่างๆเนี่ยบนลายมือบนฝ่ามือก็จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละศาสตร์ก็มีความแตกต่างกันนะแต่เราก็มีจุดร่วมที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพยากรณ์เชิงสัญลักษณ์ต่างๆนะฮะเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มนะฮะแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นไปของชะตาชีวิตทำให้เราเข้าใจชีวิตมนุษย์นะฮะก็เป็นจุดร่วมสำคัญนะฮะอันเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นโหราศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาแล้วก็มีการพยากรณ์ในหลายๆรูปแบบนะครับ
0: อาจารย์ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นคำถามต้องเรียนถามเลยหลายคนรู้แล้วแหละว่ามีหลากหลายสาขามากๆความสำคัญของจรรยาบรรณแล้วก็จิตวิทยาการให้คำปรึกษาในฐานะนักโหราศาสตร์บางทีแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่หลายๆคนเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยแหละบางทีก็หลงเชื่อบ้างอะไรบ้างเรื่องของจรรยาบรรณแล้วก็จิตวิทยาการให้คำปรึกษามันต้องมียังไงบ้างครับที่จะให้เป็นความรู้ครับ
8: นะครับเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของจรรยาโหรก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะนั้นวิชาชีพทุกวิชาชีพแหละเนี่ยก็จะมีกรอบของจรรยาบรรณนะที่ใช้ในการควบคุมจังโลงวิชาชีพนะครับจรรยาบรรณของโหรก็มีอยู่มากมายหลายข้อนะฮะแต่ก็จะยกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็การพยากรณ์เนี่ยนะฮะก็พยากรณ์เพื่อสร้างสรรค์เพื่อจังโลงนะให้คนอยู่ในกรอบอยู่ในวิถีชีวิตในคันลมชีวิตที่ดีงามนะครับการพยากรณ์เนี่ยก็จะมีข้อห้ามที่สำคัญคือเนี่ยจะไม่สร้างความหวาดกลัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามเรื่องการพยากรณ์นะฮะการตาย นะครับการตายห้ามพยากรณ์เรื่องของการหย่าร้างเรื่องของผัวเมียนะฮะแล้วก็ชะตาชีวิตของเด็กนะฮะว่าเด็กคนนั้นร้ายหรือดีอย่างไรนะฮะเพราะการพยากรณ์3อย่างที่พูดถึงนะในหลักการของโหราศาสตร์ท่านก็บอกว่าทายสมพงเมียผัวเรื่องชั่วดีทายชีวีวิบัติตัดชนนศาสตร์ทายคุณทายโทษทายคุณโทษทารลบทาริกาเปลี่ยนโหราสู่ห้ามการทำนายเพราะการทำนาย3อย่างนี้จะล่อแหลมแล้วก็จะสร้างความวิตกความหวาดกลัวทำให้การดำเนินชีวิตอาจจะไม่ปกติสุขได้นะครับเพราะฉะนั้นการพยากรณ์3อย่างที่พูดถึงก็ควรที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะทายสมพงษ์เมียผัวเรื่องตัวดีทายชีวีวิบัติตัดจันทสาทายคุณโทษทารกทาริกาเรียนโหราครูห้ามการทำนายนะเพราะฉะนั้นการทำนายความตายนะพยากรณ์ไปนะคนก็อาจจะ
0: ม
8: ีตกกังวลหวาดกลัวเนี่ยอาจจะไม่เป็นปกติสมนะครับ
0: บางคนเครียดอาจารย์นอนไม่หลับพอการทักมานะ
8: เพราะฉะนั้นการพยากรณ์ก็น่าจะพยากรณ์ในเชิงเตือนให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตส่วนเรื่องความรักก็เหมือนกันนะคนอาจจะแต่งงานกันนะดำเนินชีวิตคู่นะแล้วเกิดโหนหรือผู้พยากรณ์ไปพยากรณ์อย่างโน้นอย่างนี้จะแตกแยกจะหย่าร้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการทำให้เกิดการหวาดระแวงนะสงสัยอะไรนะครับนะทำให้เกิดการหย่าร้างเกิดขึ้นได้นะเรื่องจากความวิตกกังวลเรื่องของผู้ครองอะไรต่างๆ
0: คร
8: ับ เรื่องเด็กก็เหมือนกันนะฮะการที่พยากรณ์ดวงเด็กคนนี้นะดีเด็กคนนี้ร้ายนะพยากรณ์ร้ายเนี่ยก็ทำให้ใครทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะอาจจะหวาดระแวงหรือรังเกียจเสียดฉันอะไรต่างๆแต่แทนที่จะส่งเสริมแต่เลี้ยงดูให้ดีนะครับก็อาจจะเป็นที่กังขาในดวงชะตาเด็กนะครับหรือทายเด็กดีจนเกินไปเด็กก็อาจจะเหลิงว่าดวงดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์ก็น่าจะไปในเชิงชี้แนะแล้วก็สร้างสรรค์นะครับส่วนจรรยาบรรณอย่างอื่นนะครับก็มีอีกหลายข้อก็เช่นเรื่องของการรักษาความลับของผู้มาปรึกษาผู้มารับการพยากรณ
0: ์ครับ
8: นะครับแล้วประการสำคัญนะครับก็คือเรื่องของเสรีภาพในทางด้านการตัดสินใจทางด้านความคิดนะครับก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับคำปรึกษาหารือเนี่ยนะฮะมีเสรีภาพในการตัดสินใจในชีวิตของตนเองนะด้วยหลักการและเหตุผลนะครับอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรณที่ยกให้ดูเป็นตัวอย่าง
0: ครับอาจารย์เรื่องของเทคโนโลยีบ้างครับอาจารย์การนำเอา IT เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในแวดวงโหราศาสตร์มีไหมครับ
8: เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยในยุคใหม่ นะฮะคือเราเปรียบเทียบระหว่างนะโหนในยุคเก่ากับยุคใหม่นะสมัยก่อนเนี่ยการที่จะดูดวงชะตาได้เนี่ยก็จะต้องมีหลักการนะมีข้อมูลนะเพราะฉะนั้นโหนสมัยก่อนก็จะอาศัยตำรับตำราจะผูกดวงได้ดวงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนี่ยใช้เวลานะพบปฏิทินโหรมีปฏิทินร้อยปีมีแผ่นหมุนลัคนากำเนิดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับในการผูกดวงในการคำนวณนะซึ่งไม่เหมือนกับสมัยก่อนซึ่งต้องคำนวณด้วยมือ แต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรามีซอฟต์แวร์เรามีแอปพลิเคชันนะก็สามารถที่จะคำนวณหาตำแหน่งดวงดาว นะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับ เป็นการประหยัดเวลานะฮะก็ทำให้มีฐานข้อมูลทางดิจิทัลนะฮะก็มีระบบออนไลน
0: ์
8: นะครับอย่างการประชุมนักโหราศาสตร์หรือจะพยากรณ์โดยการประชุมทางออนไลน์ก็ได้นะฮะ
0: ก็สะดวกขึ้นมาก
8: วิดีโอคอลอะไรต่าง
0: ๆ
8: จะมีบทบาทนะฮะเดี๋ยวนี้มีAI สัญญาประดิษฐ์นะฮะก็จะถ้ามันมีบทบาทนะครับก็เป็นตัวช่วยนะฮะแต่อย่างไรการพยากรณ์การพินิจพิเคราะห์นะครับเพราะดวงชะตาเนี่ยมันประกอบด้วยสองส่วนก็ส่วนทางกายภาพนะซึ่งสามารถจะคำนวณหรือหาตัวช่วยได
0: ้
8: นะแต่อีกด้านนึงก็คือด้านของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะฮะซึ่งมนุษย์ก็จะต้องใช้นะครับความรู้นะฮะแล้วก็ความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับการพยากรณ์ด้วยครับ
0: ครับอาจารย์ครับมูลค่าเม็ดเงินเรื่องของเอาง่ายๆว่าคำว่าสายมูที่ตอนนี้ทุกคนคุ้นปากกันเลยว่าสายมูเนี่ยสร้างธุรกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อหรือว่าสายมูมากน้อยขนาดไหนครับ
8: ที่จริงโหราศาสตร์นะก็ถ้ามันมีบทบาทนะในสมัยก่อนนะแม้แต่สมัยนี้เองนะโหราศาสตร์สามารถจะพยากรณ์เรื่องของหุ้นได
0: ้
8: นะเพราะนั้นเนี่ยแล้วโหนพยากรณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะก็สามารถที่จะชี้นำนะเรื่องของหุ้นนะครับเรื่องของหุ้นทำให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะสัมพันธ์ยังไงนะครับเรื่องของความเชื่อนะฮะเรื่องของระบบความเชื่อเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะฮะครับ
0: ครับฟังอยู่ครับอาจารย์ครับ
8: นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่สามารถที่จะประยุกต์กับความเชื่อทางโหราศาสตร์นะครับอย่างเรื่องของการไหว้พระการทำบุญการดูฤกษ์ดูยามหรือการสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญนะครับก็ย่อมมีผลทางด้านเศรษฐกิจนะครับเฟื่องฟูไม่เฟื่องฟูต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น

0: เราใช้วันสำคัญนะครับก็คือวันที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะหรือพราหมณ์โกณฑัญญะพยากรณ์พระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะนะครับตอนที่ประสูติได้5วันนะครับในปีปกติมากเนี่ยนะครับก็จะตรงกับวันแรม5ค่ำวันแรม5ค่ำเดือน6นะครับแต่ถ้าปีใดอย่างปีนี้เป็นปีอาทิตย์กมาศนะเราก็ใช้วันแรม5ค่ำเดือน7นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันตรงกับวันแรม3ค่ำนะวันแรม3ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นปีอาทิตย์กมาศก็มีปรากฏการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ก็คือตรงกับวันที่ท่านอาสิตามุนีนะหรืออาสิตาดาบทนะพยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะ
1: ครับ
0: นะครับว่าจะออกบวชแล้วก็จะสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็สั่งสอนเวนยัสสะให้รู้ตามนะแล้วก็ใช้วันแรม3ค่ำ
1: ครับ
0: เมื่อวานนะซึ่งเป็นวันพยากรณ์ของอสิตามุนีนั่นแหละแล้วก็ใช้วันแรม5ค่ำก็คือวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะเป็นวันนักโหราศาสตร์นะครับตรงกับวันที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะพยากรณ์เป็นหนึ่งเดียวนะว่าเจ้าชายพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะจะต้องออกบวชนะครับแล้วก็กำหนดให้เป็นวันนักโหราศาสตร์นะครับก็เป็นการเชิญชวนนะนักโหราศาสตร์ในแต่ละสำนักหลายๆสำนักในประเทศไทยนะมาชุมนุมกันนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับประกาศจุดยืนของนักโหราศาสตร์และให้นักโหราศาสตร์เนี่ยตระหนักถึงความสำคัญนะในการเป็นนักโหราศาสตร์นะก็เป็นการกำหนดบทบาทของโหรว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะครับและก็เป็นเครื่องช่วยจันโลงสังคม
1: ครับ
0: นะแล้วก็ชี้แนะแนะนำสั่งสอนให้คนนะอยู่ในคันลองครองธรรมที่ดีนะก็เป็นการประกาศจุดยืนนั่นเองนะฮะ
1: คร
0: ับ นะครับ
1: ครับ
0: และเมื่อวานเนี่ยเราก็มีการเปิดงานนะครับก็เริ่มด้วยการสดุดีวีรกรรมของศาสดาพยากรณ์นะก็มีการสดุดีวีรกรรมของท่านอาสิตามุนีนะที่พูดถึงนะแล้วก็สดุดีวีรกรรมของการพยากรณ์ของพรามโกณฑัญญะซึ่งเป็นโหรเอกของโลกที่พยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะนะว่าจะออกบวชสถานเดียวนะแล้วก็จะสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่แท้และก็สั่งสอนเวนยสัตว์ให้รู้ตามนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้สดุดีสรรเสริญนะครับผลงานวีรกรรมของพญาลีไทยนะครับแล้วก็พญาโหราธิบดีสมัยพระเจ้าปราสาททองนะครับที่ขนานนามว่าโหรไทยหนูนะทำนายแม่นยิ่งกว่าตาเห็นแล้วก็สดุดีวีรกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะที่พยากรณ์กลาขานะครับ

0: ได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีครับ
1: ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ครับด้วยเวลานะครับเดี๋ยวคราวหน้าต้องเชิญท่านอาจารย์มาคุยเรื่องนี้กันใหม่นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เรื่องสำคัญในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับโชคดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือทิศทางนะครับของโหราศาสตร์ไทยนะครับที่หลายๆคนมีความชอบนะครับมีความเชื่อแต่อย่างที่อาจารย์บอกแหละนะครับว่าต้องมีวิจารณญาณแล้วก็นักพยากรณ์ก็ต้องมีจรรยาบรรณด้วยนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะแน่นอนในวันนี้ครับมีหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะมาส่งท้ายกันด้วยนะครับประชาสัมพันธ์กันรายละเอียดของคอนเสิร์ตถนนดนตรีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำคุณผู้ฟังไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ก็ติดตามกันได้นะครับอย่างที่ย้ำกัน26มิถุนายนนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับแน่นอนใครที่ติดตามอยู่แนะนำครับแนะนำเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วด้วยตอนนี้แอบบอกนิดนึงว่าคนเยอะมากนะครับที่สนอกสนใจเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะชมนะครับไม่อยากให้พลาดเลยไปลงทะเบียนกันนะครับเดี๋ยวช่วงเวลา 18:50 นครับเดี๋ยวขอเชิญคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับฟังแล้วก็รับชมนะครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจะมีการถ่ายทอดนะครับทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในห้วงเวลา 18:50 นะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับที่ติดตามผ่านทางรายการของเราจับประเด็นเป็นข่าวครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับช่วงเวลาเดิม 17:07 ถึง 19:00 ครับก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้บอลสการแก้วประจันลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับมีความสุขมากๆแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสการแก้วประจัน

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ 19:00 นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคานูวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวา แต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งรัฐอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
1: ค่ะ ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันติบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒสวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศอนุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าปราบจิรัติติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ใน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กอโพนกลองทัดและก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสวัสดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อาลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้งสี่ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันประชาชนจึงพากันมาประชุมที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดงหัวอกแม่ในวันที่พรานอลัมพายจับพระโพธิสัตว์ไปนั้นพระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันว่าพระนางถูกชายคนหนึ่งตัวดำในตาแดงหน้าตาโหดเหี้ยมน่ากลัวเอาดาบตัดแขนขวาของพระนางขาดแล้วถือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลอยู่ครั้นพระนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวลุกขึ้นลูบคลำแขนขวาของพระองค์ก็ทราบว่าฝันร้ายพระองค์รู้สึกใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายแก่พระโอรสแก่เท้าทัตรรสมหาราชหรือแก่พระองค์เอง ครั้นนั้นพระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจ

ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทรชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทรชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตัดอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทรชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปอย่างนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภริยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภริยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทรชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภริยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะยังหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทรชาตรัสว่าลูกรักถึงแม้แม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกผลทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้ง3 คนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลกก็ขอให้พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาว

0: ว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตานองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่งพรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปกกระเปรียกกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพราหมณ์อาลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอาลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะแงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออาลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยริบก็เกรงอาลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อาลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อาลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อาลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อาลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อาลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่นาคหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่าแล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษสามหยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้องสามครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตร ชนบทจะพินาศพระหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตกตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์ พราะเห็นว่าจะห้ามพวกหน้าบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกลับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดคร่าให้จมน้ำโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวัณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอาราดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ wrb12.thai.runซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระชิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60-40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังค์ขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังค์ทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็ได้อำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
2: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
5: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.เพราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่า างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่ประชันความเดือดร้อน
4: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชาวนันมาลีรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิแทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลาฟเคชปาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายปาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทางนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยอง มือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินทุมือ10ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคิวพาณิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัล นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์เรซซิ่งคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาถิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
9: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสหรัฐอยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆไม่น้อยในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าพานแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าวเอาแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นอัยการกันละคราวนี้ว่าอย่างไรล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้เขาอ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อคลายทุกข์จากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหันทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาและก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมขาพนันชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดสูใจแทนไม่ได้

ฉันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆคอยคงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัยสองคนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรละวะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลเอมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนอื่นๆทยอยเลือกซื้อที่ดินกันคนละไร่สองไร่หลายคนกลับบ้านไปจูงลูกจูงเมียมาดูแล้วก็เริ่มจับจองที่ดินบนดวงจันทร์กันเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อตะวันบ่ายคล้อยทุกคนในหมู่บ้านดอนสักทองก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์กันทุกหลังคาเรือน

ฤดูเพาะปลูกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกไม่อย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่ายังไงชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าพวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่แล้วปลูกข้าวทันแล้วผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินเนี้ยไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าวบ้านนะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันครี่เงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันนี่มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องนึงเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณพอไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ใต้ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกวัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮโลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั่นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

ลพืชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นก็ทำให้ผมซาบซึ้งใจนักที่เห็นแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกว่าผมและพ่อจะหวานข้าวเสร็จก็เย็นย่ำมากแล้วตกค่ำหลังจากอาบน้ำจนตัวเย็นจึงลงมือตั้งวงกินข้าวกันที่ระเบียงบ้านดวงจันทร์คืนนี้สวยนักพ่อนั่งแงนมองดูอยู่เนิ่นนานเอ็งว่าต้นข้าวของเรามันจะชอบดินบนดวงจันทร์หรือเปล่าวะผมแงนดูดวงจันทร์ตามท่านแม้ว่าในใจจะเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อโดนไอ้ในหน้า18มงกุฎหลอกแต่ก็ไม่อยากขัดท่านอย่างไรเสียเงินที่เสียไปก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีแล้วมั้งผมตอบแบบขอไปทีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่จิบน้ำแกงอย่างอร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสักทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตกกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องสองทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้องคงมาหาพ่อในคืนหนึ่งจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตาคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดนี้นะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตาคงแหงดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้ในหน้านั่นจะโขกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะยังมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะเหล่านี้มีความหมายอย่างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีในบ้านดอนสักทองมานานแล้วจนกระทั่งชายปริศนาผู้นั้นนำเรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านของผมจะด้วยเหตุใดก็ตามความเกลียดชังที่ผมมีต่อชายผู้นี้น้อยลงทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงหัวเราะของชาวบ้านหรือว่าได้ยินเสียงเสียดสีกันของธนบัตรในกระเป๋ากางเกงของผมเรื่องที่ดูเหมือนนิทานหลอกเด็กของชายผู้นั้นนำมาซึ่งความหวังในรูปแบบที่แปลกประหลาดของชาวบ้านที่นี่

สายลมโฉบผ่านรวงข้าวสีทองอย่างแผ่วเบาเหมือนจุมพิษคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงยากนักที่จะมองหาดาวสักดวงเพื่อถามไทยทุ่งนาในหมู่บ้านดอนสัตว์ทองของเราวันนี้เหลืองอารามอย่างท่วนทั่วด้วยสีของรวงข้าวที่กำลังสุกเสียงเขียดดังแว่วมาจากหนองน้ำที่เต็มปริ่มที่ดินว่างเปล่าแต่เดิมบัดนี้ล่มคลึ้งไปด้วยป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกล้องส่องทางไกลหลายอันแขวนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่อย่างไม่ใส่ใจเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปรากฏตัวในหมู่บ้านของเราหลายคนเลิกมองดวงจันทร์แล้วก็หันมาทำนายอย่างแข็งขันด้วยเชื่อว่าตนเองถูกชายดังกล่าวหลอกลวงชาวบ้านเหล่านั้นเชื่อว่าเงินที่ได้จากการทำนาในที่นาของตนมีความแน่นอนกว่าการคาดหวังเงินจากการทำนาบนดวงจันทร์ที่ไร้หลักฐานในขณะที่อีกหลายคนยังคงใช้กล้องส่องดูดวงจันทร์ทุกคืนเพ็ญเพื่อดูต้นข้าวของตนเองซึ่งนั่นรวมถึงพ่อของผมด้วยผมกับพ่อนั่นอยู่ริมคันนาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนปีนี้เป็นปีที่ชายหนุ่มผู้ลึกลับจะต้องนำเงินจากการขายผลผลิตบนดวงจันทร์มาให้เราดังนั้นคนอีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันออกมาดูรวงข้าวของตนจากตรงนี้ว่ามันให้ผลดีมากน้อยเพียงใด3ปีมานี้พวกเราขายถั่วแล้วก็ข้าวไปหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งคนที่มีนามากสักหน่อยอย่างพ่อของผมจึงกลับมามีเงินทองไว้เก็บหอมรอมริบอีกครั้งปีนี้เราได้ข้าวมากโขอยู่นะพ่อจะส่งเองไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพพ่อลดกล้องส่องทางไกลในมือผมมองท่านอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะสวมกอดท่านแล้วก็แอบเช็ดน้ำตาเพื่อไม่ให้ท่านรู้

ความหวังที่สุดของผมก็คือการได้ไปเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพผมอยากเรียนเกษตรก็จะได้กลับมาสอนชาวบ้านในหมู่บ้านเราให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีคืนที่พ่อบอกว่าดวงจันทร์คงไม่ไกลกว่ากรุงเทพนั่นก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่เองผมจำไม่ได้ว่าบอกขอบคุณพ่อไปกี่ครั้งแต่ก็คงจะมากพอผมแงนมองดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับที่พ่อแล้วก็ชาวบ้านดอนสักทองชอบทำกันและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจถามพ่อพ่อมองเห็นต้นข้าวของเราบนดวงจันทร์ไหมครับพ่อส่องกล้องส่องทางไกลให้ผมแม้ว่าผมจะมีมันมาเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้อีกทั้งไม่คิดว่ากล้องราคาถูกพวกนี้จะทำให้พวกเรามองเห็นได้ไกลถึงดวงจันทร์หรอกพ่อยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนเห็นสิต้นข้าวของเราเติบโตอย่างสวยงามอยู่บนดวงจันทร์ลองดูสิลูกผมค่อยๆยกกล้องขึ้นมาแนบตาแล้วก็มองไปทางดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าผมจ้องมันอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะส่งกล้องกลับคืนให้พ่อพร้อมกับรอยยิ้มแบบเดียวกับรอยยิ้มที่พ่อ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นในตอนที่มีชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ผลงานเรื่องสั้นโดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
10: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลกสอสอพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มนิวโกสเอนจินด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางทั้ง8คลัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในแต่ละด้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องความผันผวนของสภาพอากาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าไปจนถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนภศรแก้วคำรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
11: ายอัศพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้วบริเวณด้านเหนือของน้ำตกโตนเป๊ะเบื้องต้นสันนิษฐานผู้เสียชีวิตเดินลงมาตามน้ำตกแล้วลื่นถลายพลัดตกลงมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้ไหลลื่นตกลงมาตามน้ำพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาในวันนี้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงติยาพันยางเทียนรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีครับเจอ2ชั่วโมงสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับคุณหมอมาก่อนแล้วก็มีคำถามอยากจะปรึกษาก็เตรียมเอาไว้ส่วนชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้นะชั่วโมงแรกอาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญครับช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่นะบางพื้นที่ตกน้ำท่วมเจิงนองเลยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะดูแลกันด้วยบางที่อาจจะมีน้ำท่วมขังแล้วก็อาจจะมีสัตว์มีพิษหนีน้ำมานะคอยดูด้วยแล้วกันนะครับไข้หวัดก็ต้องติดตามเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยคนก็จะเป็นหวัดกันเยอะนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านมีสาระความรู้มาฝากเหมือนเดิมนะจะเป็นมิติไหนเดี๋ยวไปฟังอาจารย์อากันนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอเคฝนตกไหมวันนี้ที่ปราจีนบุรีอาจารย
4: ์ตกหนักอยู่ค่ะ
3: กรุงเทพก็ตกเหมือนกันครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของเลือดจางค่ะโลหิตจาง
3: โอ้เลือดจางภาวะเลือดจางนะ
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เป็นได้ทั้งผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเชิญครับ
4: ค่ะเลือดจางนะคะก็คือภาวะที่เม็ดเลือดแดงอ่ะนะคะในร่างกายคนเราเนี่ยมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติค่าปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานของคนทั่วไปมันก็จะเป็นช่วงอ่ะนะคะก็เวลาไปเจาะเลือดดูก็จะรู้ว่าของเราเนี่ยมันปกติหรือมันน้อยหรือมันยังไงนะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งพอเม็ดเลือดแดงมันน้อยอะค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อยลงเนาะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันเป็นตัวขนส่งธาตุเหล็กสารอาหารแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือออกซิเจนค่ะก็ภาวะนี้เนี่ยพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเด็กเล็กนะคะวัยรุ่นนะคะที่อาจจะแบบยังกินไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเขาก็จะต้องการธาตุเหล็กเพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติเพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องส่งเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะหร
3: ือ
4: ว่าอาจจะเจอได้ในคนสูงอายุก็ได้นะคะคนสูงอายุบางคนก็กินได้น้อยลงนะคะหรือว่าคนที่มีฐานะยากจนอาจจะกินสารอาหารไม่ครบนะคะหรือว่าคนที่กินมังสวิรัติอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างตัวเองก็มีภาวะเลือดจางนิดๆเกือบทุกครั้งอะที่ไปเจาะเลือดอะนะคะก็สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะแร่ธาตุวิตามินที่มันมีส่วนจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดอันนี้พูดตามในหลักของแผนปัจจุบันนะคะก
3: ็
4: คือธาตุเหล็กนะคะธาตุเหล็กโฟลิกแล้วก็ วิตามินอีกชนิดนึงที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงคือวิตามิน B12 ค่ะ
3: โอ้ครับ
4: ซึ่ง B12 เนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะต้องไปซื้อมากินเพิ่มนะคะเพราะว่าแหล่งหลักของมันอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินมังสวิรัติกินเจอะไรอย่างเงี้ยก็จะขาดวิตามิน B12 ซึ่งมันจะมีส่วนทั้งช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ในเรื่องของดูแลระบบประสาทด้วยนะคะก็เวลาซื้อจะเป็น B12 เดียวๆก็มีนะคะหรือจะเป็นบวกไปกับ B อื่นๆก็ได้ B1 B6 B12 แล้วที่เราจะเจอหรือว่า B รวมเงี้ยนะคะแล้วก็สาเหตุที่2นอกจากการขาดสารอาหารแล้วนะคะก็อาจจะเกิดจากการเสียเลือดนั่นแหละนะคะเสียเลือดเช่นในผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเสียประจำเสียเลือดประจำเดือนทุกรอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เลือดจางตรงไปตรงมานะคะ หรือว่าที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือคนที่อาจจะมีภาวะที่มีเลือดออก นะคะ เช่นเป็นลิขิตดวงทวารหนักนะแล้วก็จะมีถ่ายดำมีเลือดออกซิบๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะหรือคนที่มีแผลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้นะคะอันนี้ก็ถ้าทะลุเยอะอะไรเยอะก็อาจจะแบบว่าซีดมาเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โรคบางชนิดนะคะโรคบางชนิดเนี่ยคนไข้จะมีภาวะเลือดจางร่วมด้วยเกือบเสมอเลยอะนะคะเช่นคนไข้ไตวายเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะไตวายระยะท้ายๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนตัวนึงนะคะที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะอย่างถ้าคนไข้ไตวายที่ซีดเยอะๆเนี่ยก็จะต้องฉีดฮอร์โมนตัวนี้ล่ะค่ะในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะหรือบางคนต้องให้ธาตุเหล็กด้วยเดือนละหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นเช่นมีพยาธินะพยาธิปากโถงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะถ่ายพยาธิกันสักหน่อยปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโรคทาลัสซีเมียนะคะโรคที่มีความผิดปกติของไขกระดูกเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งของที่สร้างเม็ดเลือดนะคะทีนี้อาการของคนที่เป็นเลือดจางเนี่ยอันแรกเลยนะคะคนไข้มักจะอ่อนเพลียนะคะเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะคะเฉื่อยชาคือมันไม่มีแรงอ่ะนะคะบางคนอาจจะเคยรู้สึกโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเวลาช่วงมีประจำเดือนเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกว่าร่างกายเขาเนี่ยเหนื่อยนะคะเพลียนะคะเพราะว่ามันมีการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าซีดนะคะบางคนเนี่ยถ้าซีดเยอะก็คนก็ทักได้เลยแหละว่าทำไมดูซีดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าซีดหรือว่าผิวหนังมันซีดๆนะคะออกเหลืองๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะลองดูเยื่อบุตาอะไรเงี้ยนะคะก็จะซีดๆได้นะคะแล้วก็มึนงงวิงเวียนศีรษะเนาะพอเลือดน้อยเนี่ยมันไหลเวียนคือในหลอดเลือดมันเลือดไม่เต็มนะคะมันก็อาจจะทำให้การไหลเวียนเลือดพลอยมีปัญหาไปด้วยนะคือปริมาณเลือดที่น้อยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพในการไหลเวียนของเลือดนะคะก็อาจจะทำให้มึนงงวิงเวียนศีรษะได้นะคะแต่ต้องบอกว่าอาการที่เราพูดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่จากเลือดจางก็ได้นะคะมันก็อาจจะต้องไปคอนเฟิร์มด้วยเอาเลือดตัวเองเนี่ยแหละไปตรวจนะคะว่ามันซีดหรือไม่ซีดยังไงนะคะเพราะว่ามึนงงวิงเวียนเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้ามันมีหลายๆอาการร่วมกันบ่อยๆเนี่ยก็ไปตรวจคอนเฟิร์มมันก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นเลือดจางนะคะแล้วก็เบื่ออาหารก็ใช่นะคะเบื่ออาหารหรือว่ารู้สึกใจสั่นง่ายนะคะรู้สึกหายใจลำบากเวลาออกแรงเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยเป็นลมหมดสติก็ได้เหมือนกันนะเป็นเหมือนจะเป็นลมอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันซีดเยอะอะสมัยเรียนหนังสือเนี่ยหนูยังเคยเห็นเพื่อนที่แบบว่าแบบเลือดจางอะเป็นโรคเลือดแล้วก็แบบเวลาแบบนั่นอะเขาจะเป็นลมอะ คือเวลาเขาโรคเสาธงหรืออะไรแดดร้อนเนี่ยนะคะก็คือร่างกายมันจะเหมือนกับว่า สู้อะไรไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำด้วยก็จะติดเชื้อง่ายนะคะเป็นแผลง่ายหายยากอะไรเงี้ยนะคะหรือความสามารถในการเรียนรู้จะลดลงอย่างถ้าเด็กเนี่ยเขามีข้อมูลเลยว่าถ้าขาดท่านก็จะเรียนได้คะแนนไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเลือดมันก็ต้องเป็นเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะก็ถ้าซี่ก็ต้องใช้ยาบำรุงเสริมนะคะแล้วก็ในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองมีภาวะซีดโดยเฉพาะถ้าซีดเยอะๆเนี่ยมันทำให้โรคหัวใจเริ่มได้นะคะหรือเกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะทีนี้การรักษาเนี่ยก็จริงๆไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อแบบท่านเหล็กมากินเองเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คือซีดมันมีหลายแบบค่ะมีแบบขาด B12 มีแบบขาดโฟลิกมีแบบขาดท่านเหล็กอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้ขาดท่านเหล็กแล้วเราไปซื้อยาที่มันเป็นท่านเหล็กมากินเองทุกวันเนี่ยมันทำให้ท่านเหล็กเกินในร่างกายได้นะคะพอมันเกินเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อหัวใจได้นะคะทำให้หัวใจล้มเหลวทำให้เกิดโรคตับได้โรคตับแข็งนะคะหรือว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้กรณีที่ท่านเหล็กเกินนะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเลือดอย่างทาลัสซีเมียอย่างเงี้ยค่ะทาลัสซีเมียเนี่ยเขาซีดจริงแต่ว่าเขาจะมีภาวะเหล็กเกินเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเขาแตกง่ายแล้วท่านเหล็กเนี่ยมันขับออกไม่ทันมันไปเกาะอยู่ตามตับทำให้ระยะยาวเนี่ยเขามีโอกาสตับอักเสบตับแข็งได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรซื้อท่านเหล็กกินเองนะคะก็ต้องไปตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงแล้วก็ให้คุณหมอช่วยแปลผลให้นะคะว่าอย่างถ้ามันก็จะมีดูหลายอย่างดูฮีโมโกลบินดูฮีมาโตคิตดูMGV อะไรเงี้ยมันมีหลายตัวนะไอ้เม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะแพทย์ก็จะดูแล้วก็พิจารณาให้ตามความเหมาะสมนะคะหรือถ้าเจอโรคร่วมนะก็ต้องรักษาเหตุของโรคนั้นเช่นเป็นพยาธิอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ยาถ่ายพยาธินะเป็นแผลในกระเพาะอาหารเลือดซิบๆอยู่ก็ต้องรักษาแผลในกระเพาะให้ดีนะคะหรือว่าเป็นลิสีดวงทวารหนักถ่ายเป็นเลือดสดก็ต้องไปรักษาที่ลิสีดวงทวารหนักด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะการได้ยาบำรุงโลหิตเนี่ยค่ะมันเห็นผลค่อนข้างไวนะคะสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคนไข้ก็จะถ้าหมายก็ว่าถ้าตรงโรคตรงยาเนี่ยนะคะคนไข้ก็จะมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาทันตาเห็นเลยแหละนะคะหน้าตาที่ซีดเซียวก็จะดูมีเลือดฝาดนะคะแต่ว่าเม็ดเลือดแดงคนเรามันจะมีอายุประมาณ4เดือนเนาะ120วันเพราะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยหมอเขาก็จะให้กินต่อเนื่องไปสัก 3-4 เดือนแล้วก็คอยนัดติดตามดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าถ้ามันโอเคแล้วก็ไม่ต้องกินบำรุงต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แหล่งของท่านเหล็กถ้าเราไม่แนะนำให้ซื้อท่านเหล็กเป็นเม็ดๆกินเองเนี่ยแต่ถ้ากินในอาหารเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษมันน้อยนะคะแหล่งของท่านเหล็กเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะเครื่องในสัตว์ตับนะคะเลือดแต่พวกนี้ก็เป็นแหล่งของพวกพิวรีนเนาะซึ่งมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกฉะนั้นคนที่มียูริกเลือดสูงๆเกากำเริบไตไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก่อนอย่าไปกินบ่อยเอาไว้ว่ารู้รู้ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็กินหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็อาหารทะเลก็มีท่านเหล็กเยอะนะคะแล้วก็อาหารจากเนื้อสัตว์อ่ะคือเขาประมาณว่ามันมีท่านเหล็กชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าท่านเหล็กที่อยู่ในพืชผักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงในผักก็มีนะคะเช่นผักบุ้งคะน้าแมงลักปวยเล้งบรอกโคลี่ผักโขมถั่วแดงงาดำหน่อไม้ฝรั่งอะไรเงี้ยคือจริงมันก็มีเล็กๆน้อยๆแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นท่านเหล็กแบบที่อาจจะเป็นชนิดที่ดูดซึมได้ไม่ดีนะแต่ถ้าเราไปกินพวกผักเหล่านี้ผักใบเขียวเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่วมกับโปรตีนแล้วก็วิตามินซีมันก็จะทำให้การดูดซึมท่านเหล็กนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือถ้าเรากินผักเนี่ยก็มื้อนั้นก็ควรจะมีโปรตีนมีวิตามินซีจากผลไม้อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ ธาตุเหล็กเนี่ยดูดซึมได้ดีในสภาวะที่ร่างกายกระเพาะเนี่ยเป็นกรดนะคะเพราะนั้นเขาก็จะมักแนะนำให้กินหลังอาหารนะคะแต่อาหารบางอย่างนะคะมีผลรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กได้เช่นชากาแฟมัทฉะอะไรเงี้ยทีนี้คนชอบกินมัทฉะเนาะชาเขียวนะคะแคลเซียมนะพวกนี้มันจะมีผลรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นอย่างใครที่แบบว่ากินมัทฉะเยอะๆผู้หญิงเนาะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซีดได้กรณีกินแบบต่อเนื่องเป็นปีๆทุกวันมาอะไรเงี้ยนะคะหรือชากาแฟเนี่ยนะคะจริงๆพวกนี้มันรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กได้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าไปใส่นมด้วยแล้วก็จะเบิ้ลไปอีกเพราะว่าในนมมีแคลเซียมนะแคลเซียมก็จะไปจับกับธาตุเหล็กแล้วก็ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงนะด้วยปกติเนี่ยเวลาที่หมอจ่ายแคลเซียมมาแล้วก็อาจจะมีธาตุเหล็กร่วมด้วยในคนคนเดียวกันเนี่ยก็เภสัชก็จะแนะนำให้กินแยกมื้อกันนะคะไปกินแคลเซียมเย็นก็ได้แค่เหล็กเช้าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้มันห่างกันหรือถ้าจะกินแบบใกล้ๆกันก็ต้องห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะทีนี้มาถึงสมุนไพรบ้างนะคะสมุนไพรเนี่ยก็บำรุงเลือดเนี่ยถ้าเป็นเดี่ยวๆก็จะมีลูกยอนะคะลูกยอดอกคำฝอยฝางอย่างเงี้ยถ้าเอาของที่แบบคนไทยรู้จักเน
3: า
4: ะ อย่างลูกยอก็บำรุงเลือดลมบำรุงธาตุนะคะบำรุงประจำเดือนแก้หนาวในได้ก็จะมีสารคล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงอ่อนๆ นะคะซึ่งก็มีงานวิจัยในผู้หญิงวัยทองนะคะว่าถ้าเกิดกินเป็นประจำ
3: ผลยอนะเฉพาะผลยอใบยอไม่เกี่ยวนะครับ
4: ผลจะมีเยอะกว่าใบต
3: ั
4: วเอสโตรเจน
3: อ๋อใบมีเหมือนกันแต่ว่าสู้ผลไม่ได้
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ก็เพราะว่าถ้าหญิงวัยทองกินดื่มน้ำลูกยอ60มิลลิลิตรเช้าเย็นเป็นเวลา3เดือนนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยในของต่างประเทศก็เพราะว่าทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นภาวะกระดูกอะไรเงี้ยดีขึ้นนะคะการได้ยินเสียงของหูก็ดีขึ้นนะคะเราอาจจะใช้ผลโตเต็มที่รับประทานนะคะครั้งละวันหนึ่งผล2ผลก็พอแล้วมั้งนะคะหรือครึ่งผลก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นแคปซูลก็1แคปซูล3เวลานะคะก็ข้อควรระวังคือผลไม้อ่ะเนาะมันก็จะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมก็จะต้องกินในปริมาณที่จำกัดนะเช่นคนที่อาจจะเคยตรวจกับแพทย์แล้วหมอเตือนว่าให้งดหรือจำกัดผลไม้เนื่องจากโพแทสเซียมสูงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเลี่ยงไปก็ได้นะคะมาถึงตัวที่2ก็ดอกคำฝอยในบรรดายาสตรีที่อยู่ตามร้านขายยานะคะพวกยาบำรุงสตรียาน้ำสตรีอะไรพวกเนี้ยนะคะส่วนใหญ่นะเกือบ 100% ทุกยี่ห้อมักจะมีดอกคำฝอยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยมีรสหวานลิ้นอุ่นนะคะอยู่ในยาสตรีทั้งในทางการแพทย์แผนไทยรวมถึงแผ่นจีนด้วยนะคะคือของที่บำรุงเลือดอะค่ะมันมักจะเป็นสีแบบสีเหมือนเลือดแหละนะคะสีแบบแดงๆหรือสีแบบคล้ำๆเราสังเกตจากพวกยาสตรีอะค่ะ น้ำมันจะเป็นสีแบบแดงๆคล้ำๆเนี่ยมันเป็นสีของสมุนไพรที่ใช้บำรุงเลือดนั่นแหละค่ะ ถ้าเป็นของทางจีนดังๆก็จะเป็นพวกตังกุยเก๋ากี้พุทราจีนแดงพวกนี้เนาะมันก็จะสีออกแนวเนี้ยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยก็จริงๆใช้ทั้งของทางจีนและทางไทยนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาปกติเพิ่มการไหลเวียนเลือดบำรุงโลหิตฟอกเลือดนะคะแก้เลือดคั่งนะคะคนที่ปวดประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าเลือดมันคั่งนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาแบบได้เป็นปกติดีนะคะการไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะชงเป็นชาหรือว่าถ้าอยู่ในพวกยาต้มอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะชั่งน้ำหนักประกอบกับยาตัวอื่นให้มันก็จะเป็นเกสรเป็นเส้นเล็กๆแดงๆอ่ะนะคะแล้วก็ต้มดื่มนะคะก็ถ้าเป็นชาก็ประมาณสัก2กรัมนะคะประมาณสักช้อนชาหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ชงออกมาก็จะได้เป็นสีออกส้มๆเหลืองๆแดงๆ นะคะต่อมาก็แก่นฝางนะคะแก่นฝางเนี่ยหวานฝาดนะคะเป็นยาบำรุงโลหิตสตรีที่ไม่ร้อนนะคือยาสตรีส่วนใหญ่จะออกอุ่นร้อน
3: ใช่
4: แต่ว่าแก่นฝางเนี่ยเป็นฤทธิ์เย็นนะคะเด่นได้ว่าเวลาเราฤดูร้อนหรือว่าแบบร้อนในกระหายน้ำเนี่ยเนาะเราก็จะกินน้ำจากแก่นฝางพวกน
3: ี้น้ำยาอุทัยครับผม
4: ใช่ค่ะแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้โลหิตเย็นแต่บำรุงโลหิตได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแก่นต้มน้ำดื่มสัก 2-3 แก่นกับน้ำสักลิตรหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ปรับสัดส่วนได้นะคะทีนี้ดอกคำฝอยแล้วก็ฝางเนี่ยจริงๆมันเป็นยาที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในยาหอม2สูตรนะคะก
3: ็
4: คือทิปโอสถกับอินทจักรแต่ว่าทิปโอสถเนี่ยจะมียาบำรุงเลือดเยอะกว่าอินทจักรหน่อยนึงนะคะซึ่งมันก็มีงานวิจัยในหนูว่าทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นทำให้หลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยขยายตัวไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นก็จะใช้บรรเทาอาการวิงเวียนได้ด้วยนะก็คือหมายความว่าคนที่วิงเวียนจากเลือดจางเลือดไม่ดีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มยาหอมทิปโอสถหรืออินทจักรได้นะคะก็ครั้งละ1ช้อนชาเวลามีอาการไม่เกินวันละไม่เกิน3ครั้งต่อวันนะคะทีนี้ยาบำรุงโลหิตจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยนิยมใช้เป็นยาเดี่ยวๆเท่าไหร่นะคะส
3: ่
4: วนใหญ่เนี่ยยาตำรับที่มีตัวยาเยอะๆเนี่ยก็จะให้ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการโลหิตจางได้ดีกว่านะคะอย่างเช่นในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็จะมียาชื่อยาบำรุงโลหิตเลยอ่ะนะ
3: ค
4: ะยาบำรุงโลหิตก็อย่างที่พงเงินหรือว่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพรเวทจ่ายอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยโดยแพทย์แผนไทยไปยุคก็จะมีตัวนี้ยาบำรุงโลหิตแล้วก็อีกตัวนึงก็คือยาเลือดงามนะคะทีนี้พวกนี้มันจะมีตัวยาเยอะมากนะมันมียาหลักยารองยาแบบกระจายลมคือเหมือนกับว่ายาเนี่ยมันต้องมีตัวพาไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็จะแต่ว่ามันก็จะยังหนีไม่พ้นแบบว่าอย่างยาบำรุงโลหิตเนี่ยมันก็จะมีฝางมีดอกคำไทย
3: ม
4: ีคลั่งแล้วก็มีพวกเครื่องเทศอย่างพวกขิงดีปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มพวกเครื่องหอมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสารพีพิกุลบุญนาเกสรบัวหลวงที่คล้ายๆออกแนวยาหอมเหมือนกันแล้วก็พวกโกรธพวกเทียนเนี่ยมันจะเป็นตัวกระจายลมกระจายเลือดอ่ะนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นอยู่ในส่วนของตำรับที่ชื่อยาบำรุงโลหิตนะคะส่วนเลือดงามเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในบำรุงโลหิตแล้วก็แก้ตกขาวอะไรอย่างนี้ได้นะคะ
3: คร
4: ับ ก็ถ้าจำไม่ผิดเลือดงามเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบเป็นพวกเครื่องเทศนะหนูจำไม่ค่อยได้มันจะมีพวกขิงตะไคร้กระชายมะกรูดมะนาวกะเพราอะไรอย่างเงี้ย
3: uh-huh.
4: นะคะก็แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเรากินพวกเครื่องเทศเนี่ย
3: uh-huh. อ
4: ยู่ในอาหารประจำวันเนี่ยมันก็บำรุง uh-huh. เลือดบำรุงโลหิต
3: ไปในตัวไปในตัวเลย
4: ใช่ uh-huh. ค่ะ
3: ครับ
4: เลือดงามเนี่ยแก้ตกขาวมันก็เป็นของเสียที่มันข้างค้างนะคะแล้วก็แก้ปวดประจำเดือนได้ด้วยเลือดงามนะคะก็จะมีพวกเนี่ยแหละพวกขิงตะไคร้กระชายมะกรูดมันผิวมะนาวอะไรเงี้ยนะคะกระเทียมนะคะก็ถ้าใครแบบสนใจก็อาจจะลองปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก็ได้เนาะเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็น
3: ตำรับ
4: ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3: เป็นตำรับสากลเมืองไทยอยู่แล้ว
4: ใช่
3: ไหมยาเลือดงามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตำรับทั่วๆไปของแพทย์แผนไทยบำร
4: ุ
3: งโลหิตก็เหมือนกันแล้วของแพทย์เวชเองมีไหม
4: มีค่ะอ๋อมีของจ่ายในโรงพยาบาลนะคะ
3: จ่ายในโรงพยาบาลเลย
4: ใช่
3: ทั้งตัวบำรุงโลหิตแล้วก็เลือดงาม
4: ใช่ค่ะจริงๆยาสตรีเนี่ยของทางแผนไทยเขามีเยอะนะคะ
3: เยอะใช่
4: มีแบบ ที่จริงที่โรงพยาบาลเนี่ยมีตำรับแก้ประจำเดือนจะหมดด้วย
3: ก็มีด้วยใช่ใช่ใช่ใช
4: ่แก้กระสับกระสายไว้ทองหรือว่าตัวรักสามสิบยาก็จะเป็นชุ่มชุ่มหน่อยอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายายุ่มแคปซูลอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะหมอก็จะพิจารณาตามอาการร่วมอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ยาสตรีส่วนใหญ่เนี่ยห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์เนาะแล้วก็ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เลือดไหลเวียนดีมากนะคะอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยานะคะแล้วก็เคยมีนักวิจัยเนี่ยเอาพวกยาบำรุงเลือดแผนโบราณเนี่ยตามท้องตลาดไปตรวจว่าเออมันมีธาตุเหล็กมีโฟลิกมีอะไรไหมเนี่ยคือมันมีน้อยมากคือมันมีนะแต่มันมีน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถใช้ทดแทนในรายที่เลือดจางจากการขาดสารอาหารพวกนี้ได้นะคะแต่ว่ายาไทยเนี่ยมันก็จะเด่นมากกว่าพวกวิตามินในแง่ของการเพิ่มการกระจายเลือดลมการไหลเวียนเลือดอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ
3: ใช่ใช่
4: ค่ะก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: โอเคเลยอ่ะขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักก่อนคุณผู้ฟังครับเรื่องของเลือดเนี่ยสำคัญมากนะมันสำคัญต่อร่างกายเราถ้ามีปัญหาเรื่องเลือดจางก็ต้องดูแลนะครับใครฟังข้อมูลของอาจารย์อาคืนนี้แล้วมีข้อสงสัยเดี๋ยวหลังเบรกครับเดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้รวมทั้งปัญหาประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยกยาต่างๆเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเรานะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจบสปอร์ตก่อนนะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วคืนวันนี้กับคืนพรุ่งนี้นะสุขภาพดีวิถีไทยเรามออากาศที่ห้องส่ง FM วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเบอร์เป็น02-290-0473นะขาประจำแฟนคลับประจำคงรู้นะส่วนท่านที่อาจจะเพิ่งฟังจดเบอร์ไว้เซฟใส่เครื่องไว้นะครับ02-290-0473เดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้ถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผมจะแจ้งเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
5: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของ

0: ยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
4: ปิดแก
5: ๊
4: ส
5: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
6: แม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
4: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
6: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
7: อภัยดีสมองดีไม่มีหลง
8: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
9: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
10: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
8: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
9: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับจบสปอตเรียบร้อยแล้วย้ำเบอร์นะผู้ฟังนะ02-290-0473นะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับเราใช้เบอร์นี้นะฮะ02-290-0473รับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะฮะคุยกับอาจารย์อานะครับสายแรกมารอแล้วนะครับจากไหนครับ
11: กรุงเทพครับ
0: กรุงเทพนะคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: สอบถามนะครับสมุนไพรที่ช่วยขจัดค่าจุลินทรีย์ในฟันนะครับ
12: ค่ะ
0: มีไหม
12: ค่าจุลินทรีย์ในฟันเหรอฮะ
11: ใช่ครับ
12: ในช่องปากอะเนาะ
11: ใช่ครับอาจารย์คร
12: ับ อ๋อที่อภัยภูเบศทำก็ยาสีฟันกระชายนะคะแล้วเขาก็เคยทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆอะค่ะก็มันช่วยลดได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในปากคนมันต้องมีแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ว่าจากที่เขาลองทดสอบเชื้อนะคะมันเป็นเชื้อที่ยังไม่เกิดพวกค่าผิวปูนหรือว่าก่อให้เกิดพวกโรคปาริทันนะคะก็คิดว่าเราลองเสิร์ชสูตรทำน้ำยาบ้วนปากกระชายเองง่ายๆที่บ้านก็ได้แต่จริงแค่เอาน้ำกระชายมาคั้นแล้วก็ดื่มทุกวันอาจจะกลัวๆปากหน่อยก่อนที่จะกลืนมันก็น่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าเอาเป็นกิจจลักษณะก็

0: ็นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากกระชายของอภัยภูเบศรนะคะก็ในตำราโบราณก็มันก็จะเขียนไว้ว่ากระชายแก้โรคอันเกิดแต่ในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะเท่าที่จำได้ค่ะ
1: ไม่มีตัวอื่นเลยใช่ไหมครับยังจำ
0: ตัวอื่นก็คิดว่ามีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยเฉพาะตัวค่ะพวกการทูพวกใบฝรั่งฝาดฝาดพวกเนี้ยนะคะหรือว่าตีผลาเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในช่องปากเยอะนะแต่อภัยภูเบศรไม่มีผลิตภัณฑ์ในช่องปากจากตีผลานะคะ
2: แต่ว่ากระชายกระชายก็ค่อนข้างเด่น
1: เพื่ออะไรนะอาจารย
2: ์ใบสะระแหน่ใบสะระแหน่พอช่วยได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะฟันเป็นอะไรนะคะคือบางอย่างมันก็อาจจะยากที่สมุนไพรจะบรรเทาได้ไงฟันเป็นอะไรอะคะ
1: เขาเป็นติดเชื้อพวกเป็นโรคเหงือกอะครับอาจารย
0: ์มันแค่อาจจะทุเลาความปวดหรือว่าการบวมอักเสบของเหงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวมันอาจจะต้องรักษาจริงจังกับทางทันตแพทย์มันอาจจะต้องไปเกาลากฟันที่มันอยู่ใต้หินปูนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เหงือกมันหุ้มฟันดีแล้วมันจะได้ไม่สูญเสียฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีสมุนไพรเฉพาะที่มันอยู่สัมผัสกับผิวในช่องปากของเราไม่ได้นานมากอ่ะมันอาจจะไม่ได้ให้ผลการรักษาที่แบบตรงจุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: โอเคนะพอเข้าใจเนาะลองไปลองดูครับสายแรกผ่านไปครับคุณผู้ฟังครับมาใครอยากจะปรึกษาพูดคุยสอบถามอาจารย์อาโทรมาเลยครับ02-290-0473ติดแล้วครับเชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
3: อยากเรียนถามว่าส้มโอเนี่ยค่ะส้มโอเนี่ยจะมีวิตามินซีนะคะ
0: มีแน่นอนค่ะส้มโอวิตามินซี
2: มีครับมีแน่นอนครับ
0: พืชตระกูลส้มอ่ะนะคะหรือว่าทีมแล้วมันมีติดรสเปรี้ยวออกมานะคะมันก็เป็นแหล่งของพวกวิตามินซีค่ะ
2: ครับ
3: แล้วถ้าเกิดทานมากๆจะเป็นโรคลิ้นหิดจางไหมคะ
0: อ๋อเวลาคือคนชอบคิดว่ากินของแบบเปรี้ยวๆแล้วจะเป็นเลือดจางใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ถ้าในมุมมองของแผนปัจจุบันนะคะเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะนะคะแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นรสที่ฟอกเลือดอะค่ะฟอกเลือดเนี่ยถ้าเรากินติดต่อกันนานๆในมุมมองของแผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีผลได้แบบอ้อมๆ อาจจะไม่ได้สาเหตุโดยตรงอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูคิดว่าการกินส้มโอไม่น่าจะมีใครกินได้ตลอดจนทำให้เลือดจางอะค่ะหมายความว่าปริมาณหรือว่าฤดูกาลที่มันให้ผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้มันมีนอกก็ดูอาจารย์มันมีตลอดเลยลูกค้าก็ซื้อมากินตลอดฉันก็กินไปเพราะด้วยเพราะมันจะทำฉันจะไปโรคอิจิดวงมันจะเข้าห้องน้ำง่ายเลยอ่ะแล้วช่วยย่อยอ่ะทำให้ไม่อืดท้อแล้วทีนี
0: ้
3: เรากินบ่อยก็จะสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก3-5ปีที่แล้วฉันเป็นโรคโลหิตจางแล้วฉันก็กินถั่วอะไรก็ถั่วอะไรนู้นแล้วมันจนหายเขาไปตรวจเลือดแล้วมันหายค่ะแล้วทีนี้ก็กินส้มโอดีเนาะมันช่วยย่อยช่วยอะไรแล้วก็นี่กินติดต่อกับทุกวันเนี่ยพอทานข้าวพอกระชอบเอากินส้มโอกินกับอะไรก็แล้วแต่ส้มโอมาทานเราก็ข้าวไปด้วยทีนี้เองจะไปโรคอิจฉาหรือเปล่าเนี่ยฉันก็เป็นทุกข์อยู่เพราะเราอายุ80แล้วก็เป็นห่วงอยู่ฝ่าแล้วก็จะเรียนถามอาจารย์อีกอย่างว่าแต่สบู่ฉันมาแล้วฉันไปจีนซื้อสบู่อะไรนะฟ้าทลายโจรนะคะพอกหน้าได้หรือเปล่าคะของอาจารย์
0: ฟอกได้แต่ว่าลองสังเกตผิวหลังฟอกละกันเนาะว่ามันมีแพ้คันยุบยิบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่แพ้ก็ใช้ได้แหละค่ะทีนี้เรื่องแพ้มันก็จะไม่รู้เนาะผิวแต่ละคนไม่

0: เหมือนกันไม่รู้ล่วงหน้าถ้าเราใช้ดูแล้วเราไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นมันก็ฟอกได้ทั้งตัวทั้งหน้านั่นแหละค่ะ
1: เป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวครับ
2: สบู่ก้อนค่ะซื้อสบู่ก้อนมาค่ะวันนั้นไปซื้อว่า1,000 กว่าบาทได้เรียกส่วนลดก็ทีนี้เอ๊ะฟอกวันนั้นน้องฟอกรู้สึกมันสะอาดจริงๆเพราะหน้าฉันน้ำผิวมันบางเคยไปโดนแดดเนี่ยอยู่ในบ้านโดนแดดเนี่ยต้องใส่เสื้อหนาเลยถ้าไม่หนาจะพองได
0: ้
2: ผิวจะบางมากเลยแต่ว่าไม่ถึงไม่คันไม่อะไรไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าแดดแรงหรืออะไรเนี่ยต้องใส่เสื้อบางไม่ได้ต้องหนาค่ะนี่เราเองแต่ยังไม่ได้ฟอกหน้าแต่ลองฟอกก่อนฟอกขาก่อนฟอกแขนก่อนลองนะคะ
0: แต่ว่าคนที่แบบเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาฟอกแล้วมันยุบนะแต่ก็มันคงแล้วแต่คนละค่ะเราลองฟอกบริเวณเล็กๆแก้มข้างใดข้างหนึ่งดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าเรากลัวแพ้เน
2: า
0: ะ
2: ค่ะก็อยากจะลองดูวันนั้นมันต้องได้เห็นใช้ของกระพายภูเบศเป็น10 ปีแล้วแต่ลูกชายก็ซื้อเป็นทหารเรือหมอสตรีทหารเรือวันนั้นไปประจินแต่ไปไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่มัวจะไปเที่ยวกินทุเรียนแต่วันนั้นไปตั้งใจไปซื้อจะไปซื้อโลชั่นขมิ้นชันนะคะเห็นคนเขาเป็นมะเร็งตาบวมแล้วเขามาใช้แล้วพอดูเขาผิวพรรณดีเลยอ่ะฉันอยากไปซื้อโลชั่นขมิ้นชันก็เลยไป
1: ครับโอเคครับเรียบร้อยเนา
2: ะ
1: ลองใช้ลองสังเกตดูนะครับโอเคครับโชคดีครับอ้าวต่อครับต่อนะขอบคุณด้วยนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันแบบนี้แหละดีนะครับสายนี้ถามอาจารย์นาได้เลยครับฮัลโหลถามอาจารย์นาได้เลยจ้าไม่ต้องฟังวิทยุนะคุณฟังทางโทรศัพท์นะจ้าฟังโทรศัพท์จ้าฟังโทรศัพท์ไม่ต้องฟังวิทยุถามเลยจ้า
3: จะจับถามว่าคุณเป็นโรคไตนี่จะทานอะไรได้มั้งคะ
0: หมายถึงทานเพื่อบำรุงโลหิตเหรอคะ
3: ไม่ใช่ว่าทาน
1: อาหารทั่วไป
3: อาหารทั่วไป
1: เป็นโรคไตระยะไหนครับ
3: ก็หมอบอกว่าระยะ4แล้ว
1: ระยะ4อายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุก็70กว่าแล้ว70
1: แล้วหมอแนะนำอาหารมาบ้างหรือเปล่าครับ
3: ไม่มีเลย
1: อาจารย์ครับช่วยลองแนะนำนิดนึงครับเป็นไตระยะ4ครับ
0: ค่ะก็อันดับแรกอย่าไปเครียดนะคะก็ระยะ4จริงๆก็ตอนนี้อายุ70เท่าไหร่นะคะ
3: 76แล้วอ่ะ
0: โอ้อยู่ได้อีก10กว่าปีนู่นแหละหมายความว่า
1: อย่างน้อย10กว่าปี
0: หมายความว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าไตเราจะไม่แย่ลงไปอีก10กว่าปีสามารถเป็นไปได้นะคะคือก็ไม่ต้องถึงเข้าระยะ5อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็อย่ากินไม่ต้องกินอะไรนะคืออย่ากินเค็มแล้วเค็มนี่มันหมายถึงพวกซอสปรุงรสต่างๆหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารเวฟพวกนี้มันจะใส่เกลือเยอะนะคะอาหารพวกที่มันต้องถนอมอาหารพวกอะไรกุนเชียงอะไรพวกนั้นนะคะพวกนั้นก็เกลือเยอะ
3: ก็ไม่ได้ทานนะคะคุณหมอไม่ได้ทาน
1: โอเคคือฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับอะไรที่ทานแล้วทานต่อไปครับผม
0: แล้วก็อย่าไปซื้อยาอะไรกินเองซีซัวเนาะโดยเฉพาะพวกยาชุดยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คนไข้เป็นไตเนี่ยมีโรคอื่นร่วมด้วยไหม
3: ก็มีเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ค่ะ
0: มันก็คือเนี่ยแหละไตเนี่ยมันเป็นตัวพ่วงมาทีหลังนะคะ
3: yeah.
0: เหตุจริงๆเนี่ยคือมันเกิดจากการที่เราต้องไปดูแลน้ำตาลในหลอดเลือดดูแลแรงดันหรือความดันในหลอดเลือดนะคะ yeah. ให้มันคุม yeah. ได้ตามเป้าหมายเพราะว่าถ้าตับใดที่ในเลือดเราเนี่ยน้ำตาลยังสูงชูดอยู่บ่อยๆหรือว่าความดันคุมได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปกระทบกับเส้นเลือดทั่วร่างกายรวมถึงเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงไตคือไตคนเราข้างในอะค่ะมันเป็นหน่วยกรองอะเป็นตะแกรงอะขอกรองของเสียซึ่งหน่วยกรองตะแกรงในที่นี้มันคือกระจุกเส้นเลือดจำนวนมากมายมหาศาล

0: คะที่เลือดต้องส่งไปกองของเสียเพราะนั้นเนี่ยตับถ้าเกิดว่าเนื้อไตเราลดลงตามอายุเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเส้นเลือดมันมีการเสื่อมปอดเสียหายนะคะนั่นแหละมันก็ทำให้ค่าตัวเลขที่เป็นเราวัดออกมามันคือค่าอัตราการกรองของเสียของเลือดที่มันไหลผ่านที่ไตอะค่ะเออนั่นแหละตัวเลขที่เราออกมาว่าเออแต่ตัวเลขเท่านี้ระยะ4ระยะอะไรเนี่ยมันคืออัตราของการกรองของเสียที่ไหลผ่านเส้นเลือดที่ไตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดเราดีในเลือดน้ำเลือดเราน้ำตาลไม่เยอะแรงดันปกติไม่ไปกระแทกเส้นเลือดที่ไตอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ถดถอยลงนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะคุมเบาหวานความดันไขมันในเลือดให้ดีแล้วก็อย่ากินเค็มค่ะ
1: ค่ะคุณหมอแต่น้ำตาลมันลดแล้วนะน้ำตาลมันลดเหลือ90กว่า
0: คือน้ำตาลลดเนี่ยมี
1: เกี่ยวกับไตไหมคะ
0: มีเรื่องให้ทั้งดีใจและเสียใจนะคือหมายก็ว่าดีใจได้ที่มันลงแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยค่ะคือไตคนเนี่ยพอมันเสื่อมลงเนี่ยค่ะยามันจะอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนึกออกไหมมันไม่ถูกขับออกมาจากร่างกายทำให้ฤทธิ์ของยามันเหมือนแรงกว่าปกติเออมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าน้ำตาลเราดูคุมได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็อาจจะเกิดจากพอไตไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยบางคนจะกินได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้หมดทีนี้คนไข้อ่ะจริงๆกินอาหารเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละยกเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปตรวจเลือดแล้วหมอเขาบอกว่าแร่ธาตุตัวนี้มันผิดปกติต้องงดอะไรอันนั้นต้องฟังหมอแล้วก็ค่อยมาปรับอีกทีนึงคือมันสมมุติว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงอย่างเงี้ย เขาก็จะให้เรางดแหล่งอาหารที่มันมีโพแทสเซียมซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกผลไม้แต่มันไม่ได้แบบว่าเออเราจะต้องสูงไปตลอดชีวิตนับจากนี้นะคือพวกนี้มันเป็นช่วงๆเวลาของร่างกายแต่ละคนเหมือนกันมันก็ต้องอาศัยดูผลเลือดคือผลไม้ก็ยังกินได้ไม่ใช่ว่าห้ามกินเด็ดขาดแต่ว่าอาจจะกินได้ไม่เยอะมากเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
1: จ้ะกินพวกมะละกอแตงโมอะไรนี่ทานได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็กินได้แต่อย่ากินเยอะ
1: พวกส้ม
0: ก็ได้แต่พี่จะบานกินทุกวันน่ะหนูว่าโพแทสเซียมมันจะขึ้น
1: ก็ไม่ได้กินทุกวันค่ะไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวนี้ไม่เลิกหมดแล้ว
2: ส้มก็ระวังนิดส้มก็ต้องระวังนิดนึงใช่ไหมอย่ากินบ่อยอย่ากินเยอะ
1: แต่บางคนเขาบอกกินส้มไม่ดีนะ
2: อืมใช่ผลไม้จะมันจะมีโพแทสเซียมสูง
1: ยายทุกวันนี้ยายทานแต่ไอ้นั่นปลากับหมูเท่านั้นแหละ
2: หมูผักกินดีผักรู้ผักผักสีขาวๆพวกนี้จะดี
1: แต่ทีนี้ไปตอนนั้นไปผ่าไส้ติ่งมานะทีนี้หมอเขาบอกลำไส้เป็นอะไรไม่รู้เขาจะสะสองกล้องอีกทีหนึ่งเขาว่างี้เขาให้ลดผักหมดทุกอย่างให้กินแต่เนื้อหมูกับปลาตรงนี้จะไปให้ยายมาถ่ายแล้วก็จะส่องกล้องดูลำไส้อีกทีหนึ่ง
2: แล้วจะส่องส่องเมื่อไหร่ครับ
1: ส่องวันที่8เนี่ย
2: โอเคก็ตามที่หมอแนะนำเลยนะ
1: จ้ะ
2: โอเคครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะ
1: จ้ะจ้ะ
2: เรื่องกินกับไตระยะ4ก็เข้าใจพอเข้าใจนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
2: เวลาจะหมดครับขออีกสายนึงครับขออีก1สายสุดท้ายก่อนช่วงของคุณหมอมะกรครับมีไหมด่วนเลยครับเวลาจะหมดนะฮะ02-290-0473ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยสวัสดีครับผมอยากทราบว่าน้ำมันปลาช่วยความดันลดลงไหมครับ
0: น้ำมันปลาฟิชออยล์งานวิจัยเกี่ยวกับการลดไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์จะเด่นกว่าผลลัพธ์อย่างอื่นค่ะความดันไม่ค่อยเด่นนะแต่ก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ในบางคนถ้าเกิดว่าความดันไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดการอักเสบในเส้นเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีงานวิจัยชัดๆจะเป็นเรื่องลดไตรกลีเซอไรด์ค่ะ
3: อ๋อครับ
2: ครับ
3: ครับโอเคครับขอบคุณครับ
2: โอเคครับโชคดีครับ
3: ครับ
2: กระชับชัดเจนครับอาจารย์ยังกินอยู่ป่ะ

0: น้ำมันปลากินบำรุงสมอง
1: อ๋อยังกินอยู่นะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะแต่ว่าขนาดในการลดไตรกลีเซอไรด์นี่ต้องมีขนาดถึงด้วยนะคะคือส่วนใหญ่เขาจะใช้
1: ประจำ
0: เขาจะใช้เป็นตัวเสริมจากยาแผนปัจจุบันค่ะคือมันไม่ใช่ first line ดักที่เขาจะเลือกใช้แล้วก็มันจะต้องให้ได้ EPA และ DHA อย่างน้อยสัก2กรัมต่อวันถึงจะลดได้ค่อนข้างได้ผลอะไรเงี้ยถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
1: โอเคครับมีอีกไหมครับสั้นๆกระชับมีอีกไหมคำถามนะมีไหมถ้ามีก็ต้องรีบโทรเลยนะครับ02-290-0473เดี๋ยวชั่วโมงหลังก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเชิญครับถามเลยครับ
2: อยากจะถามว่าเรากินผลิตภัณฑ์ของนมนี่เราควรจะกินเวลาไหนได้คะ
0: ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะคุณบรรลุ
2: ผลิตภัณฑ์นมนะคะนมทุกชนิดเลยนะคะ
1: นมนี่คือหมายถึงนม UST อะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: พวกนมเปรี้ยวหรือว่านมวัวหรือว่านมเหลืองเนี่ยค่ะ
1: เอาทุกนมเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: ถามว่าอะไรนะ
2: ควรจะก
1: ิน
2: เวลาไหน
1: ควรจะกินเวลาไหนโอ้อาจารย์ครับสารพัดนมครับแนะนำกินเวลาไหนยังไงถึงจะสะดวกถึงจะได้ประโยชน์ดีที่สุดครับเชิญครับเท่าที่เวลามีประมาณนาทีสุดท้ายครับ
0: คือจริงๆมันไม่ได้มีเวลาที่แบบกินตอนไหนดีเนาะแต่ว่านมอ่ะมันก็เป็นแหล่งของโปรตีนถ้าเกิดเรากินช่วงเช้าๆเนี่ยมันก็เหมือนเราเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยโปรตีนน่ะมันก็อาจจะดีกว่าเริ่มต้นด้วยอาหารที่เป็นมื้อที่ให้น้ำตาลสูงๆเพราะว่าถ้าเราเริ่มด้วยมื้อที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแป้งเยอะๆค่ะระหว่างวันเราอาจจะหัวหิวน้ำตาลง่ายๆอ่ะก็คิดว่าช่วงเช้าก็อาจจะเหมาะสมนะไม่อิ่มนานอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลก็เลือกแบบที่น้ำตาลมันไม่เยอะมากอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นมื้ออื่นมันก็ไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามันจะต่างกันอะไรยังไงเนาะยกเว้นว่าอาจจะมีแบบบางคนเขากินนมอุ่นๆก่อนนอนแล้วเขาหลับได้ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่ต้องแบบคุมน้ำตาลอยากจะให้ร่างกายมันมีช่วงเวลาที่อดอาหารนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาใช้กินก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะ
1: ได้ประมาณนี้แหละอาจารย์อ่ะประมาณนี้นะครับไปลองใช้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วหมดเวลานะอ่ะโอเคขอบคุณอาจารย์อามากครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับไปฟังข่าวก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมาก่อนครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้าน

0: ให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ยกระดับทักษะแรงงานไทยผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าไทยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐ ว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับFacebook ออกแล้วด้วยนะใครที่อยากจะชม Facebook ของคุณหมอมกรคืนนี้นะฮะโอ้สวยงามนะโอ้รูปแบบตอนนี้สุขภาพดีวิถีไทยโอ้มีรายละเอียดหลากหลายเลยนะเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมแชร์ให้แล้วนะครับไปดูทาง Facebook ได้ชมได้นะคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะใครที่จะฟังออนไลน์ก็ได้นะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หรือว่าจะเป็น AM 891 kHz ก็ฟังออนไลน์ได้นะครับคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บรมครับสวัสดีคุณฟังครับ
2: โอ้
3: oh. ฉากใหม่ครับผม
2: โอ้ ฉากใหม่สวยสวยสวยสวย ทันสมัยเลยครับ
3: ผมว่าสวยกว่า Facebook วิทยุประเทศไทยอ่ะ
2: โอเคโอเคยอมยอมยอม
3: ยอม
2: นะยอมยอม
3: ผมดูของพวกพี่ออกกันน่ะมันลอยลอย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ข้างหลังเป็นชอบเป็นรูปน้ำทะเลแหละฮะ
2: เป็นฉากแล้วแต่ว่าจะหยิบยกฉากไหนมานำเสนอบางทีก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคุณหมอ
3: ดูเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอหยาดน้ำพานไหลอะไรนี่ทำให้ดูก็ไอ้ช่วยนั่นแหละผมก็ได้เก็บท้องเก็บท้องหรือว่ามันก็มาช่วยได้จริงนะฮะแบบเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก็ตั้งคิดตั้งนานทำยังไงเน
2: า
3: ะทำฉากหลังก็มันกินพลังงานมาก
2: uh-huh. อ
3: ันนี้ก็เขียนฟอร์มให้ใส่ก็จะทำให้ เห็นคอนเทนต์เนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง นะครับมันจะน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ให้ตามในช่วงไลฟ์ช่วงหลังภาควิทยุเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะทำพวกสื่อสอนแสดงอ่ะ นะครับคือการใช้ช่องทางไลฟ์เนี่ยมันดีตรงที่เรามีสื่อต่อแสดงได้มีคลิปวิดีโออะไรมาเปิดให้ดูอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วได้เห็นภาพไงได้เห็นภาพไง
3: ได
2: ้เห็น
3: ลองมานั่งอธิบายบอก
2: ทำอย่างงู้นทำอย่างนี
3: ้ยกขา
2: เออ
3: มันนึกไม่ออก
2: มันนึกไม่ออกใช่นึกไม่ออกใช่ใช่ใช
3: ่ครับครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกันแล้วกันนะฮะ
2: อ่าฮะอ่าฮะ
3: ครับก็โปรยนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยนะครับจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยเนาะเรื่องของการยกน้ำหนักเนี่ยนะครับช่วยให้คุณอายุยืนยาวขึ้นจริงหรือเปล่าย
2: กน้ำหนักเล่นเวทเนี่ยเหรอ
3: เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยว่าคุณออกกำลังกายบอกคำแนะนำบอกให้เดินก็พอใช่ไหมแต่แบบอ้าวแล้วถ้าเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยล่ะมันจะดีขึ้นจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือเปล่ามีงานวิจัยน่าสนใจมาก
2: โอ้ในช่วงไลฟ์
3: วิทยุ
2: ในช่วงไลฟ์สดภาควิทยุจบลงไปแล้วนะจะพ่อ Facebook นะครับ
3: ครับ
2: ต้องติดตามทาง Facebook อย่างเดียวนะตรงนั้นครับ
3: ครับ
2: โอเคครับครับผม
3: ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาแล้วนะฮะแป๊บๆครึ่งจะครึ่งปีแล้วฮะดูโลฮะ
2: ใช่ๆเร็วจริงเร็วจริง
3: แป๊บๆเดียวเลยนะฮะก็ผ่านหน้าร้อนกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ฝนตก
2: แล้วอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีงบประมาณแล้ว
3: แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตื่นเต้นนะที่จะแบบได้ใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: ใช้แล้วผมใช้แล้ว
3: ที่ลมใช้อย่าง
2: ใช้เยอะแล้วใช้หลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกเลยวันที่1ก็เริ่มใช้เลยครับ
3: เปิดมันต้องเติมเข้า G Wallet ก่อนนะฮะ
2: ใช่ๆเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเพราะว่าเราต้องเสีย 40%
3: อ๋อ โตคือผมอะรอบที่แล้วอะผมไม่ได้สิทธิ์ผมไม่ได้ใช้ก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปอะตอนนี้เนี่ยก็ยังงงๆว่ามันเท่าไหร่นะวันหนึ่ง300เติมเดี๋ยวก็หาข้อมูล
2: เดือนละ 1,000 บาทวันหนึ่งไม่เกิน200
3: วันหนึ่งไม่เกิน200
2: แต่ให้ยอดรวมเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนยอดวันสูงสุดได้ไม่เกิน200
3: โอเค
2: หมดแล้วหมดแล้วก็ไม่เป็นไรหมดแล้วหมดการถ้าใช้ไม่หมดโดนยึดคืนไปพันหนึ่งเดือนพันต่อไปก็เดือนต่อไปพันต่อไปก็เดือนต่อไป
3: ครับก็ช่วยกันใช้ เงินทองก็ไหลเวียนอยู่ในประเทศ
2: ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
3: คือของในประเทศอ่ะผมใช้กันไปเถอะนะครับก็เป็นการกระจายรายได้นะครับกระจายรายได้แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: ใช่เราได้ใช้เนี่ยผมส่วนใหญ่ผมใช้กินไงคุณหมอ
3: ค่ะ
2: ซื้อกิน
3: เอาไปซื้อหยูกซื้อยาอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ผมไม่แน่ใจว่าหยูกยาได้หรือเปล่าย
3: า
2: อ๋อไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ากินได้แน่นอน
3: ของกินนะเนาะ
2: ของกินแน่นอนแล้วต้องกินทุกวัน
3: แต่ครับโอเคเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับก็ผมเจอข่าวนี้น่าสนใจนะตอนนี้มีหลายร้านเลยนะครับเวลาเข้าร้านพวกร้านกาแฟนะเขาจะมีแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ขึ้นลงจะเห็นนะ
2: โอเค
3: แปะสติ๊กเกอร์ไว้อะ
2: ผมไม่ได้กินของหวานมานานมากเลยครับเลยไม่ได้เคยสนใจครับ
3: เนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแคมเปญเฉพาะร้านนะครับแต่ปรากฏไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแคมเปญที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคิดแล้วก็ดำเนินการมาครบ3เดือนแล้วนะครับโดยรวมกับเข้าร่วมกับ14แบรนด์ดังนะที่เป็นเครือเชนกาแฟเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับร่วมแคมเปญนะหวานปกติเท่ากับ 50% นะครับโดยข้อมูลที่พบเนี่ยเผยคนไทยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยปลื้มความสำเร็จของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หลังดำเนินการครบ3เดือนพบได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงอัมพรเดชพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลังจากการประกาศแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ครบ3เดือนผลตอบรับทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นถือเป็นความร่วมมือสำเร็จจากความร่วมมือสำคัญในการยกระดับความหวาน 50% ให้เป็นมาตรฐานความหวานปกติด้วยปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญแล้ว14แบรนด์ประกอบไปด้วยคาเฟ่อเมซอนอินทนิลออลคาเฟ่คัตสันเบลินี่และแคนยอนพันไทยชาวดอยอินเตอร์คอฟฟูคอฟฟี่เครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและโรงแรมในเครือเซนทันเดอะคอฟฟี่คลับและกาก้าในเครือไมเนอร์กรุ๊ปรวมถึงแบรนด์น้องใหม่ซุสคอฟฟี่ที่กำลังขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มชงที่ปรับมาตรฐานแล้วกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้นายแพทย์ประกรณ์ตุงค่าเสรีรัตน์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ถือเป็นแนวคิด default choice หรือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นโดยไม่ใช้มาตรการบังคับแต่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การติดตั้งสัญลักษณ์และสื่อเป็นสัญลักษณ์ของแคมเปญในร้านค้ายังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปริมาณน้ำตาลที่บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน 25% และสูตรไม่เติมน้ำตาลหรือหวาน 0% ในกลุ่มเมนูอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมอนามัยยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจและร้านค้ารุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความหวานที่ลดลงนะครับสำหรับร้านเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการกรมอนามัยครับอันนี้ก็มาขยายความเข้าใจของผมแล้ว
2: นะครับ
3: คือตอนแรกก็นึกว่าทางร้านเขาส่งเสริมสุขภาพเองนะครับจริงๆก็เป็นการนี่แหละครับจับมือร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งผมว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คำว่าหวานปกติเนี่ยแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากัน
2: ใช
3: ่สั่งธรรมดาเนี่ยโอ้โหหวานเทียบเลยนะครับอย่างสั่งโอ๊ะอย่างเมื่อก่อนเราสั่งโอเลี้ยงเนี่ยใช่ไหมนึกภาพพี่โรมฮะโอเลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันจะหวานเลยนะผมจำได้ตอนเด็กๆเลยแม
2: ่
3: ใช้ซื้อโอเลี้ยง3บาทเอาน้ำแข็งใส่กระติกไปเนาะนะครับเราก็ซื้อเนาะพอซื้อเสร็จกลับมานะเหลือครึ่งกระติกแล้วเดินดูดไปเรื่อยก่อน
2: ใช
3: ่ดูดไปเอามันหายไปครึ่งทำไงดีวะเข้าบ้านไม่ได้อะพี่ต้องยืนเขย่ากันยืนเขย่าให้น้ำ
2: มันละลายน้ำแข็งละลาย
3: น้ำมันละลายแม่ผมก็เลยได้กินหวาน 50%
2: หวานน้อยลงอ่ะครับ
3: นะก็จริงๆอ่ะไอตัวเครื่องดื่มเนี่ยมันเราสั่งได้นะในบางเมนูนะครับว่าไม่เอาน้ำตาลอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องหัดลิ้นให้คุ้นไว้นะฮะหัดลิ้นให้คุ้นไว้จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันณปัจจุบันนี้นะผมว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเท่าไหร่แล้วแหละน้ำตาลนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ขาดแคลนนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้คาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลเนี่ยปนมากับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
2: ของกิน
3: ทุกที่ทุกทางเลย
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: เพราะว่าเราก็กินข้าวเนาะมีข้าวมีแป้งมีขนมปังมีเปลือกมันฟักทองใช่ไหมฮะแล้วเครื่องดื่มหลายๆเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเปล่ามันมีน้ำตาลผสมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกได้เนี่ยเราก็เลือกแบบไม่มีน้ำตาลจะดีกว่านะคืออันเนี้ยเวลาเราพูดถึงเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะเป็นเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยนะครับมันก็ขัดใจนิดหน่อยนะเวลาเราแนะนำว่าคนไข้น้ำตาล200กว่านี่ใช่ไหมเราก็แนะนำว่าต้องระวังน้ำตาลนะครับคุณลุงคุณป้าครับน้ำตาลในกลุ่มที่ต้องระวังก็คือจะเป็นน้ำตาลที่มันซ่อนรูปเช่นอยู่ในผลไม้คือพอพูดว่าผลไม้เนี่ยโอเคคุณลุงคุณป้าก็จะพยักหน้าหนึ่งโอเคเข้าใจเพราะเรารู้ว่ามันหวานเนาะแต่อีกอันนึงเวลาพอพูดถึงว่ามันอยู่ในเครื่องดื่มเนี่ยนะครับพอพูดเครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะสายหน้าเลยบอกโอ้ยลุงไม่กินหรอกป้าไม่ชอบหรอกเครื่องดื่ม ทุกคนเลยนะฮะผมสุ่มเนี่ย10 คนเนี่ย9 คนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอะไรที่ทุกอย่างอ่ะที่เป็นน้ำแล้วเราดื่มเข้าไปเขาเรียกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะมักจะมีน้ำตาลผสมหรือไม่ก็น้ำตาลเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็กระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันหวานยิ่งกว่าน้ำตาลอีกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราดื่มไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยมีน้ำตาลเยอะมากเพราะว่ามันเจือจางด้วยน้ำเนี่ยพอมันเจือจางด้วยน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกินนี่มันจะหวานเลยทั้งที่จริงๆน้ำตาลสูงมากนะครับที่ผมมักจะเจอที่มักจะไม่เข้าใจกันก็คือหนึ่งนะน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้บางคนบอกกิน 100% นี่แหละนะครับก็มันมีน้ำตาลอยู่แล้วในนั้นนะครับอันที่สองคือนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองเนี่ยเจอเยอะมากเลยกินเนี่ยเอ่ยชื่อยี่ห้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำตาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวานน้อยหวานมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกโยเกิร์ตนะครับพวกนมเปรี้ยวเนี่ยนะครับพวกนี้ก็น้ำตาลเยอะแต่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเปรี้ยวไงก็นึกว่ามันเปรี้ยวๆแต่จริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ลุกขึ้นเข้าไปนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ประกรณ์นะฮะจะบอกว่าเป็นมาตรการไม่ใช้มาตรการบังคับจะบอกว่าการบอกว่าหวานน้อยเท่ากับ50%นี่มันบังคับเลยนะคือมันบังคับไปในตัวเนาะนะครับแต่ก็ดีฮะอย่าไปหัดกินหวานเลยนะครับเพราะว่าน้ำตาลในเลือดแล้วมันทำให้เกิดการอักเสบนะฮะของเซลล์น้ำตาลตัวร่างกายให้กินหวานเยอะๆแก่เร็ว นะฮะคือมันเสื่อมเร็วหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะนั้นอย่ากินหวานนะครับแล้วแต่ระวังเรื่องกระป๋องซ่อนรูปด้วยนะครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับผมสรุปโรคเกี่ยวกับยาความดันโลหิตสูงมาเล่าให้ฟังนะครับว่ายาความดันโลหิตสูงเนี่ยกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่มีอันตรายก็ไม่เชื่อเป็นอันตรายฮะเขาเรียกว่าอาจจะมีผล
2: ข้างเคียงครับ
3: ไปพูดว่าอันตรายเดี๋ยวไม่กล้ากินกันเนาะ
2: ใช่ใช่
3: คือยาความดันโลหิตสูงเนี่ยในทุกกลุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปลอดภัยอันนี้ผมยืนยันแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกอ่ะคือการควบคุมความดันนี่แหละเป็นตัวป้องกันฮะไม่ให้ไตวายไม่ใช่ว่ากินยาไปแล้วแล้วทำให้ไตวายไม่ใช่นะฮะยาความดันโลหิตสูงไม่ได้ทำให้ไตวายครับโอเคมันอาจจะมีผลต่อไตบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาจะรู้แล้วเขาจะพยายามควบคุมอยู่แล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่กินยานะแล้วปล่อยให้ความดันมันสูงไปเรื่อยๆอันนั้นแหละครับจะทำให้คุณไตวายนะครับก็มาดูกันว่ายาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างข้อที่ควรรู้นะครับกลุ่มแรกนะฮะใช้กันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม ACE inhibitor นะครับ ACE เนี่ยนะครับมันย่อมาจาก angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับซึ่งยากลุ่มนี้มันจะไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดในไตนะครับก็จะทำให้ลดความดันลงได้แล้วก็ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยากลุ่มที่จะเอามาใช้สำหรับเป็นกลุ่มแรกๆเลยส่วนใหญ่คุณหมอมักจะชอบใช้เพราะว่าผลข้างเคียงไม่มากและที่สำคัญคือมันช่วยป้องกันไตนะครับไม่ให้ไตมันเสื่อมได้นะครับยาตัวอย่างในกลุ่มนี้นะฮะก็อย่างเช่นอินารับพิวหลายคนคงกินตัวนี้อยู่นะอินารับพิวนะครับกรินโดพิวนะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าปลิ้วปลิ้วนะนะ
2: ครับ
3: ลิโนปลิ้วนะมันจะลงท้ายปลิ้วปลิ้วแต่ตัวที่ใช้กันเยอะเยอะเยอะมากๆคืออินาลาปลิ้วนะครับผลข้างเคียงสำคัญนะครับก็อันนี้เลยไอแห้งครับมันจะไอแห้งๆเรื้อรังถ้ากินยาความดันตัวนี้ไปกลุ่มนี้ไปแล้วไอแห้งเนี่ยบอกคุณหมอได้เลยนะคุณหมอเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะในช่วงเริ่มใช้ยาแรกๆอาจจะทำให้เกิดโพแทสเซียมในเลือดสูงนะครับการทำงานของไตแย่ลงในบางรายอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเป็นส่วนน้อยและในบางรายเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินได้ดีเนี่ยจะช่วยป้องกันไตด้วยนะครับนะแล้วก็อาการแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอาจจะเจอได้แต่ไม่บ่อยนะครับเช่นปากบวมลิ้นบวมไม่บ่อยนะครับข้อควรรู้ก็คือถ้าไอมากแต่กินยากลุ่มนี้เนี่ยก็พบแพทย์ก็จะเปลี่ยนยานะครับในกระดาษติดตามอีกกลุ่มนึงก็คือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์สำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า ARB จริงๆก็เป็นยาที่ความดันที่ออกฤทธิ์ที่ไตเช่นเดียวกันนะครับชื่อย่อมันมาย่อคำเป็นมาจาก angiotensin 2 receptor blocker นะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่ม ACE นะครับออกฤทธิ์ที่ไตเหมือนกันนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะลงด้วยคำว่าซาตานซาตานเช่นโลซาตานวาลซาตานเอลมิซาตานพวกนี้นะครับลงด้วยคำว่าซาตานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับข้อดีเขาจะเอามาแทนกลุ่ม ACE เมื่อกี้นี้นะครับด้วยความที่กินแล้วมันไม่ไอมันออกฤทธิ์เป็นคนละที่บล็อกเอนไซม์คนละตัวก็ทำให้ไม่ไอแต่ว่าผลข้างเคียงสำคัญก็อาจจะมีเช่นเวียนศีรษะมีโพแทสเซียมสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีไตเสื่อมในบางรายนะครับจะเป็นช่วงขนาดซึ่งคุณหมอก็จะติดตามอยู่แล้วนะครับนะข้อดีก็อย่างที่ว่าฮะไม่ทำให้ไอแล้วก็ใช้บ่อยเลยในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตนะครับแต่ต้องติดตามผลเลือดเป็นระยะนะครับกลุ่มที่สองก็ใช้บ่อยมากนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้ก็ใช้ดีนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มแคลเซียมชานเนลบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีตัวยาเช่นแอมโลดิปีนเซฟติปีนนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะฮะซึ่งผลข้างเคียงสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เท้าบวมครับ ถ้ากินยาความดันแล้วเท้าบวมขาสองข้างบวมกดบุ๋มนะฮะบวมน้ำสองข้างนึกถึงยาตัวนี้ไปก่อนกลุ่มเนี่ยกลุ่ม CCB นะฮะส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้บวมก็คือแอมโลดิเปนนะชื่อแอมโลดิเปนนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นเช่นหน้าแดงใจสั่นแล้วก็ปวดศีรษะนะครับนะเพราะนั้นถ้ากินยาความดันแล้วบวมให้นึกถึงกลุ่มนี้แล้วปรึกษาคุณหมอนะครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ครับเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะอันนี้จะเป็นยากลุ่มเก่าที่จะใช้กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเช่นไฮโดรคลอโรไทอาไซด์นะครับนะกลุ่มนี้ก็จะใช้ SCTZ นะกลุ่มนี้นะครับผลข้างเคียงสำคัญก็แน่นอนครับมันเป็นยาขับปัสสาวะก็จะช่วยลดความดันลงได้แต่ว่าผลข้างเคียงก็จะปัสสาวะบ่อยนะครับฉี่บ่อยกลางคืนบางคนลุกขึ้นมาฉี่สามสี่รอบนะครับซึ่งถ้าฉี่บ่อยเยอะๆก็จะทำให้โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำนะครับและยาในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้กรดยูริกสูงใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยแล้วไปกินยาขับปัสสาวะกลุ่มลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นโรคเกาต์ได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยด้วยต้องระวังในคนที่เป็นเบาหวานนะครับสำหรับยาตุ่มขับปัสสาวะซึ่งปกติเขาก็มักจะให้กินตอนเช้านะเพราะว่าถ้าไปกินตอนเย็นแล้วมันจะไปฉี่ก่อนนอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ปัสสาวะกินตอนเช้านะครับกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าครับเขาเรียกกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะกลุ่มนี้ก็จะมียาที่เป็นประจำเช่นอะดรีโนลเมทโทโพรอลนะฮะไบโซโพรอลจะลงท้ายด้วยคำว่าโพรอลครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงการบีบตัวของหัวใจเนี่ยช้าลงเพราะนั้นผลข้างเคียงสำคัญครับคือจะทำให้ชีพจรเต้นช้าอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นนะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้บางคนเนี่ยมาด้วยอาการเขาเรียกว่าฮาร์ทบล็อกเลยนะครับไพรมารีฮาร์ทบล็อกคือหัวใจจะเต้นช้านะครับนะฮะแต่ว่าถ้าลดยาแล้วก็หายนะถ้าลดยาแล้วก็หายนะครับสำหรับยาในกลุ่มนี้นะครับก็มักจะใช้ร่วมสำหรับกรณีที่คนไข้เป็นโรคหัวใจด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้หอบหืดกำเริบมากขึ้นได้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับอัลฟาบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นร็อกซาโซตินพาโซตินนะกลุ่มนี้จะเห็นว่าตัวยาเนี่ยชื่อเนี่ยมันจะไปรักษาอีกโรคหนึ่งด้วยนะฮะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะหลายคนเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะเพราะมันจะไปทำให้ตัวการขับปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นยาลดความดันนะครับผลข้างเคียงสำคัญของยาในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำให้เกิดหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่านะฮะหรือเวลาไปเบ่งปัสสาวะเนี่ยถ้าหน้ามืดบ่อยๆเนี่ยต้องเอาไปบอกคุณหมอนะครับว่าเอ๊มียากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับมาในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะยากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะให้กินก่อนนอนนะครับเพื่อจะได้ลดผลข้างเคียงก็กินเสร็จแล้วก็นอนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาบ่อยนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าใจจังนะครับนะฮะเพราะนั้นโดยสรุปนะครับทั้ง6 กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นยาลดความดันที่ใช้บ่อยนะครับใช้กันเป็นประจำเลยแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อันนี้ยอมรับนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเรายังถือว่าผลข้างเคียงพวกนี้เราจัดการได้นะครับขอให้คนไข้เนี่ยบอกข้อมูลหมอมานะครับหมอก็จะเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะแล้วแนวทางการรักษาเนี่ยก็จะต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งเนาะบางทีคุณหมอเขาสั่งอย่างนี้คนไข้ไปกินอีกแบบนึงกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลข้างเคียงได้เพราะนั้นถ้าทานยาไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ดียังไงเนี่ยครับเรากลับมาคุยกันได้นะครับโดยเป้าหมายก็คือเราจะต้องควบคุมความดันให้ปกติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวยาครับสำหรับคนเป็นโรคความดันนะครับและจำเป็นต้องกินยาเนี่ยอย่ากลัวยาอย่าไปกลัวว่ายาเนี่ยจะทำให้ไตเตยเราเสื่อมย้ำอีกทีนึงการคุมความดันไม่ดีต่างหากครับที่จะทำให้ไตมันเสื่อมแล้วก็ผลข้างเคียงยังไงเราเอามาปรับเปลี่ยนคุยกันได้เพราะว่าจริงๆมันยังมียาเยอะกว่านี้อีกนะยาลดความดันกลุ่มใหม่ๆเนี่ยผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่านี้เยอะนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอกันได้นะครับวันนี้ก็สรุปให้ฟังพอสังเกตแบบนี้นะครับ
2: ครับคุณหมอผมถามนิดนึงโลซาแทนโพแทสเซียม50โพแทสเซียม50มิลลิกรัมตัวนี
3: ้ครับ
2: คือมันมีคุณสมบัติกลุ่มอะไรนะ
3: กลุ่มที
2: ่ TAB
3: ARB ฮะ ARB ฮะ
2: คุณสมบัติคือ
3: ก็คือเป็นยาลดความดันที่มันจะไปออกฤทธิ์นะครับที่ไตนะสรุปง่ายๆคือมันไปออกฤทธิ์กับหลอดเลือดที่ไตฮะ
2: ช่วยให้ไต
3: ช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดความดันโลหิตได้ด้วย
2: อ๋อแต่ว่าตัวนี้จะทำให้หน้ามืดไหม
3: ไม่ฮะตัวนี้ไม่ทำให้หน้ามืดครับเจอน้อย
2: ช่วยทำให้งานให้ช่วยทำให้ไตทำงานดีขึ้น
3: ใช่ครับมันจะช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นเพราะนั้นถ้าคนไข้แบบเป็นโรคไตนะแล้วมีความดันสูงด้วยเนี่ยคุณหมอโรคไตเขาจะชอบยากลุ่มนี้มากเลยฮะ
2: แล้วถ้าเป็นโรคไตแต่ว่าความดันไม่สูงล่ะกินได้ไหม
3: ถ้าเป็นโรคความดันไม่สูงก็ต้องดูตัวความดันว่าไอ้ไม่สูงเนี่ยเท่าไหร่นะเพราะว่าเกณฑ์เดี๋ยวนี้เขาก็เอาน้อยกว่า135-80แล้วนะครับถ้าสูงกว่านี้ก็ควรจะต้องทานยา
2: ไม่ถึง
3: แต่ว่ามันจะถ้าน้อยกว่า120-80อ่ะก็ไม่ต้องทาน
2: ถ้าน้อยกว่าผมน้อยกว่า120-80
3: ถ้าน้อยกว่าก็ไม่ต้องทานครับต
2: ้
3: องควบคุมรักษาตายด้วยวิธีอื่นไปคุมอาหารอะไรเนี่ยกินจืดดื่มน้ำให้เย็นพอ
2: โอเคครับพักเลยนะคุณหมอนะ
3: ครับผม
2: ให้คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมท่านที่ต้องการปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องหยูกยาที่คุณหมอพูดคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์เดิมของเรานะครับ02-290-0473หลังเบรกนะหลังเบรกเขาโทรเข้ามานะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตก่อนนะ02-290-0473พักฟังสปอร์ตครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
0: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

วดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปย์

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
6: โอเคครับฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะอภัยภูเบศทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจทุกตัวเลยนะมีการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตเลยปลูกนะปลูกเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จต้องตรวจตัวเสร็จต้องเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จก็ต้องตรวจอีกนะเรียกว่าต้องปลอดภัยสำหรับคนใช้นะอภัยภูเบศรับผิดชอบเต็มที่นะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเปิดสายครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรครับ02-290-0473ครับรับทีละสายทีละสายทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วจากไหนครับ
7: จากนนทบุรีค่ะจะเรียนถามเรื่องแอมโรดิซีนเพราะว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันจะถามว่ากระทบกับไตไหมคะแอมโรดิซีน
8: แอมโรดิซีนไม่กระทบกับไตครับผม
7: เพราะว่าทานอยู่5มิลลิกรัมต่อวันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
8: ผม
7: ค
8: ุณฮะทานและขาบวมไหมครับ
6: วางสายไปยังครับวางสายไปแล้วครับ
8: คร
6: ับ เชิญครับฮัลโหลโทรศัพท์เสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลผมว่าน่าจะเสียผมขออนุญาตตัดสายนะครับโทรใหม่นะสัญญาณมันยังไม่ไปเชื่อมกันท่านที่ถามแอมโรดิปีนมาไม่คุณหมอถามว่ามีอาการบวมหรือเปล่ามีโอกาสโทรกลับมาด้วยนะครับฮัลโหลครับ
9: สวัสดีค่ะ
6: เชิญครับ
9: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหัวก่อน
6: อะไรนะ
9: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อนจะถามคุณหมอใหม่ได้ไหมคะ
6: ได้ครับถามได้เลยครับ
9: จะทานนมตอนท้องว่างได้ไหมคะ
8: ทานนมตอนท้องว่างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับประธานตอบคุณหมอว่าทานได้ครับ
9: แล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะแล้วเนื้อเสียย้อนทานได้ไหมคะ

0: ก็ทานได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรก็นมก็ทานได้เลยครับอยากทานตอนไหนก็ทานครับ
1: ค่ะแล้วถามอีกเรื่องนะคะคุณหมอ
0: ทานแล้วทานอะไรนะ
2: ถามอีกเรื่องถามอีกเรื่องเชิญครับถามเลยครับ
1: คือว่าตอนนี้อายุ49ปีแล้วประจำเดือนไม่มา1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะแย่มันจะปวดเมื่อยมันจะมันร้อนรุ่มวาบอะไรหลายอย่างอยากถามว่าเป็นไตทองใช่ไหมคะ
0: ก็เข้าข่ายนะก็เข้าข่ายก็เคยไปตรวจกับคุณหมอยังครับ
1: ยังค่ะ
0: ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอ่ะคือผมก็เห็นด้วยนะว่า49ประจำเดือนไม่มาก็น่าจะ
2: มีโอกาส
0: เข้าไปฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ต้องปรึกษาคุณหมอสักหน่อยก็ดี
2: จะให้ชัวร์ต้องไปตรวจใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ฮะ
2: ครับผม
1: แล้วถ้าเราจะทานยาของอะไพซิเดนิกมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่จะช่วยเรื่องนี้บ้าง
0: มั่นใจจริงๆนะพี่บุโรนะต้องลองโทรไปถามไหม
2: ครับพรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี
1: ้ฮะ
2: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี้จดเบอร์ไว้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: 0853912255
1: 2255
2: ครับ
1: 083ไม่085391-2255
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับโทรได้ทุกวันเลยนะในเวลาราชการโทรไปถามดูถ้าพรุ่งนี้โทรไม่ติดสายเยอะก็โทรไปวันหลังก็ได้ลองปรึกษาลองให้คำปรึกษาลองโทรไปขอคำปรึกษาเขาได้ครับอาจจะมียาใกล้ประจำเดือนจะหมดอะไรเงี้ยครับผมครับ
1: โทรตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
2: โทรตอนเวลาราชการครับจะได้โทรได้ทุกวันครับ
1: ย้ำอีกทีนะคะ0853912255
2: ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้าต่อครับมาใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หยูกยาเรื่องของสุขภาพต่างๆเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: สวัสดีครับคุณโรมสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: คร
3: ับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ ครับผมมีโรคประจำตัวอยู่คือความดันโลหิตสูงครับก
0: ็
3: อยากจะสอบถามคุณหมอว่าผมทานยามาเป็นปีที่สองแล้วอยากจะเลิกทานได้ไหมครับ
0: ก็ทำไมถึงอยากเลิกทานอ่ะ
3: มันไม่รู้นะมันค
0: ิ
3: ดบางคนมันก็บอกว่าทาน
0: ยาวายโม่ย
3: นะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้หันมาประทานไอ้สมุนไพร
0: ไกล
3: ครับผม
0: คร
3: ับ นี่คุณขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ
0: แล้วไม่กลัวสมุนไพรทำให้ไตวายล่ะ
3: ก็นะครับ
0: สิ่งนี้ผมตอบคำถามที่ทีละเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนหยุดยาได้ไหมครับกินยาปีที่สองก็ต้องตอบว่าอาจจะได้แล้วไม่ได้ครับอาจจะได้คือหมายถึงว่าเช่นสมมติว่าตอนนี้โอเคความดันพี่ดีแล้วเนาะแล้วพี่ปฏิบัติตัวได้ดีลดเค็มคุมอาหารได้ดีออกกำลังกายพักผ่อนดีจิตใจดีมีความสุขความดันมันก็อาจจะไม่ได้สูงหรอกโดยแนวทางเนี่ย
3: 135
0: โดยแนวทางเนี่ยสมมติเราให้สมมติคนไข้ทานยาไปสักระยะหนึ่งปีเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอก็จะค่อยๆถอนยาเช่นของเดิมเคยกิน2ตัวก็อาจจะเหลือ1ตัวหรืออาจจะค่อยๆลดขนาดลงแล้วติดตามนะครับแล้วติดตามว่าความดันเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับ
3: ครับผม
0: ถ้า ถ้าร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดยาลงแล้วก็อาจจะหยุดยาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยน้อยเจอน้อยเหตุผลก็คือไอ้ความดันโลหิตสูงมันเป็นโรครักษาไม่หายขาดที่ตรงนี้ความจริงข้อนี้ก่อนการที่เราเป็นความดันโลหิตสูงเหตุผลก็คือเราแก่ลงเส้นเลือดมันแข็งตัว
3: ครับผม
0: เราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกคนความดันเกิน35เนี่ยเส้นเลือดมันเสียความยืดหยุ่นเนาะร่างกายมันก็จะปรับตัวเพิ่มแรงดันเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลดยาลงเนี่ยมันมักจะลงไปถึงระดับนึงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องกินแบบนั้นนะค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่มันสูงมากแล้วเกิดอันตรายในอนาคตนะครับแต่บางคนก็อาจจะหยุดได้ก็ได้เพราะนั้นผมก็ต้องตอบแบบนี้อาจจะหยุดทั้งได้และไม่ได้เพราะมันต้องติดตามแต่ว่ามันจะหยุดเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆถอนทีละนิดแล้วติดตามอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะเคลียร์อันนี้ตู้เรื่องนี้เลยนะครับความดันยาลดความดันไม่ได้ทำให้ไตที่วายความดันต่างหากที่ทำให้ไตที่วายแล้วคำแนะนำแบบเนี้ยคือบอกให้หยุดยาไปเถอะไปกินสมุนไพรผมว่ามันเป็นคำพูดที่มันเสี่ยงไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอเคสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดความดันได้แต่ว่ามันไม่เป็นมาตรฐานมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงในขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวก็ทำให้ไตวายก็มีนะ
3: เอาครับผม
0: ก็มันเป็นสารเคมีสมุนไพรก็สารเคมียาแผนปัจจุบันก็สารเคมีครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราเจอกันคนละครึ่งทางนะคือหมายถึงว่าที่ก็ทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งไปก่อนแล้วลองปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าหมอจะลดยาลงได้ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวพี่เองถ้าพี่ไม่อยากทานยาเยอะใช่ไหมพี่ก็กินให้จืดแต่ว่าพี่จะกินสมุนไพรเสริมจะกินเป็ดเยี่ยมอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเราอย่าไปทิ้งผมว่าแบบเนี้ยจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
3: ผมจะมันจะมีความดันโลหิตกับไขมัน
0: ครับผมก็ไม่เป็นไร
3: ยา
0: ก็ดี
3: อ่ะแค่ทานวันละเม็ดยาความดันเนี่ย
0: โอ้ก็เหมือนผมอ่ะผมก็กินทุกวันความดันเวลาเรากินเนี่ยเราก็ทำใจเวลาเราควักยามานะให้พี่จินตนาการว่าเรากำลังดูแลสุขภาพโอ้เรากำลังซื้ออนาคตที่ดีให้พี่คิดงี้ดิพี่ได้มีความสุขในการกินยา
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: แต่ว่าโอเคเนาะ
2: โอเคเน
3: า
2: ะ
3: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเคลียร์กันไปอีกหนึ่งท่านครับต่อเลยท่านที่รออยู่กดโทรศัพท์เลยติดแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคือจะถามให้ยายอายุ91นะคะเวลากลางคืนน่ะชอบท้องอืดกลางคืนนะคะกลางวันไม่เป็นไรแต่กลางคืนน่ะ
0: อ๋อแสดงว่ากลางคืนเนี่ยลมแกเยอะ
4: จ้ะ
0: ลมแกเยอะ
4: ชอบให้กดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับโดยรูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มอาการพวกอาหารไม่ย่อยซึ่งก็เจอบ่อยนะฮะผู้สูงอายุเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาการแบบนี้เจอบ่อยในผู้สูงอายุเช่นฟันแกมีปะล่ะ
4: ก็มีน้อยแต่คอยจะเคียบกินไวทานไว
0: เขาใส่ฟันปลอมปะล่ะ
4: ไม่ใส่นะ
0: ใส่ฟ
4: ัน
0: ปลอมเนี่ยพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาอะไรเคี้ยวอ่ะก็ลงไปทั้งก้อนพอลงไปทั้งก้อนพร้อมก็อืดอยู่แล้วกินไรไปก็อืดแง่ๆเห็นไหมล่ะนะฮะเพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยผมว่า ลองดูอ่ะถ้าใส่ฟันปลอมได้ก็จะดีนะเราเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะปรับอาหารที่มันรสชาติไม่จัดกินย่อยง่ายนะฮะที่มันแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรมากกินปลานะฮะกินปลาก
4: ิน
0: กินผักนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอมื้อเย็นเนี่ยอาจจะไม่ต้องทานเยอะนะฮะมื้อเย็นผมว่าเอาน้อยๆได้อาจจะเป็นแบบมื้อเบาๆสักหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะจริงๆอ่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าต้องกินยาลดกรดไหมต้องรักษาแบบพวกกระเพาะอาหารอักเสบหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะไม่น้อยได้ก็ทำให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเป็นมากจริงๆไม่หายทันทีก็อาจจะต้องส่องกล้องนะครับ
4: จะ
0: ต้องส่องกล้องดูกระเพาะนะฮะ
4: จะ
0: ครับแต่ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนนะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: คร
4: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: ค่
4: ะ
0: สวัสดี
4: ค่ะ
2: โอเคครับอ้าวเคลียร์ไปอีกหนึ่งท่านต่อเลยกดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
5: จากคุณวิศนุถามครับจากจังหวัดขอนแก่นครับจากบ้านหนองไผ่ที่ตำบลเสียอำเภอเมืองขอนแก่นครับมีคลิปไทรินเครือครับ
2: คุณหมอฟัง
0: ทีฮะขอมีขอชื่ออีกทีฮะ
2: ขอชื่อคำถามอีกทีครับคุณช่วยปิดวิทยุของคุณเปิดปิดเพลงอะไรของคุณก่อนได้ไหม
5: อะมีทิพไทรินเคยครับ
0: อ๋ออะมีทิพไทรินอะมีทิพไทรินเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวเลยนะครับแต่ปัจจุบันน่ะเราเอามาใช้ในข้อบ่งชี้อื่นค่อนข้างเยอะเลยเช่นปวดหัวปวดหัวป้องกันปวดหัวไมเกรนนะหรือว่าใช้ในกลุ่มพวกเก็บเส้นประสาทก็ได้นะพวกเก็บเสียวแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้อามิทิพไทรินได้นะครับก็ต้องตอบว่าเป็นยาต้านซึมเศร้าผลข้างเคียงสำคัญคือปากแห้งคอแห้งท้องผูกง่วงซึมสับสนอะไรเงี้ยเป็นยาได้เนี่ยนะถ้ากินก็ได้ครับ
2: โอเคเคลียร์เนาะ
0: ครับ
2: โอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่กดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
6: ค่ะที่ถามแอมเปอร์ติจีนเมื่อกี้ค่ะเท้าไม่บวมแต่ว่าจะถามเรื่องยาไขมันนะคะคือทานซาราเซอร์อยู่40มิลลิกรัมแล้วทีนี้ทานมาหลายปีแล้วตอนนี้ LDL ลดเหลือ76แล้วก็อะไรจะทั้งหลายอ่ะมันลดหมดเลยมันอยู่ในเกณฑ์หมดอ่ะตายีสลายในช่วงนี้แต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกให้ลดยานะคะแต่ลดเองได
0: ้หรือคุณพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
6: ก็อย่างนี้นะคะเบาหวานไขมันอะไรเงี้ย
0: เบาหวานไขมันเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
6: ไม่เป็น
0: ถ้าไม่เป็นเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูหน่อยLDL ล่าสุดเท่าไหร่นะครับ
6: 76แล้ว HDL ได้ต้อง90
0: แต่ HDL 95ครับผมแสดงออกกำลังกายดีมากก็ยาลดไขมันใช่ไหมครับคือการดูว่าจะหยุดยาลดไขมันหรือลดขนาดลงได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดูค่า LDL เนาะแต่ว่า LDL เนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นมีโรคประจำตัวแบบเส้นเลือดอุดตันไหมเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเป็นโรคไตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นนะเขาจะเอา LDL น้อยกว่า70
6: ต้องน้อยกว่าแต
0: ่
6: ว่า76นี่ยังเยอะไปนะแต่ว่าเห็นค่า normal มันต้อง100อะไรอย่างนั้น
0: 130
6: อะไรอย่างนั้น
0: ครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วยฮะคือถ้าคุณที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเส้นเลือดอุดตันที่มันจริงจังเนี่ยเขาก็จะเอาผ่อนมานิดนึงเช่นกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเอาผ่อนมาเอาน้อยกว่า100อย่างเงี้ยหรือถ้าคนปกติก็อาจจะเอาน้อยกว่า130โดยที่ไม่ได้แบบคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเยอะนะก็เลยถามว่าคุณที่ดีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขาให้กินต่อเนี่ยเขายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับ โรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่พี่ลงทางคุณหมอไปที
6: สรุปแล้วก็คือว่าต้องน้อยกว่าเจ็ดถ้าน้อยกว่าเจ็ดสิบแต่เราก็ไม่ควรจะลดเองอะเนาะก็เขาให
0: ้
6: มันเยอะมันต้อง40มิลลิกรัมอะค่ะ
0: ลองถามคุณหมอเขาดูก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆ40มิลลิกรัมในโดสเนี้ยในแง่ของงานวิจัยอะก็ไม่ได้เยอะนะคุณ
6: ปีอ๋อเหรอคะ
0: ไม่เยอะหรอกใช่ครับ
6: เห็นเพื่อนเขากินแค่10มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าเรากินไปนานๆเพราะว่ามันเยอะโดสก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ลองปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคร
6: ับแล้วอีกอย่าง
0: ก็
6: เห็นเขาบอกว่า HDL เยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องไขมันเนี่ยได้ต้องเกือบร้อยเนี่ย HDL ก็เลยว่าเอ๊ะมันจะลบล้างกันได้ไหมกับ LDL
0: มันไปดูค่า LDL เป็นค่าผลรวมคือเวลาคุณหมอเขาจะตัดสินนะเขาจะตัดสินเอา LDL มันเป็นตัวตัดสินแต่ว่าองค์ประกอบอื่นนะจะพูดประกอบไงเช่นถ้า HDL พี่ตามผมก็จะแนะนำบอกเออพี่ก็ไปออกกำลังกายเยอะนะเนี่ย
6: แล้วก็คนได้เจริญแตกเจริญไม่เกินเลยต่ำกว่าหมดแต่ขอบพระคุณนะคะ
2: โอเคครับเรียบร้อยเคลียร์กันไปเป็นสายสุดท้ายครับเดี๋ยวใครอยากจะติดตามคุณหมอมาก่อนก็ต้องไปตามใน Facebook Live ต่อใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวทเทรนนิ่งในผู้สูงอายุนะครับอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ลองเริ่มเวทเทรนนิ่งด้วยนะ
2: ครับดีดีครับดีครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: ภาควิทยุลงจบลงเท่านี้เดี๋ยวภาคFacebook Live ของคุณหมอไปติดตามชมแล้วก็ฟังกันต่อนะเราหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะข่าวมารอแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
16: นายสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและจะเสนอของงบประมาณ141ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนสร้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
8: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
17: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
8: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทรภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

ูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าจะฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณียบัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงบิดนะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสับเนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมไปสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่า อย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29นี่นะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Music Therapy นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้งสองที่นะไม่ว่าจะเป็น

ษีสัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยนะครับมีหญิงทิติการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

มมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชายอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโง่เยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครูอโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงเนี่ยครูอโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงนึงเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ไปในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

ิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเจ้าบ่าวคนหนึ่งตมบังก็ไปรับเจ้าสาวที่เรือนของเจ้าสาวที่พ่อเป็นเศรษฐีด้วยตระกูลเสมอๆกันแต่วันที่ไปรับเจ้าสาวเนี่ยปรากฏว่าพอเปิดเข้าห้องเจ้าสาวตมบังโบ้ห้องเจ้าสาวไม่อยู่ในห้องห้องไปไหนหายไปได้ไงมันจะเป็นงานแต่งงานได้ไงไม่มีเจ้าสาวเป็นแต่เจ้าบ่าวหนีตามผู้ชายไปแล้วสาวๆหนีตามทาสคนรับใช้ในเรือนของตนไปแล้วขันหมากไม้เลยตำรวจอ้าวทำไงอะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูรายการธรรมะรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเรียนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้การฟังนิทานชาดกนิทานธรรมบทนั้นฟังแล้วมันจะได้หลายมิติทั้งหมดฟังอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือฟังเรื่องราวแล้วบางทีมันจะมีธรรมะสอดแทรกอยู่มันจะมีสิ่งที่อาจจะสะท้อนมาในชีวิตของเราได้มันจะมีอุปมาอุปไมยที่แฝงความหมายลึกซึ้งเอาไว้พอฟังครั้งเดียวเหมือนได้ฟังหลายครั้งเพราะว่าในมิติต่างๆที่นำเสนอนั้นมีประโยชน์แน่นอนท่านผู้ฟังตรงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกที่เป็นแบบต่างๆปกติแล้วนิทานชาดกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะว่าชาติก่อนพบก่อนเป็นยังไงไงในชาติก่อนพบก่อนนั้นท่านก็มีคนที่ต้องไปเจอมีเพื่อนที่ได้พูดคุยกันเพื่อนเหล่านั้นคนเหล่านั้นหนึ่งดีก็ได้มาเป็นสาวกนี่ไงสาวกในทางคำสอนก็นำเรื่องราวของสาวกเหล่านั้นจัดเป็นเซตๆที่ท่านฟังจะเข้าใจได้ง่ายมาเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนท่านฟังสามารถที่จะฟังตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปฟังตอนนั้นทีหลังหรือฟังไล่เป็นลำดับมาได้หมดเพราะว่ามันจบในตอนไงหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของสาวใจแตกสาวใจแตกหมายถึงคนที่ออกนอกลู่นอกทางผู้หญิงนะโดยเฉพาะยิ่งหญิงสาวแต่ในความใจแตกของเธอนี่ต้องเดินกลับได้บรรลุธรรมคือไม่ใช่ว่าใจแตกแล้วบรรลุธรรมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ไม่ใจแตกแล้วบรรลุธรรมก็มีหมายว่านั่นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในทางมรรคแปดไม่ผิดศีลโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ3ก็คือแต่ว่านี่คือผิดศีลข้อ3อ่ะแล้วยังไงอ่ะทำไมยังได้บรรลุธรรมนี่คือเป็นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้4คนด้วยกันคุณผู้ฟังเรื่องแรกวันนี้ดราม่าสุดๆคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตาจาราตีเป็นเอตตัคคะคือเป็นเลิศในบรรดาของภิกษุณีที่ทรงพระวินัยทั้งหลายแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นผู้ที่ทรงวินัยหมายถึงว่าเข้มงวดในเรื่องศีลเรื่องวินัยอย่างมากเลยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ท่านฟังอัตโตโตโตดราม่าสุดๆผิดศีลมาเต็มที่เลยชีวิตนี่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาตลอดยังไงตอนที่เธอเป็นสาวดูฟังคือเป็นสาวแรกรุ่นเลยซึ่งเป็นนางสาวเหลืออายุประมาณ16ปีสาวแรกรุ่นเนี่ยมันจะมีความที่ท่านเรียกว่ามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวก็มามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวนี่ก็หมายถึงว่าคือชุ่มอยู่แต่ว่าเรื่องของกามว่า
ันสวยฉันดีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีมีรูปร่างสวยงามพอมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวเธอก็ฝักใฝ่ในบุรุษบวชฝักใฝ่ในบุรุษโลเลในบุรุษคำนี้หมายความว่าจิตมันน้อมไปในการที่จะมองผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นยังไงผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงเธอนี่แบบมองจ้องจินตนาการจินตนาการถึงตัวเองจินตนาการถึงเขาอันนี้คือตรงนี้เลยว่ามัวเมาแล้วเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวมีความโลเลมีความฝักใฝ่ในบุรุษโลเลนี่หมายความว่าผู้ชายคนนี้ก็ได้ผู้ชายคนนั้นก็ได้ผู้ชายคนโน้นโอ้ก็ดีอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็ดีอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าฝักใฝ่โลเลคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้และด้วยความแบบมัวเมาและความฝักใฝ่ในเรื่องการบารมีนี้ทำให้เธอไปมีอะไรๆตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตัวเองบุบังคือชอบผู้ชายที่เป็นธาตุในเรือนตัวเองแต่ว่าที่มารดาบิดาเนี่ยรักษาเต็มที่เลยนะคือรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเลยจะรีบจัดงานแต่งงานให้เลยเพื่อให้แบบมีคู่ครองอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปอีกแบบนึงซึ่งกว่าจะหาคู่ครองได้ทุกวันในช่วงนี้ก็เสร็จแล้วเออก็ไปตกลงปรองชินกับทาสในเรือนของตนหาคนที่มาเป็นคู่ครองที่เป็นเศรษฐีด้วยกันเราลืมบอกไปว่าเธอเป็นลูกของเศรษฐีนะพ่อก็รวยด้วยแล้วก็สร้างปราสาทที่อยู่สูงปราสาท7ชั้นให้เธออยู่บนชั้น7รักษาอย่างดีแม้กระนั้นอย่างที่ว่ายังสมคบรักใคร่มีอะไรอะไรกับคนใช้ในเรือนของตนเรียบร้อยแล้วเขากำหนดวันมาทุกฟังกำหนดวันอะไรกำหนดวันแต่งงานกำหนดวันแต่งงานไว้กับชายที่มีตระกูลเสมอกันคือครอบครัวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกชายก็เลยจะให้นางสาวปัตจารานี่ไปแต่งงานด้วยกำหนดวันเรียบร้อยแล้วพอกำหนดวันเรียบร้อยเวลามันก็งวดเข้ามางวดเข้ามาใช่ไหมเธอก็แอบคุยกับคนรับใช้ที่มีอะไรอะไรด้วยกันแล้วนั่นแหละว่าเนี่ยทำยังไงอ่ะแต่งงานแล้วจะไปอยู่ในเรือนของสามีอุ้ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยนะแล้วทำยังไงอ่ะเราก็พาขันหนีไปกันแล้วก็แล้วกันปรึกษากันบ้างเราจะหนีไปยังไงเราจะไปในช่องทางไหนคุยกันเนี่ยจนกระทั่งว่าต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่จะส่งตัวแล้วจึงปรึกษากันว่าถ้าไม่ไปวันนี้นะไม่ได้แล้ววันนี้ต้องไปแล้วนะพรุ่งนี้นี่ไม่ได้แล้วไปอยู่ในเรือนสามีไม่รู้จะมีช่องทางอะไรยังไงหรือเปล่าจึงพากันไปเลยบ้างคืนนั้นนัดหมายกันอยู่ตรงนั้นเวลานั้นจะทำสัญญาณอย่างนี้เธอก็ออกมาจากช่องนี้แล้วก็ไปทางนี้ประตูเมืองจะเปิดเวลานี้เรารีบออกไปตรงนั้นเราจะไปได้อย่างนี้นัดไปกันที่นั่นเตรียมการเรียบร้อยบ้างด้วยความแบบมัวเมานะด้วยความแบบก็ฝักใฝ่นะโลเลมันก็เลยเป็นอย่างนี้หนีไปเลยงานแต่งงานเป็นไงอ่ะโหไม่มีเจ้าสาวเลยจะเป็นยังไงล่มมันดีท่านผู้ฟังงานแต่งงานไม่เป็นงานแต่งงานเขาเปิดห้องเขาไปดูเอ้าหายไปแล้วตอนแล้วผู้ชายมารับตัวแล้วทำไงเอวังก็มีด้วยประการราชนี้จบเลยพ่อดีหายหน้าอย่างมากทั้งขายหน้าทั้งเสียใจคือหมายว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นงานแต่งงานต้องบอกกันใช่ไหมแบบไม่ต้องมีคนอื่นมามากๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยแต่ความเสียใจเนี่ยมันก็อยู่ในวงที่รู้กันเฉพาะภายในใช่ไหมแต่กล่าวมันไม่แพร่ออกไปก็ไม่ขายหน้าแล้วแต่วันนี้คนหนึ่งเข้ามาด้วยไงคนอื่นที่เป็นแขกคนที่เราเชิญมาให้
เป็นสามีด้วยเงี้ยลูกเขยเงี้ยจะมาเงี้ยโอ้โหเสียหน้ามากๆเลยทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจไม่รู้จะพูดยังไงฝ่ายนางสาวปัจจาราไปยังไงบวชเธอเป็นลูกเศรษฐีเนาะแล้วก็ไม่เคยทำอะไรมาตั้งแต่เกิดละสบายทุกอย่างใครทำอะไรให้กินถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ถึงเวลาเขาก็ตักน้ำมาให้ไม่ต้องทำอะไรแต่พอหนีไปอยู่คนใช้ไปอยู่กันที่ไหนที่นี่ที่นี่ที่เตรียมการเอาไว้ก็ในป่าแห่งหนึ่งมีที่ทำกินได้จะปลูกเรือนได้แต่ฉันจะปลูกเรือนไว้แต่ทำที่ทำกินอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะอยู่เป็นไปได้นะอยู่ได้ต้องฟังมาถึงแล้วก็ต้องไปหาน้ำเตรียมน้ำมาเสร็จแล้วก็ต้องไปเก็บผลไม้เตรียมผลไม้มาแล้วเสร็จแล้วก็ต้องทำอาหารสัตว์เธอเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าตรู่ทำงานนั่นนี่มีการผ่าฟืนมีการปลูกผักอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องมาทำที่ไม่เคยทำกับข้าวต้องทำกับข้าวเป็นปรากฏพออยู่ด้วยกันไปอันนี้ก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นในทุกชั้นวรรณะเนี่ยขนาดวรรณะพราหมณ์ที่เป็นคนสูงสักยังมารักกับวรรณะที่ต่ำต้อยกว่าอันนี้ก็อาจจะมองอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดราม่าแน่ว่าที่เวลาเธอทำไม่เคยทำอะไรแล้วก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องแบบมีการลำบากลำบนมีการปรับตัวกันแน่นอนจะนี้ปรับตัวได้หรือไม่ได้มันก็ต้องได้แหละเพราะอะไรเพราะตั้งท้องแล้วเธอตั้งท้องขึ้นบ้างตั้งท้องแล้วยังไงก็ต้องไปคลอดแล้วจะคลอดทำยังไงปกติท่านผู้ฟังในสมัยนั้นเวลาจะคลอดก็จะต้องไปคลอดที่เรือนของแม่ตัวเองมีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะว่าจะได้ช่วยกันดูแลเด็กที่เกิดมาอย่างสุขภาพของแม่ที่จะอ่อนแรงจากการคลอดซึ่งเทคโนโลยีในการทำคลอดสมัยนั้นทุกฝั่งมันไม่ได้หรูสบายเหมือนสมัยนี้แต่สมัยนี้พอคลอดมาปุ๊บแม่นี่ก็เหมือนกับว่าแทบจะออกจากโรงพยาบาลได้เลยกลับบ้านได้เลยอย่างนี้นะสมัยก่อนมันต้องพยาบาลกันเยอะและดูแลกันใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็มักจะกลับไปที่เรือนของครอบครัวตนเองจะไม่ได้ทำคลอดที่เรือนของสามีไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลนู่นบางสมัยก่อนไม่มีก็จะมีหมอตำยาไปทำคลอดที่เรือนนั่นเองจุดนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ว่าทำไมพระนางสิริมหามายาที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านะท่านถึงมาคลอดพระพุทธเจ้าในป่าดังเพราะว่าตอนนั้นกำลังจะกลับไปที่เมืองของตัวเองไงจากกรุงกบิลพัทจะไปที่กรุงทวารดาในระหว่างทางนั้นก็คลอดโพธิสัตว์ออกมาเหมือนกับนี่เลยนางสาวปัจจาราไม่คิดว่าจะกลับไปที่เรือนของตนสามีก็โอ้ไม่อยากให้กลับเพราะอะไรกลัวความผิดไงกลัวความผิดที่ว่าอ้าวหนีไปสองคนโอ้ธาตุเนื้อเรื่องของฉันหายไปคนหนึ่งลูกสาวของฉันหายไปคนหนึ่งเดาได้เลยว่าลูกสาวหายไปไหนเราได้กลิ่นกันมาตั้งนานแล้วถ้ากลับไปคราวนี้โอ้ยกูโดนแน่ที่บ้านอีกเลยไม่อยากกลับไปแต่ว่าเธอก็จะทำยังไงเพราะว่าลูกมันจะคลอดแล้วแต่ก็แม่มือใหม่ด้วยเนาะแบบไม่เคยคลอดลูกมาก่อนไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจะให้สามีไปส่งสามีก็ออดแอดแอดแอดพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปพอดีดาดาดิงดิงดองดองไปงี้ต้องฟังเธอใกล้เต็มที่แล้วไงเธอรู้ในท้องเป็นยังไงไม่รอแล้ววันนี้ระหว่างที่สามีไปเก็บของในป่าเธอไปเองเลยนะพวกเดินทางกลับเลยเดินทางไปสามีกลับมาปุ๊บเอ้าพี่ภรรยาเราไปไหนโอ้สงสัยกลับไปที่เมืองแล้วเอาไปเราจะรีบไปตามเดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วเราจะรีบไปตามระหว่างไปตามดูก่อนกลางทางนั่นเลยกลางทางนั่นเกิด
ลมปั่นป่วนขึ้นในท้องเรือลมกัมพชวาตคือพลังที่มันจะให้ลูกคลอดออกมาได้ดันกลับมาปรากฏว่าดันไปดันไปลูกคลอดมาโป๊ะเลยนั่งคลอดอยู่กลางป่าเลยฝั่งระหว่างทางเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีสองคนนี้เขาก็มาอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีนั่นแหละรอดทางคลอดลูกคนแรกสมบัติก็เป็นตามมีตามได้อะนะจุดนั้นเราสายรบทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาแล้วเลือดแล้วน้ำอะไรทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาหาน้ำแถวนั้นหามีดแถวนั้นมีดในปลายเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมกระบวนการวิทยาเขาก็ทำไปแล้วเธอก็ผ่านมาได้พอคลอดลูกออกมาแล้วทำไงไปกลับบ้านแล้วกันคุณกลับบ้านเราก็ไม่ได้ไปหาพ่อแม่ของภรรยานะกลับบ้านเลยครับก็อยู่ดำรงชีวิตกันไปทำฟังในช่วงที่เธอให้นมบุตรในช่วงที่กำลังประคบประงมเด็กน้อยให้คลานให้ยืนให้เดินก็ใช้เวลาสักปีสองปีนะเด็กมันจะเดินได้นะพอเด็กเริ่มเดินได้ทุกฝั่งคราวนี้ตั้งครรภ์อีกลูกคนที่สองพอมีลูกคนที่สองเธอก็ขอร้องสามีว่าเออหนิต้องไปคลอดลูกที่บ้านแม่นะผมว่าจะได้มีคนช่วยดูแลก็เหมือนเดิมตรงฝั่งสามีก็ดีดีดาดาดิงดิงดองดองเดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอลูกทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โน่นก็ไม่ได้ไปสิจนสุดท้ายเธอรู้ว่าใกล้คลอดเต็มที่แล้วเลยไปเองคราวนี้ไปเองคราวนี้เอาลูกไปด้วยอุ้มลูกคนแรกเป็นที่เซลเพราะว่าถ้าจูงมือลูกเดินบางทีมันจะใช้เวลามากแต่เป็นการเดินเร็วเดินเร็วท้องด้วยนะแล้วอุ้มลูกด้วยนะทุกฝั่งคิดดูก็หนักอยู่พอสมควรแล้วสามีพอรู้ว่าภรรยาไปแล้วเมื่อจะกลับมาบ้านก็ตามไปอีกคราวนี้ตามทันตามทันแล้วชวนให้จะกลับเธอไม่ยอมกลับมาคราวนี้ฉันจะไปแล้วฉันไม่อยู่กับเธอแล้วไม่จะทำไงอ่ะเกิดฝนตกทุกฝั่งฝนตกพร้อมกันกับลมที่อยู่ในท้องนี่มันตีขึ้นแล้วหมายว่าจะคลอดลูกแล้วฝนตกนี่นะหมายความว่าตกแบบมันไม่ใช่ฤดูของเขาอ่ะมันก็ตกหนักมาเลยแล้วระหว่างนั้นท้องเธอก็ปวดขึ้นมาด้วยสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่สามีก็จะชวนให้กลับบ้านด้วยสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันทุกคนลองคิดดูหนึ่งสามีก็ชวนให้กลับไม่จะไม่กลับฝนก็กำลังตั้งเขาตกหนักเริ่มลงเม็ดแล้วท้องก็ปวดอีกโอ้โหมีเวทนาทุกด้านเลยมีผัสสะมากระทบทุกด้านเลยทำยังไงวัวก็ต้องให้สามีช่วยนะต้องหาที่บังฝนซะก่อนสามีก็มองไปมองมาดูฝั่งเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งที่มีจอมปลวกอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าจะไปตัดไม้ตรงนั้นมาทำเป็นที่มุงบังให้ภรรยาจะได้คลอดลูกได้ช่วยดูแลกันไประหว่างที่เปียกฝนกันอยู่นะสองคนนะฝนตกหนักสู้ๆเลยนะสามีไปเลยถือมีดก็ไปดูจอมปลวกเริ่มตัดไม้ปรากฏตรงนั้นในระหว่างมันมีงูพิษอยู่ในจอมปลวกพอเขาเหยียบตรงนั้นน้ำไหลเข้าไปตรงนี้นั่นนี่งูมันอารมณ์เสียดิสัตว์ที่มีพิษนะท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บมีอาวุธว่างั้นเถอะสัตว์ประเภทไหนมันมีอาวุธหรือเครื่องมืออะไรมันก็จะใช้สิ่งนั้นแหละมาในการทำอะไรของมันก็ตามงูมีเขี้ยวมีพิษมันก็ใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละมาเป็นเครื่องที่จะไม่รู้แหละจะระงับอะไรที่มันรู้สึกไม่พอใจกัดเข้าเลยกัดเข้าที่ขาของสามีเลยกัดมับปึ้งพิษมีฉีดเข้าปื๊ดเต็มๆสามีนี่เจ็บขาด้วยล้มลงโอ้ย
พิษเข้าสู่ร่างกายตลอดไม่มีใครช่วยแล้วภรรยาก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าฝนมันตกสามีร้องเท่าไหร่ภรรยาก็ไม่ได้ยินพิษนี่แล่นเข้าตามกระแสเลือดไปสู่หัวใจพอพิษเข้าถึงหัวใจปุ๊บมันปั๊มบีบไปทั่วร่างกายเลยเลือดนี่แข็งตัวขึ้นเป็นว่าเลือดมันเดือดขึ้นเลยนะเพราะว่าถ้าโดนพิษงูระบบประสาทต่างๆชัดดาวหมดตัวนี่เริ่มแบบไหม้จากข้างในเรียกว่างี้ดีกว่าสีของร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปเลยกลายเป็นสีเขียวแบบไฟไหม้สีเปลวไฟสีเขียวรู้กันเคยเห็นปะไหม้อยู่เนี่ยแต่ข้างในนี่ร้อนขึ้นล้มลงตึ้งตายภรรยานี่ไม่รู้นะเมื่อไหร่สามีจะมาเมื่อไหร่สามีจะมาฝนก็ตกในระหว่างนั้นลูกก็ดันออกมาจากคันนี่ลูกคนที่หนึ่งก็ร้องไห้อยู่ตลอดเลยเพราะว่าฝนตกไม่รู้ทำไงเด็กน้อยเธอก็เลยยืนแบบสี่ขานะลูกคนที่สองคลอดออกมาแล้วเอาทั้งสองคนบังอยู่ใต้ตัวเองหรือเอาตัวเองเนี่ยแบบยืนสี่ขาต้องเอาเข่าแล้วก็เอามือค้ำเอาไว้ในข้างล่างก็มีที่นิดหน่อยพอให้ลูกสองคนอยู่ได้ไม่ให้โดนลมโดนฝนตัวเองก็โดนลมโดนฝนแทนทุกฝั่งโอ้หนาวสารมากแล้วด้วยการที่ทั้งโดนลมโดนฝนหนาวด้วยใช่ไหมคุณคลอดลูกด้วยนะโอ้ระบบร่างกายนี่มันปั่นป่วนทุกฝั่งทำให้ร่างกายของเธอนี่เขียวขึ้นเลยล่ะคือซีดแบบเขียวเหลืองๆอ่ะเหมือนคนไม่มีเลือดในตัวนะเพราะร่างกายมันอ่อนแรงมากแต่ยังไม่ตายนะคือจะว่าแล้วก็เกือบตายบ้างเถอะพอฝนสงบท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสามแม่ลูกทั้งหมดลูกสองคนแล้วก็แม่เหมือนตอนนี้ก็พ่อไปไหนเราจะไปตามหาพ่อกันดูเห็นว่าเดินไปตรงนั้นแล้วก็พาลูกไปแล้วตัดสายรกสายอะไรยังไงก็หาอะไรแถวนั้นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะบางอย่างผมไม่แน่ใจเอาอย่างไรก็ตามผ่านมาแล้วแล้วเธอก็ไปหาสามีเดินไปทางนี้เดินไปตรงจอมปลวกนั้นเดินไปนิดหน่อยเอ้าเห็นร่างสามีนอนแอ่งแม่งอยู่แข็งเก๊กเด็กเลยดูว่าแข็งโป๊กสามีตายแล้วสามีตายแล้วตายที่แบบทางที่ไม่มีใครไปไปด้วยทางเปลี่ยวตายแล้วทำไงอ่ะจะกลับบ้านก็ไม่มีใครแล้วกลับบ้านพ่อแม่ดีกว่าก็เลยจะเดินทางกลับไปทางเมืองสาวัตถีจังหวัดเดินด้วยเท้านี่แหละไม่มีเวียนไม่มีขี่ม้าใดๆพาลูกสองคนไปด้วยระหว่างทางปรากฏว่าต้องข้ามแม่น้ำจิรวดีซึ่งสมัยนั้นมันก็ไม่ได้สูงมากประมาณหัวเข่าพอเดินข้ามได้ด้วยลูกสองคนระหว่างคนแรกที่เพิ่งคลอดมาเลยนะก็อุ้มไว้คนที่สองที่พอเดินได้ก็จูงมือเดินเอาพอเดินไปถึงแม่น้ำทำไงนี่ไปสองคนไปไม่ไหวเธออุ้มสองคนไม่ไหวพยายามอุ้มไม่ไหวจะไปทีเดียวไม่ได้เลยต้องแบ่งไปก่อนแม่น้ำมันจะไม่ดีก็กว้างประมาณสักตรงจุดที่ข้าพเจ้าเห็นนะเคยไปดูอยู่ก็ประมาณ100-200 เมตรประมาณ100-200 เมตรก็กว้างอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ไม่ลึกมากแต่พอเดินข้ามได้จังหวะนั้นปรากฏว่าเธอก็เลยเอาลูกคนที่สองอุ้มไปก่อนแล้วเดินข้ามไปเสร็จแล้วก็ไปวางอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งตรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้วได้บอกลูกคนแรกที่พอรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะบอกว่าให้รอแม่อยู่นี้นะเดี๋ยวแม่ไปส่งน้องก่อนเสร็จแล้วจะมารับลูกนะลูกก็โอเคนะแบบบอกได้เข้าใจดีแล้วก็ยืนรอแม่อยู่ในจุดนั้นแม่ก็ไปเสร็จแล้วระหว่างทางกลับมาดูวังเธออยู่กลางแม่น้ำพอดีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งมันบินมาแล้ว
เงี้ยวขึ้นแล้วเงี้ยวนี่มันตาดีนะทุกคนมันมองเห็นเด็กอะเด็กที่อยู่ใต้โคนไม้นั่นก็เป็นแบบเด็กแดงๆแล้วเป็นเหมือนชิ้นเนื้อห่อผ้าอยู่ก็ตามมันเห็นนี่มันตาดีมันวิ่งโฉบมานี่แม่ก็อ้าวต้องเหยียบมาได้ไงเนี่ยเลยพยายามที่จะโบกมือไล่เหยี่ยวอยู่ใกล้กันเหยี่ยวมันไม่แคร์เลยโบกมือไล่เพื่อที่จะให้เหยี่ยวมันหนีไปแต่เหยี่ยวมันด้วยความเร็วหวังมันโฉบบินมาปุ๊บนี่โฉบเอาเด็กไปเลยได้เกิดมาใหม่ๆอ่ะ 2-3 โลอ่ะหวังมันโฉบไปได้เลยโฉบไปด้วยกรงเล็บของมันเด็กก็ร้องจ้าขึ้นดิร้องจ้าขึ้นแม่ก็โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกเรียกลูกคนที่สองนะเป็นลูกคนแรกได้ยินได้ว่าเรียกตัวเองนะพ่อฟังแม่โบกมือแล้วก็เรียกลูกเนี่ยก็เลยโดดลงน้ำไปด้วยทุกวันเพื่อที่จะไปหาแม่แต่แม่อยู่กลางแม่น้ำลูกคนแรกก็เลยจะไปหาแม่แต่พอก้าวลงแม่น้ำไปด้วยความที่ว่าเป็นเด็กน้อยนะทุกวันน้ำลึกเพียงแค่เข่าก็ตามแต่มันก็เลยท่วมนะท่วมไปไม่ได้เด็กน้อยพอลงแม่น้ำไปเสร็จปุ๊บก็ถูกน้ำพัดไปแม่มองมาอีกทีเอ้าลูกคนแรกถูกน้ำพัดไปแล้วจะไปช่วยลูกคนแรกก็ไม่ทันนะเพราะน้ำมันพัดไปจะช่วยลูกคนที่สองก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปตัวเองยืนอยู่ตรงกลางทำอะไรไม่ได้เลยรู้ป่ะทำอะไรไม่ได้เลยเธอยืนคอตกอ้าปากค้างมีจิตใจห่อเหี่ยวแบบอยู่กลางน้ำนั่นแหละลูกคนแรกไปแล้วตามน้ำไปจมน้ำแล้วก็หายไปเลยลูกคนที่สองก็ไปแล้วถูกเหี่ยวโฉบไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวเหลือตัวคนเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กลางน้ำร้องไห้นะร้องไห้จนว่าไม่มีน้ำตาเอางั้นเถอะจนน้ำตามาออกใหม่ก็ร้องไห้ใหม่พอได้สติสักนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเราไปหาพ่อแม่ก็แล้วกันก็ท่านคงไม่ฆ่าไม่แกล้งหรอกแล้วก็ยังเป็นลูกกันอยู่นะเป็นบ้านเธอก็เลยออกจากแม่น้ำพอขึ้นมาประมาณหนึ่งได้เจอคนเดินทางตำรวจที่ดูตาดังแล้วเขาก็เป็นชาวสามัคคีนี่แหละก็เลยถามคนเดินทางว่าท่านมาจากเมืองไหนเขาบอกว่ามันมาจากเมืองสามัคคีเปิดแล้วรู้จักพ่อของฉันไหมยังอยู่กันดีไหมเพราะว่าเกิดจากมาหลายปีอยู่นะก็ต้องถามข่าวกันนิดหนึ่งที่อยู่ตรงถนนนั้นหัวมุมตรงนี้ตระกูลนั้นเป็นยังไงถามดูโอ้รู้จักดีคุณเดินทางก็บอกผมบ้านก็อยู่ไม่ไกลตรงนั้นแหละเพิ่งเดินทางออกมาเช้านี่เองว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องนั้นแบบโอ้ยเกิดเรื่องแล้วก็อย่าพูดเลยเป็นเรื่องไม่ดีผมก็ยิ่งอยากรู้เลยก็นี่คือพ่อแม่ตัวเองเรื่องของพ่อแม่ตัวเองก็ได้บอกเธอเพราะว่าฉันไม่รู้จักใครคนอื่นหรอกรู้จักคนนี้ครอบครัวนี้เท่านั้นขาดกันอยู่คุณเดินทางเลยบอกให้ว่าโอ้ยผมฝนตกเมื่อคืนนี่สิตกถล่มทลายเลยจนกระทั่งว่าหลังคาบ้านของเศรษฐีอ่ะพังตึ้มลงมาแล้วคนข้างในนี่ตายหมดทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายคนหนึ่งแล้วก็คาดการว่าสะใภ้อาจจะตายด้วยตายหมดเลยครับเรียบร้อยเขาเพิ่งเผาเมื่อเช้านี้เองอินเดียสมัยก่อนผู้ฟังเวลาคนตายหงเนี่ยก็จะชาปนกิจเลยจะไม่ได้มาเก็บไว้5วัน7วัน3วันเหมือนประเทศไทยไม่มีตายเช้าเผาเย็นตายเย็นเผาเช้าอย่างนั้นเลยคนนี้ตายเมื่อคืนใช่ไหมเผาตอนเช้าเลย3คนเลยทั้งพ่อแม่พี่ชายหรืออาจจะสะใภ้ด้วยเผาอยู่แล้วเดินตะกอนยังไหม้อยู่เลยเห็นแล้วก็เลยรีบเดินทางมาเนี่ยเพราะต้องไปธุระก็เลยบอกลากันก่อนนะนางสาวปัจจาราท่านผู้ฟังเธอแบบอึ้งเลย
คราวนี้ยิ่งแบบไม่รู้จะทำไงจริงๆเลยไม่รู้ก็จะกลับไปไหนแล้วนี่สามีก็เพิ่งตายไปในทางปลีกกลับบ้านเดิมสามีไม่ได้ลูกสองคนคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ตายแล้วเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันยังไม่ดับเลยคือพอคิดถึงภาพนี้ท่านผู้ฟังโอ้โหมันเศร้ามากมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสักคนหนึ่งได้เลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังเป็นดราม่ามากๆสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีคนที่เคราะห์ร้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดทุกแล้วทุกอีกเหมือนคนพิการซ้ำซ้อนขาขาดแล้วยังตาบอดอีกตาบอดแล้วยังพิการอย่างอื่นอีกหูไม่ดีโอ้พิการซ้ำซ้อนอันนี้คือแบบมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่รักตายหมดทรัพย์สินสมบัติมีไหมไม่มีเลยไม่ต้องคิดไม่รู้อยู่ไหนแล้วญาติล่ะจบแล้วจบแล้วญาติไม่มีมีแค่นี้เท่าที่มีที่เหลือไม่มีแล้วสุขภาพโอ้อ่อนแรงสุดๆคุณคลอดลูกมาจะเอาอะไรสุขภาพก็ไม่ดีญาตินิดก็สูญเสียทรัพย์สมบัติก็ไม่เห็นเลยสติสัมปชัญญะนี่หลุดไปหมดตำรวจสติสัมปชัญญะนี่ไม่มีเลยแบบเพ้อไปเลยคือเจอเรื่องนี้ช็อกซินิม่าแบบนี้แบบกลายเป็นหญิงประสาทไปเลยเธอก็เดินไปแบบประสาทแบบทำอะไรไม่ถูกอะเดินไปผ้าที่เธอนุ่งมาก็หลุดไปแล้วก็บ่นเพ้อถึงอะไรบ่นเพ้อถึงลูกถึงสามีถึงพ่อแม่พี่ชายบ่นเพ้อไปคนเห็นแล้วก็เลยบอกว่านี่หญิงบ้าเธอก็เดินไปตามทางไปสู่เมืองสาวัตถีแล้วเข้าไปเมืองสาวัตถีหญิงบ้าแล้วเป็นไงเขาก็เล่นกันเลยเอาฝุ่นซัดใส่บ้างเอาอะไรโรยลงบนร่างกายบ้างหรือว่าเธอแบบเดินเปลือยกายไปดิคว้างด้วยก้อนหินต่างๆด้วยไม่ขนาดนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถีข่ายคือปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังได้แผ่ไปกระจายไปได้เห็นนางสาวปัจจาราที่คนหนึ่งก็บอกว่าเป็นหญิงบ้านี่เลยโอ้เธอผู้นี้จะบรรลุธรรมได้ข่ายของพระพุทธเจ้าแผ่ไปจึงบันดาลหมายถึงว่าให้กระแสจิตของท่านส่งไปถึงปัจจาราให้เธอเดินมาทางวัดเชตวันพอเข้ามาถึงวัดเชตวันคนก็ไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าบอกให้เข้ามาเถอะก็เลยมีชายผู้หนึ่งเขาโยนผ้าให้เธอพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อเธอไปเลยเรียกว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดเรียกเธอเสร็จแล้วเธอก็เลยอึ๊บขึ้นตะมุบังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดังสะท้อนก้องเข้าไปในจิตของนางปัจจาราเกิดได้สติขึ้นมีฮิริโอตปะว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่นะก็เลยนั่งยองๆลงแล้วก็เอาผ้าที่เขาโยนให้มานี่มาคลุมตัวไว้พอกลับได้สติขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้รู้ว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปหาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดหนูว่าโอ้เสียใจมากเลยสามีก็ตายในทางเปลี่ยวลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปลูกอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเรือนพัดตายเผาอยู่นี่ทำยังไงเสียใจมากคือเคสนี้คือถูกลูกสอนคือความโศกที่เมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศ
นัยยะของอนัตมัตตคัตปริยายคืออุปมาเปรียบเทียบถึงน้ำตาสมมุติน้ำตาความเศร้าโศกที่เราหลั่งไหลออกจากการที่เรามีความทุกข์ในชาตินี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยเจอมาและน้ำตาไหลมาในช่วงหนึ่งกับที่ผ่านมาน้ำตานะน้ำตาเท่านั้นเองน้ำตาที่ออกมาในช่วงหนึ่งกับนี้เอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรนี้ยังน้อยกว่าอีกนะท่านผู้ฟังความทุกข์ที่เราเจอมาในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมาเนี่ยมันมากกว่าอีกนะน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยไปนี่กับเดียวนะแต่เราไม่ได้เกิดมาแค่กับเดียวป่ะเราเกิดมามากกว่านั้นมากนะแสดงว่าความทุกข์ที่เราเคยผ่านมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะไอ้ตรงที่เราเจอเนี่ยจิตเดียวเอามันสักปี๊บหนึ่งได้ไหมน้ำตาไหลเหตุการณ์นี้เอามันสักปี๊บหนึ่งปี๊บหนึ่งโอ้โหแล้วน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้โหแล้วยังมากกว่านั้นอีกโอ้โหเราจะให้ไปทุกแบบนี้อีกต่อไปอีกเหรอเกิดไปอีกหนึ่งกับเกิดไปอีกสองกับจนน้ำไม่ท่วนโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่คืออนัมมัตตกปริยายนะแต่มันจะมีรายละเอียดเปรียบเทียบกันอีกหลายอย่างทุกฟังทั้งเรื่องเมล็ดผักกาดทั้งเรื่องเอาผ้ามาลูบที่บนเขาหินอย่างเงี้ยนะพอพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอนัมมัตตกปริยายแล้วเธอรู้ซึ้งเลยว่าโอ้ยเราทุกข์มานี่มากแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเลยณจุดนั้นหลังจากที่ได้ฟังคาถาของพระพุทธเจ้าหนึ่งว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อตานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วทีเดียวฟังคาถานี้จบบรรลุเป็นโสดาบันขอบวชเป็นภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตจราเธอมีจังหวะหนึ่งระหว่างตอนที่เป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยมาสักระยะหนึ่งในระหว่างที่เธอตักน้ำล้างเท้าเทน้ำไปเนี่ยสายน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันเทไปครั้งที่สองสายน้ำไหลไปหน่อยหนึ่งมันก็แยกจากกันมันคือกระแสน้ำมันไหลไปเร็วช้าแล้วแกมก็ไหลไปเร็วเงินหลังๆมันก็ไหลไปช้ามันก็เลยแยกจากกันน้ำที่มันลาดไปอันที่สามก็ไหลไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็แยกจากกันอีกเหมือนกันเธอก็เลยได้สติกำหนดเห็นปัญญาขึ้นในข้อนี้นะบุญวิปัสสนาเกิดณขณะที่กำลังล้างเท้านะเห็นว่าสัตว์ที่ตายในวัยต้นก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งแรกคนที่ตายในวัยกลางก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งที่สองคนที่ตายในเวลาแก่ก็มีเหมือนในครั้งที่สามพระพุทธเจ้านี่กำหนดรู้ดูเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามีเน็ตเวิร์กไงมันมี Wi-Fi เชื่อมอยู่ตลอดนะตรวจดูจิตของปัตตจราเนี่ยนี่จังหวะนี้จะได้ละเป็นขณะที่ล้างเท้าอยู่ส่งไปตามกระแสจิตเลยส่งคำนี้ไปมันส่งเมสเซจไปแต่ส่งด้วยจิตนะคนที่มีชีวิตอยู่วันเดียวเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมนั้นเธอฟังตรงนี้ปึ้งเลยทุกวันบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ล้างเท้าอยู่นั่นแหละวิปัสสนาเกิดแล้วเกิดในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่แบบว่าต้องมานั่งสมาธิดูอะไรอย่างนี้อะไรก็ได้เหมือนกันแต่ก็แบบอื่นก็ได้เหมือนกันคือไม่รู้เป็นพระอรหันต์หวังในที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงพระวินัยด้วยเป็นเอตตัคคะของฝั่งภิกษุณี
น่าสะใจมากหมายถึงว่ามันดราม่ามากหัวสาวใจแตกสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์จะมีเรื่องที่สองเป็นวังคือเรื่องของหญิงที่ชื่อว่าสุมิตตาอันนี้ก็เป็นชื่อที่เหมือนกับว่าเรียกขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจกันว่าหมายถึงคนนี้แต่ว่าเธอคือภรรยาของนายพรานชื่อกู้กุตมิตรก็ลักษณะเดียวกันเป็นวังสาวสวยนี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเธอเป็นโซดาบันตั้งแต่เป็นเด็กอะเป็นโซดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบอะพ่อพาไปฝังเพศฝังธรรมแต่ปรากฏว่าพอสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นก็ลักษณะเดียวกันว่ามีความมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่ามีอะไรกับคนใช้ในเรือนของตนแต่บอกว่า

เนื้อสัตว์นี่เต็มเลยกลิ่นนี่โอ้มาขึ้นเลยมาขายเนี้ยปรากฏว่านางสาวสุมิตาตกล้มรักเธอโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรักที่มันเคยมีมาในการก่อนเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนๆเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันในชาติที่พระพุทธเจ้ากัสสปะอุบัติขึ้นคือตอนนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานเขาก็เลยจะสร้างเจดีย์ถวายในชุมชนนั้นปรากฏว่าสามีภรรยาสองคนนี้แบบประมูลขึ้นว่าฉันจะเป็นเจ้าภาพในการทำเจดีย์ซึ่งต้องใช้เงินมากเศรษฐีในเมืองก็ไม่ฉันจะเป็นสองคนนี้เป็นเศรษฐีบ้านนอกโอ้ยก็สู้เขาไม่ได้เงินไม่ถึงแล้วประมูลกันไปเงินไม่ถึงจนยังเงินหมดอ่ะเงินทุ่มหมดตัวก็ยังไม่พอเพราะว่าเขามีเงินมากกว่าเศรษฐีในเมืองเธอทั้งครอบครัวก็เลยบอกว่างั้นฉันพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกทั้งหลายหลานด้วยจะเป็นทาสของเจดีย์ด้วยจะดูแลเจดีย์นี้ด้วยเขาก็เลยให้สามีภรรยาและครอบครัวนี้เป็นหัวหน้าในการสร้างเจดีย์ในการทำบุญใหญ่นี้พอทำแล้วได้บุญมากเลยนะทุกวันได้บุญมากๆเลยในชาตินั้นสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมทุกวันด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมทำให้คติของการไปเกิดเนี่ยมันไม่แน่นอนฝ่ายภรรยาได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีฝ่ายสามีนั้นกลับไปเกิดอยู่ในตระกูลของนายพรานก็เลยต้องทำการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพด้วยกรรมที่เคยทำกันในปางก่อนมาอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เห็นกันก็เลยรักกันเห็นกันรักกันฝ่ายผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้แบบไปมีความสัมพันธ์กับใครอื่นใดๆนะแต่เห็นในปางคนนี้แล้วมันก็รักเลยเพราะว่ากรรมในการก่อนแต่คนเรามันจะรักกันด้วยเหตุสองอย่างดูฟังคือกรรมเก่าที่เคยทำกันมานี่ก็หนึ่งอย่างหรือว่ากรรมใหม่ที่ทำในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันในชาตินี้ความรักก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้พอเห็นแล้วรักแล้ววางแผนว่าจะหนีละคราวนี้จึงเอาเงินยัดให้คนรับใช้เพื่อไปสอบถามว่าเขาจะไปเวลาไหนพอสอบถามเรียบร้อยรู้วันรู้เวลาเธอก็เลยเตรียมตัวไปด้วยเธอก็เลยเก็บข้าวของแล้วก็ปลอมตัวออกเป็นเหมือนคนรับใช้ไปตักน้ำหรือนุ่งผ้าเก่าๆหรือผ้าของอะไรต่างๆไปในหม้อก็เป็นของที่ตัวเองจะเอาไปนั่นแหละเราไปสู่ท่าน้ำเหมือนพวกนางทาสีเสร็จแล้วก็รอในปราณในปราณกำลังขับเกียร์ออกไปเธอก็เดินตามไปด้วยในปราณก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้จักเธอนะเธอมาได้ไงมาแล้วฉันก็จะเดินแบ่งฉันนี่แหละเธอจะมาว่าอะไรฉันก็เดินแบ่งฉันฝ่ายผู้หญิงก่อนฝ่ายในปราณก็งงๆนะอะไรวะมาเดินตามไม่หนีไปก็ไม่หนีเราไปก็เราแล้วกันพอไปมาฝ่ายลูกเศรษฐีนางสุมิตาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าห้ามสิริที่มาสู่เรือนของตนไม่ควรนะคนนอนในป่านี้รู้เลยว่าโอ้นี่นางนี่มาเพื่อเราก็เลยอุ้มขึ้นเวียนเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันฝ่ายมารดาบิดาของนางสุมิตาท่านผู้ฟังเปิดเข้ามาห้องหาลูกไม่เจอนี่ยังดีกว่าเคสของนางปัตตจารานะไม่เขาจัดการแต่งงานเลยนะมันเสียหน้ามากเลยใช่ปะตอนนี้ยังอยู่เฉพาะในเรือนอ่ะแล้วลูกเราไปไหนหาก็ไม่เจอสอบถามใครก็ไม่รู้นางทาสีนั้นปิดปากเงียบเลยไม่รู้เรื่องคือแค่ไปถามเธอก็ไม่รู้อะไรแล้วเธอก็ไม่บอกด้วยต้องบอกกลัวความผิดนี่ก็คิดว่าอ้าวลูกไปไหนตายแล้วเหรอหล่นไปตรงไหนตายไปแล้วอะไรยังไงโอ้ยทั้งเสียใจทั้งอะไรด้วยก็เลยทำบุญให้คนตายแล้วกันที่ว่าลูกตายแล้วฝ่ายนางสุมิตาดูฝังไปอยู่กับนายพรานชื่อกุกุตมิตรก็มีลูกด้วยกัน7คนลูกคลอดออกมาแต่ละคนละคนเธอก็จัดการหาภรรยาให้เป็นลูกชายหมดเลยนะลูกสะใภ้ก็มาอยู่ด้วยกันทั้งตัว

เป็นในพรานตัวภรรยานางสุมิตาเป็นโจรบันลูกทั้งหมดลูกชาย7คนลูกสะใภ้อีก7คนอยู่ด้วยกันทั้งหมดคือเหมือนเป็นหมู่บ้านทั้งเล็กแห่งหนึ่งเลยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีคราวนี้พระพุทธเจ้าเห็นด้วยญาณแล้วขาย Wi-Fi ของท่านนิดส่งไปหมดแล้วรู้ว่าโอ้นายพรานกูกุฎมิตรพร้อมกับบุตรและภรรยาเราจะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นจึงไปที่บริเวณบ่วงของนายพรานที่เขาดักบ่วงไว้ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าดูฟังท่านแผ่เมตตาไว้สัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มาติดบ่วงนะคือรู้ว่าตรงนี้เป็นกับดักมันก็เลยไม่มาในพรานกุกุตมิก็เลยมาตรวจดูบ่วงในเวลาเช้านั้นไม่เห็นมีสัตว์มาติดใดๆในบ่วงอุ้ยใครมาปล่อยสัตว์ของฉันนะเห็นรอยเท้าคนอยู่เห็นรอยเท้าพระพุทธเจ้าเลยเห็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เห็นโอ้ใครมาปล่อยบ่วงฉันไหนมาดูดิเห็นพระพุทธเจ้าตอนนี้อากาศเย็นคิดว่าคนนี้แหละเป็นคนมาปล่อยบ่วงฉันโอ้เป็นพระด้วยแหมคงจะแบบอยากจะให้ชีวิตสัตว์สิโดนซะง้างธนูขึ้นดูบ้างโกงธนูขึ้นแต่ว่าปล่อยออกไม่ได้ทำไมอ่ะถูกฤทธิ์พระพุทธเจ้าแล้วทำให้ยืนทื่อแข็งเลยปล่อยธนูออกไปไม่ได้ร่างกายเกร็งขึ้นทั้งหมดเลยน้ำลายนี่ไหลออกจากปากเพราะกัดฟันดิเกร็งขึ้นเกร็งขึ้นเพราะแต่ทำไมยิงธนูไปไม่ได้อยู่ในท่าเดิมเหมือนถูกล็อกเอาไว้ฝ่ายบุตรก็มาตามพ่อเอ้พ่อไปตั้งนานแล้วไม่กลับสักทีไปไหนน้อก็เลยไปตามพ่อเห็นพ่อจะยิงธนูใส่ใครอยู่ก็เลยยิงธนูบ้างแต่ทั้งลูกชาย7คนโกงธนูขึ้นจะยิงพระพุทธเจ้าแข็งทื่ออีกเหมือนกันโดนฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าฝ่ายภรรยาคือนางสุมิตาแล้วก็ลูกชาย7คนก็เลยทำไมสามีเราแล้วก็ลูกเราไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาทีเลยไปตามคราวนี้เห็นพวกเหล่านี้ยืนกงธนูอยู่จะยิงใครเนาะมองไปเห็นพระพุทธเจ้าเธอเลยร้องขึ้นโอ้อย่าทำร้ายพ่อของฉันอย่าทำร้ายพ่อของฉันพอทั้งสามีทั้งลูกนะได้ยินแม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมสามีก็เลยคิดว่าอ้าวแย่แล้วมีพ่อตาเราลูกทั้งหลายก็เลยคิดว่าโอ้ยแย่แล้วนี่คือตาคุณตาของเรามีจิตใจอ่อนลงยวบเลยทั้งหมดพอได้ยินนางสุมิตาแต่ว่าอย่างทำไมเธอพูดอย่างนี้ว่าเป็นพ่อแล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพ่อของเธอคือพ่อที่ตั้งทำไงให้เธอเกิดมาเป็นคนใหม่เป็นโสดาบันโอ้ก็เลยเรียกพ่อด้วยพวกนี้ก็เลยคิดว่านี่คือคุณตานี่คือพ่อตาจิตอ่อนยุบลงปุ๊บพระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์คลายฤทธิ์แล้วก็เลยพากันเข้าไปหาขอโทษขอโพยกันทำความเข้าใจอะไรกันเรียบร้อยเทศเรื่องอนุบุพพิกถาให้ฟังทุกคนเลยทั้งหมดฟังนางสุมิตาเธอบรรลุโสดาบันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลูกสะใภ้7คนลูกชาย7คนรวมถึงสามีแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันทั้งหมด15คนรวมตัวนางสุมิตาด้วยก็เป็น16คนที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันพอทุกคนได้ความเป็นโสดาบันนี่เขาไม่ฆ่าสัตว์แล้วทุกฝั่งดังนั้นเขาก็เลยเลิกอาชีพที่จะเป็นนายพรานแล้วทำอาชีพอะไรก็ทำอาชีพอื่นที่มันจะไม่ต้องฆ่าสัตว์นะมีเยอะแยะปลูกผักปลูกข้าวทำอะไรไปเกษตรอย่างนี้ก็ได้หมดนี่คือเรื่องของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่เป็นสามีของนางสุมิตาขณะพระโสดาบันนะทุกฝั่งแต่ว่าแล้วก็ใจแตกได้ใจแตกได้เนี่ยก็เพราะว่ามีกรรมที่ทำมาในปางก่อนมันไม่ได้ถึงขนาดในเคสแรกของนางปตจราแต่เรื่องคล้ายๆกันก็ยังมีเรื่องของนางกุณฑลเกษีท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะมาพูดให้ฟังในสัปดาห์หน้าดีกว่า
จะเอาเรื่องของหญิงงามเมืองทั้งหลายมาประกอบด้วยผู้หญิงที่ว่าดูเหมือนจะพลาดไปใจแตกไปหลงแสงสีไปเออแต่ว่าก็บรรลุทำได้นะภายหลังมีประเด็นที่น่าสนใจในชุดนี้ทุกท่านที่ว่าแม้โสดาบันเขาจะไม่ได้ผิดศีลห้าใช่ไหมซึ่งในที่นี้ศีลห้าคือเรื่องของฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่ทำไมนางสุมิตาที่เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กหนีไปกับตามผู้ชายคืออย่างนี้มันผิดศีลหรือเปล่าเพราะว่าผิดศีลนี่คือการประพฤติผิดแต่ถ้าฝ่ายผู้ชายนะก็จะพูดถึงว่าการประพฤติผิดตามจารีตที่ชายจะไปมีอะไรกับหญิงเนี่ยต้องถ้าหญิงนั้นพ่อแม่เขาหวงอยู่เขามีสามีอื่นอยู่มีญาติที่คอยรักษาอยู่แล้วเราไปร่วงเกินประพฤติผิดด้วยเรียกว่าผิดจารีตเนี่ยนะคือผิดศีลข้อสามแต่ในทางกลับกันฝ่ายหญิงนี้ไปประพฤติผิดในชายที่มีคนรักษาอยู่ไหมซึ่งถ้าเราพิจารณาดูกันแล้วนะทุกคนมันเฉียดมากเลยนะเคสนี้นะจะว่าผิดมันก็เฉียดมากเลยคือผิดอ่ะเพราะว่าอ้าวก็พ่อแม่คุณไม่ได้อนุญาตแล้วคุณไปได้ไงเออผู้หญิงก็เป็นงี้ฝ่ายหญิงคือนางสุมิตาแต่ถ้าดูกันตามตัวบทจริงๆแล้วนะมันไม่ผิดนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ไปในชายที่มีภรรยาอยู่แล้วหรือชายคนนั้นเขามีหญิงอื่นรักษามีภรรยาอยู่แล้วแล้วเราไปประพฤติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเออไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเออแต่มันผิดพลาดฝ่ายตัวเองที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้นั่นเองซึ่งมันไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติของศีลของตัวเองไงที่เป็นไปอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าความที่ฝักฝ่ายในบุรุษความโลเลในบุรุษคนทั้งสองฝ่ายเลยทั้งนางปัตตจาราด้วยทั้งนางสุมิตาด้วยนางปัตตจาราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโสดาบันนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ผิดในชายอื่นก็มีชายคนเดียวเพียงแต่ว่าพ่อแม่อนุญาตเฉียดมากๆแต่ในเคสนี้มีความเฉียดอื่นอีกที่อยู่ในเรื่องการฆ่าสัตว์ในเคสของนางสุมิตาเพราะว่านางสุมิตาเนี่ยคุณโสดาบันนะท่านฟังแล้วทำไมไปอยู่ในครัวเรือนครอบครัวที่เขาฆ่าสัตว์กันทุกวันฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพอ่ะตอนนี้เธอไม่ผิดศีลหรอเออนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเฉียดมากๆเลยจะเป็นเคสตาเดียนท่านจะมาฟังแล้วนี่ต้องไตร่ตรองใกล้กลัวเนาะเคสแบบนี้ก็มีนะที่ว่าเธอไม่ได้ฆ่าแล้วก็คือฆ่าเนี่ยมันรวมถึงการที่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าด้วยนะการสนับสนุนให้คนอื่นฆ่าเนี่ยคือเช่นหาอาวุธให้หาสิ่งของให้และทั้งซัพพลายเชนอะไรต่างๆทั้งซื้อเนื้อต่างๆมาถือว่าคุณซัพพอร์ตในเรื่องนี้ทั้งสิ้นขายเนื้อสัตว์ซื้อเนื้อสัตว์โดนหมดอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแต่ว่าคนที่ผิดศีลนี่คือคนที่ฆ่าอยู่แต่ว่าถ้าเธอไม่ได้ฆ่าเธอให้สิ่งของเช่นเอาหลามมาเอาธนูมาแล้วเธอหยิบยื่นให้สามีอย่างเงี้ยมันไม่ผิดศีลหรอกพระพุทธเจ้าอธิบายในข้อนี้ท่านฟังว่ามันอยู่ที่เจตนาศีลอยู่ที่เจตนาเจตนาในที่นี้ของเธอคือเธอรักษาดูแลประพฤติให้สามีไม่ได้จะสนับสนุนให้สามีไปฆ่าแต่เธอทำหน้าที่ของภรรยาในการดูแลสามีจึงหยิบยื่นสิ่งต่างๆที่สามีต้องการให้การที่เธอตั้งเจตนาไว้อย่างนี้เพราะว่าเธอเป็นโสดาบันไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์แล้วด้วยการที่เธอทำดูแลสามีอย่างดีเนี่ยนะทำให้ครอบครัวในสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกกันใช่ไหมสุดท้ายได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นข้อดีด้วยสามีรู้ป่ะดังนั้นนี่เป็นเคสสตาดี้อันหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาให้ท่านฟังในพิจารณาเรื่องของหญิงสาวในวัยรุ่นที่เคยใจแตกแล้วมาภายหลังเธอได้บรรลุธรรมได้นี่ก็เรื่องของนางปัตตจราที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นยอดในเรื่องการทรงพระวินัยแต่เรื่องของนางสุมิตา
ภรรยาของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็พาครอบครัวทั้งหมดให้ได้เป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัปจาพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถทีวีหรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: ท่านรัฐมนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือกรอบป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
8: นายณฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
8: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้งมาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนภศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
9: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสปท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา9นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่5มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับแรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนดิฉันชื่อนันท์แก้วกล่ำนะคะเมื่อสักครู่นี้เพลง
0: ไทยช่วยไทยพลัสสนุกสนุกนะฮะเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกร็อกร็อกนิดหน่อยนะครับผม
1: ค่ะก็เป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับผมนอกจากพวกเราสองคนแล้วนะครับอยู่กับช่างเทคนิคครับคุณสายชนนิสัตนะครับและทีมนิวมีเดียด้วยนะครับในเช้าวันนี้ด้วยทักทายท่านผู้ฟังครับในเช้าที่ค่อนข้างสดใสนะฮะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผมได้ผ่านมาเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีฝนตกอากาศดีแจ่มใสเหมาะสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่เราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์กันนะครับผม
1: ค่ะอ่ะแน่นอนนะครับในเราเปิดไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาดูการเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสก็คือหนึ่งในนั้นมีทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการช่วยเหลือกันแล้วก็รวมถึงไทยช่วยไทยพลัส60กับ40นะหลายคนบอกว่าโอ้โหใช้ยังไงก็วันหนึ่งเนี่ยแทบไม่หมดเหมือนกันนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ย
0: หมด
1: เต็มที่นะฮะ
0: หมด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4ถึง21มิถุนายน2569อย่างที่ได้ทางกระทรวงการคลังได้มีการนำเรียนกันว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศคุณสมบัติเนี่ยในวันที่17กรกฎาคม2569เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอกับท่านผู้ฟัง
0: ไปดูกันที่อากาศเช้านี้กันหน่อยนะอย่างที่บอกว่าอากาศดีนะครับสำหรับอากาศในเช้านี้นะครับประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ตรงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนนะครับในอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับสำหรับอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะครับผม
1: ค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมามากันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้อิมพรานิป100ยามะเร็งพระราชทานค่ะล็อตแรกมีการส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะกระจายไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.โดยในด้านของนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์กระจายหลักค่ะของทางสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดอยู่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP ค่ะหรือว่ามาตรฐานหลักวิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัด เพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิป100ไปยังผู้ป่วยในหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลาเนป100นั้นเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงที่ต่ำเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกนะคะแล้วก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายากสำหรับการส่งมอบในยารุ่นแรกในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดในการขจัดอุปสรรคทางด้านของเศรษฐกิจค่ะยกระดับคุณภาพและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงยารักษาที่ทันสมัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องดีๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นนะในช่วงนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็มีประเด็นทั้งเรื่องที่ใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาในการลดหย่อนภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่นะครับกรณีของลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงนะครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนจริงๆและเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับการที่ลูกเนี่ยนะฮะนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือว่าเป็นการแสดงตนว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับถ
1: ึ
0: งเกณฑ์ในการเสียภาษีนะครับและได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่ทราบเรื่องที่ลูกนั้นเอาชื่อผมพูดว่าพ่อแม่กับลูกแล้วกันนะจริงๆภาษาเป็นบิดามารดาและบุตรนะครับสำหรับเรื่องที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าลูกนั้นเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังครับจะมีการเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากประกาศผลเดือนหน้าก่อนก็คือตอนนี้นะฮะเล่าก่อนว่าตอนนี้เนี่ยใช้เกณฑ์นี้ก่อนยืนยันสิทธิ์ส่วน17กรกฎาคมคือประกาศผลเดือนหน้าแต่ทั้งนี้ครับการอุทธรณ์สามารถทำได้หลังจากการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความ

0: เดือดร้อนจริงออกจากระบบเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอันนี้ไม่จดนะฮะซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆแทนนะครับพร้อมทั้งวางรากฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบหรือว่า negative income tax ในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปพูดถึงบัตรคนจนก่อนคือยืนยันสิทธิ์เมื่อวานวันแรกจนถึง21ใช่ไหมครับ17ประกาศผลและคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ได้ก็คือจะมีการโอนเงินเข้าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมนะไม่ว่าท่านจะพิจารณาแล้วผ่านสิทธิ์หรือไม่ท่านยังใช้ได้อีกจนถึงเดือนกรกฎาคมก็คือมิถุนาท่านได้ 1,000 กรกฎาคมได้ 1,000 ถ้ากรกฎาคมประกาศมาแล้วว่าท่านไม่อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีโครงการ60 40ในการให้ท่านลงทะเบียนต่อหรือไม่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนของการยืนยันตัวตนนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์มือถือที่ใช้เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงแอปพลิเคชันต่างๆดูไปถึงลูกหลานล่ะลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ไปธนาคาร
1: ไปธนาคารแต่นี่ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน
0: ธป
1: ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะมาดูกันตอนนี้ในส่วนของกรมการปกครองต้องบอกว่ากรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้ทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งเลยนะคะสั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเองเมืองพัทยาด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมเนี่ยนะแบบเดิมก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อปี2565กรุ๊ปนี้13ล้านกว่าคน13ล้าน 190,000 คนเพื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ตกหล่นแล้วก็ยังไม่มีบัตรอีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะโดยผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าตอนนี้สำหรับกลุ่มเดิมก่อนนะกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเขาให้ไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอย่างที่ได้ดำเนินไปคือเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้
1: เป็นวันแรกแล้วเขาให้เวลาไปจนถึงวันที
0: ่
1: 21มิถุนายน2569นี้เพื่อส่งต่อข้อมูลที่แท้จริงให้กับกระทรวงการคลังนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าช่องทางการยืนยันตัวตนนะก็คือผ่าน5ช่องทางหลักมีแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทาและก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อย่างที่ได้ดำเนินไปสาขาธนาคารรัฐนะก็มีกรุงไทยออมสินธกส.มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางกรมการปกครองก็มีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นแน่นอนเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำ4ก็จะมีการสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนกันแต่จะมีการลงพื้นที่ไปสำหรับในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นช่วงระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนที่ทางกรมการปกครองได้ส่งบุคคลเจ้าหน้าที่ลงไปนะเพื่อที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้นะคะก่อนต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21มิถุนายนแล้วมีการลงทะเบียนไปแล้วปิดรับการลงทะเบียนแล้ว21มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่า17กรกฎาคม2569เขาจะประกาศผลการพิจารณาหลังจากนั้นที่ได้ดำเนินไปว่าใครคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าลูก
0: เอา
1: บัตรประชาชนไปยื่นภาษีสามารถที่จะยื่นได้นำเอกสารไปยื่นเขาเรียกว่าพิจารณาอุทธรณ์ได้นะวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเช่นกันว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญเป็นห่วงเหลือเกินให้เตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนแหละเขาแฝงมาทุกๆช่วงนะว่ามี โครงการรัฐแบบไหนนะครับเขาก็จะแฝงตัวไปหรือว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนถ้ามีในรูปแบบนี้มาเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวแต่ถ้าคุณไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเลยแล้วเขามาแอบอ้างว่าฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฉันเป็นอสม.มาถึงแล้วมาเอาข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเกิดการผิดพลาดบุคคลเหล่านี้นะฮะถ้าเกิดเราไม่ไว้ใจเราอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวไปที่สำคัญแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสม.เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะในพื้นที่กันค่ะ
2: ครับผมอันนี้เพิ่มเติมแล้วกันถ
1: ้
2: าท่านยังไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
1: ่ค่ะ
2: แนะนำนะครับยืนยันไปก่อนคือไม่รู้ว่าเราจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ไหมเราจะมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่ายืนยันไปก่อนเพราะเดี๋ยวกระทรวงการคลังหรือว่าการพิจารณาเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาประมาณเกือบเดือนในการตัดสินเองว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ
1: ์
2: ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็ค่อยไปดูต่อไปว่าท่านตกหลักเกณฑ์ข้อไหนอุทธรณ์ได้หรือไม
1: ่
2: นะฮะแล้วก็ไปดูโครงการอื่นที่รัฐจะออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงเดือนอีก2เดือนหลังก็คือเดือนสิงหาแล้วก็กันยานะครับผมจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไปดูที่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการกันบ้างแล้วกันนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอนะเตรียมชงเข้าครม.เห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาครับได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ครับพูดถึงนะฮะภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.ว่าที่ประชุมครับมีการเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทคือตอนนี้เนี่ยจาก800เป็น 1,000 และจะเสนอของบ141ล้านบาทในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบในปลายเดือนนี้คือมิถุนายนครับหรืออย่างช้าเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าคือกรกฎาคมครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมของทางกพช.นะครับเห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 เป็น 300,000 บาทคือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการครับและรองรับให้ผู้พิการนั้นนะครับมีผู้ช่วยนะฮะอาจจะเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและเครือญาติของท่านเนี่ยที่จะมาดูแลผู้พิการนั่นเองนะครับจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละไม่เกินนะครับ6ชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการนะครับของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ร่วมมือตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนั่นเองครับ
1: ย้ำนะว่านี่คือผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติล่าสุด
2: ยังไม่เข้าครม.นะ
1: จะเข้าครม.ปลายเดือนมิถุนายน
2: ไม่ต้องต้นเดือนหน้าอย่างช้า
1: ล่าใช่อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้มานำเรียนให้กับพี่น้องประชาชน
2: อันนี้ที่ประชุมเขาตกผลึกแล้วได้แล้ว
1: ใช่
2: อยู่ที่ครม.ต่อไปว่าจะพิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนั่นเองนะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างหลายคนเป็นห่วงในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดพอฟังดูอ่านดูจากเนื้อข่าวแล้วเนี่ยโอ้ก
2: ็นะ
1: วิวเหมือนกันนะฮะเรื่องของการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่จังหวัดสุรินทร์30คนเขาบอกว่ายืนยันนะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคำว่ากลุ่มเสี่ยงสูงในนักเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังน่าจะสรุปบทความกันได้อ่ะมาถึง
2: คืองี้ไม่ใช่เป็นการสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปที
1: ่
2: เข้าไปปั๊บแล้วคนนี้มาคนนี้ไม่ได้สุ่มอย่างนั้นคือสุ่มเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: เชิญครับ
1: โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนนะคะท่านบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปนะหลายคนก็ตกใจนะคะแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะล่าสุดซึ่งในเรื่องนี้ต้องย้ำนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงสำหรับเยาวชนที่จะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุมชนเพื่อที่จะป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยภายนอกโรงเรียนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลพฤติกรรมของเยาวชนด้วยเช่นกันค่ะ
2: ครับผมนี่คือเรื่องของการสุ่มตรวจนะครับทีนี้ฮะได้อีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปปิดท้ายแล้วไปฟังตีของร้องข่าวกันนะครับสำหรับนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วกันวันที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือวันที่28มิถุนายนก็คือปลายเดือนนี้แล้วนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.นะฮะมีการกล่าวถึงภาพรวมของการหาเสียงการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนะครับก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีการสมัครได้หมายเลขแล้วก็หาเสียงกันแล้วนะครับผมซึ่งผู้สมัครเริ่มหาเสียงกันไปแล้วนะฮะในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นอาจจะยังมีไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแต่ก็เห็นแล้วว่าหลายเบอร์นะฮะมีการออกหาเสียงกันแล้วแล้วมีการหาเสียงในหลายรูปแบบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผู้สมัครได้มีการยื่นบัญชีหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ช่วยหาเสียงครับรวมถึงมีเวทีปราศัยหาเสียงและยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยมีการแจ้งต่อกกต.กทม.นะครับทุกคนอยู่ระหว่างการดำเนินการและอยู่ในกติกาขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งตลอดช่วง7 วันของการหาเสียงนะครับแต่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการพูดคุยตามโซเชียลมีเดียนะฮะว่าจะมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ยังไม่มีว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกกต.แต่อย่างใดนะครับรวมถึงในการ เรื่องร้องเรียนในการคัดค้านการเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องการจัดเวทีดีเบตให้กับผู้สมัครอิสระในการหาเสียงกกต.ไม่มีนโยบายนะครับในการจัดเวทีปราศัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครดำเนินการเองแต่การจัดเวทีปราศัยจะต้องแจ้งกกต.กทม.ก่อนดำเนินการคือกกต.กรุงเทพเนี่ยไม่มีการจัดให้แต่ถ้าเกิดท่านผู้สมัครจะจัดเวทีหาเสียงปราศัยต้องแจ้งก่อนนั่นเองอันนี้คือภาพรวมแล้วกันก็คือไม่มีการร้องเรียนใดๆแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นหน้าใหม่ก็ต้องดูนะฮะวันที่28มิถุนายนนี้ครับวันอาทิตย์นะฮะเวลา8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเมืองพัทยาด้วยนะที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ่ะพักกันสักครู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีโค้งร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับ พร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงและครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์02-273-9020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็02-111-1144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ที่1559ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทครับและยังจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ว่าต้องผ่านการอบรมก่อนซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในปลายเดือนนี้แหละครับพี่น้องในเรื่องนี้ไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบ ดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการ

่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อธปท.หรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99 ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์ม e-commerce ทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569แล้วครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิก

0: เตรียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมจับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าและต้อนรับพี่แอลกลับเข้าสู่โต๊ะจัดรายการด้วยนะครับ
5: ค่ะ
4: เมื่อกี้ไปไหนมาครับ
5: ไป
4: ไปส่งแฟกมา
5: ไปธุระนิดนึง
4: สำหรับเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เรามาดูข่าวของแต่ละจังหวัดนะครับข่าวภูมิภาคกันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดเลยกันก่อนเลยครับผมเป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเลยหรือว่าจะไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเปิดตัว Line Official ครับชื่อว่าไปกันเลย
5: ค่ะ
4: ไปกันเลยเนี่ยคือ PAI ไปกันก็คือ GUN เลยก็คือ LOEI ไปกันเลยนะฮะนี่คือแอปอะไรครับนี่คือแอปในการเช็คข้อมูลรถโดยสารประจำทางได้ตลอด24ชั่วโมงใครจะไปเที่ยวจังหวัดเลยหรือว่าพี่น้องที่จังหวัดเลยนะครับอยากเช็คนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับใช้บริการ LINE Official Account นะครับไปกันเลยนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเลยได้อย่างครบถ้วนและทันสมัยนะครับรองรับการเดินทางในยุคดิจิทัลครับซึ่งสามารถเช็คเส้นทางรถโดยสารได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ครับนอกจากเช็คได้ท่านยังสามารถร้องเรียนได้นะครับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
5: ค่ะน่าโหลดนะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
4: Line Official นะ
5: เออธรรมชาติเยอะเหมือนกันอ่ะปัตตานีก็พร้อมที่จะจัดงานมหกรรมปัตตานี9ดียนต์เสน่ห์5วิถีชุมชนแต่ว่าเขาจะจัดกัน2สเต็ป2ครั้งด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจัดขึ้นการระหว่างวันนี้ช่วงนี้เขาจัดอยู่นะคะถึง6มิถุนายน2569ที่ถนนนรินทราชริมแม่น้ำปัตตานีตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา
4: ก็คือวันนี้พรุ่งนี้บ่าย3ถึง4ทุ่ม
5: ส่วนในครั้งที่2เดี๋ยวเขาจะจัดอีกครั้งนึงในครั้งที่2วันที่16ถึง17มิถุนายนที่ลานโรงแรม Southern View ปัตตานีเวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาเช่นกันซึ่งงานนี้เขาก็จะมีทางวิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ของวิถีชุมชนต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยเช่นกันค่ะ
4: ครับผมก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันนะยังไม่ได้พูดออกสื่อเลยนะฮะว่ายินดีกับทีมฟุตบอลปัตตานีด้วยนะที่เลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในไทยลีกแล้วทำให้ในไทยลีกปีหน้าเราจะมีทีมจากทุกภาคของประเทศไทยนะฮะยินดีกับแฟนๆของพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้เชียร์บอลอย่างสนุกในฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับปัตตานีที่ขึ้นมาไทยลีกนะครับเอาละครับไปต่อกันที่ลงใต้กันต่อแล้วกันนะฮะที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเตรียมจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงนะครับกิ่งกาชาดนะครับวันที่12ถึง21มิถุนายนนี้นะครับโดยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงนี่ของอร่อยเยอะนะที่ผมชอบคือมีไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อแน่นอนแล้วก็มีผัดหมี่ที่เบตงนี่ขึ้นชื่อเหมือนกัน
5: เป็นยังไงไก่เบตง texture เป็นยังไงไหนเล่า
4: โอ้โห
5: เล่าสั้นๆ
4: สั้นเลยนะนุ่ม
5: ค่ะ
4: ฉ่ำ
5: ว้าว
4: ไม่เอาตรงๆเลยไม่เป็นไม่อวยนะไก่นุ่มรสชาติฉ่ำคือยังไงก็อร่อย
5: ค่ะ
4: และก็เป็นงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะครับโดยจัดขึ้นนะครับ12ถึง21มิถุนายนนี้นะฮะ10วัน10คืนเต็มที่ไปเลยนะฮะเป็นงานประจำปีของอำเภอเบตงนะครับจัดขึ้นที่บริเวณของหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็สวนน้ำที่เทศบาลเมืองเบตงนะครับงานนี้กิจกรรมมากมายครับทั้งวัฒนธรรมความบันเทิงเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้นะครับเป็นการออกร้านนาวากิ่งกาชาดนะครับลุ้นรางวัลต่างๆนะครับมหกรรมของดีเมืองเบตงมีทั้งสินค้าชื่อดังของท้องถิ่นนะครับมีจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปคุณภาพดีนะครับใครจะไปเที่ยวเบตงแนะนำไปช่วงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไปเบตงเที่ยวงานเบตงแล้วก็ไปทะเลหมอกไอเยเวกได้เลยนะฮะเยี่ยมเลย
5: ค่ะอ่ะมาปิดท้ายที่สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่เรื่องของการควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินนะคะเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะสำหรับข้อกำหนดใหม่เนี่ยในการที่จะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือ เขาบอกว่าห้ามใส่ในกระเป๋าที่จะโหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด
4: แต่
5: ถ้าเกิดว่าจะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือสามารถจะทำได้ในเฉพาะรูปแบบสัมภาระติดตัว
4: ใช
5: ่หรือว่า carry on เท่านั้นนะคะหมายความว่าคุณต้องอยู่ติดตัวและที่สำคัญไม่ใช่ว่าใส่กระเป๋าแล้วเอาไปวางไว้บนชั้นที่อยู่บนเหนือศีรษะเนี่ยตรงนั้นก็ห้ามเหมือนกันคือ power bank เนี่ยจะต้องอยู่กับตัวท่านเท่านั้นนะคะอันนี้คือล่าสุดแล้วก็จะต้องมีความจุขนาดไม่เกิน20,000 มิลลิแอมหรือว่าหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนที่จะได้พกพาขึ้นไปนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาออกข้อกำหนดออกมาก็ขอให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจากสถิติ คือเกิดเหตุจนเพลิงไหม้นะที่คือในกระเป๋าในเครื่องบินนั่นคือถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากอ่ะก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยล่าสุดค่ะ
4: ครับผม6:58 นะครับวันนี้เราสองคนนะฮะคุณชยานันและผมฤทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเวลา6:07วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถาน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทางนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
3: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราจะให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่